0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนด้วยวันที่25พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลฉลอง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและผลงานแฟชั่นร่วมสมัยของนักออกแบบไทยรวมกว่า200รายการการจัดแสดงแบ่งออกเป็น7ห้องจัดแสดงอาทิห้องปฐมบทแห่ง170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตห้องจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งได้รับการยกย่องเป็นชุดประจำชาติห้องราชภัตราคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านเครื่องใช้และของประดับตกแต่งตลอดจนห้องผ้ายกและผ้าทอพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าจากภูมิภาคต่างๆของไทยสำหรับนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ณพิพิธภัณฑ์เลอาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสพร้อมประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพการเป็นประตูสู่อาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับสมาคมในจ้างฝรั่งเศสณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting โดยมีผู้แทนภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่ภาคธุรกิจฝรั่งเศสให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยและเน้นย้ำว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นประตูสำคัญเชื่อมโยงสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคตอาทิพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงรวมทั้งยืนยันความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงครบวงจรโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเต็มที่เ พื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพบหารือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายเพื่อเชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาค
1: โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากมียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า24ล้านรายจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ5ล้านสิทธิ์โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์และสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนครั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: ตอนนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมมีกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วท่านกดก็ได้รับยืนยันสิทธิ์ทันทีแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าไปลงแอปพลิเคชันใหม่เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หลายคนมีปัญหาก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้แจ้งกับทางแบงกิ้งไว้นะครับระบบต่างๆเนี่ยก็เลยต้องมีการไปยืนยันกันใหม่จำนวนสิทธิ์กับจำนวนที่เหลืออยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอกับความต้องการ
2: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นทั้งนี้กลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบ
4: ก็จะมีอยู่2เคสนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยคือ1สำหรับคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าพูดง่ายๆก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus มาก่อนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เลยอีกส่วนนึงสำหรับท่านที่ไม่เคยอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอาจจะต้องรอยืนยันสิทธิ์อาจจะใช้เวลาคือ3วัน
2: ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040โดยรัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดจะไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารผลการตรวจสอบพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแพร่ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเมตาเป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
6: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจาร
5: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าแม้การดูสื่อลามกอาจไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงดีอีเตรียมขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของขบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กบขแนะสมาชิกทำแผนการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตัวเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขแนะนำทางเลือกการลงทุนสำหรับสมาชิกด้วยการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตนเองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถจัดสรรและออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยสมาชิกสามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนจากแผนการลงทุนที่กบขจัดไว้7แผนหลักได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้นไทยซึ่งสมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละแผนรวมกันให้ครบ 100% ตามความเหมาะสมของตนเองทั้งนี้กบขได้กำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกสามารถลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละ25ของเงินลงทุนในส่วนที่เลือกเองและต้องผสมร่วมกับแผนการลงทุนอื่นเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความเหมาะสมของพอร์ตโดยรวมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องแกนบังคับให้ทุกประเทศลงนามข้อตกลงอับราฮัมโดยทันทีและหากอิหร่านลงนามข้อตกลงกับเขาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อิหร่านจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรโลกที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาหารือประเด็นดังกล่าวระหว่างการสนทนากับผู้นำซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนพร้อมย้ำว่าด้วยความพยายามทั้งหมดที่สหรัฐทำลงไปเพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพและการเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งนี้ข้อตกลงอับราฮัมซึ่งจัดทำโดยสหรัฐเป็นข้อตกลงที่มุ่งฟื้นฟูและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มชาติอาหรับให้กลับสู่ระดับปกติ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีชารีฟพร้อมคณะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยประธานาธิบดีสีกล่าวยกย่องมิตรภาพที่มั่นคงแข็งแกร่งระหว่างจีนกับปากีสถานและไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีนปากีสถานในนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานในการเป็นคนกลางเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายกรัฐมนตรีชาริฟซึ่งเดินทางเยือนจีนครั้งนี้พร้อมด้วยจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานระบุว่าจีนและปากีสถานเป็นสองประเทศที่เปรียบเหมือนพี่น้องเหล็กกล้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันโดยไม่เป็นสองรองใคร
0: ในแพทย์ทีโรสอัธานอมกริเบียซุตผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะเผชิญความเสี่ยงสูงจากเชื้อไวรัสอีโบลาและควรดำเนินการรับมือโดยทันทีเนื่องจากเชื้อไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งนี้ WHO รายงานพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว10รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกอย่างน้อย220รายขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกหลายอย่างน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกรถฟอร์มูล่าวัน2026สนามที่5แคนาเดียนกลางปีที่สนามเซอร์กิตจินวินเนิร์ฟประเทศแคนาดารอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่ดาวรุ่งชาวอิตาลีจากเมอร์ซีเดสคว้าแชมป์ไปครองโดยเอาชนะรุ่นพี่เซอร์ลูอิสแฮมิลตันชาวอังกฤษจากเฟอร์รารี่ที่เข้าป้ายอันดับ2ได้สำเร็จส่วนแม็กเวอร์สแตปเพนแชมป์โลก4สมัยจากเรดบูลเรซิ่งตามเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ3ด้านอเล็กซานเดอร์อันบอนอังสุสิงห์นักขับสายเลือดไทยจากทีมวิลเลียมโดนเฉียวชนจนรถเสียหายต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่ช่วงต้นเกมสำหรับสนามถัดไปโมนาโกกลางปีระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ทีมนักยิมนาสติกลีลาสาวไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ที่เมืองบิสเคกประเทศคีร์กีสถานโดยในประเภทซีเนียร์นักกีฬาสาวไทยทำผลงานรั้งอันดับ9ของทวีปเอเชียพร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครบโควต้า7คนโดยในประเภทบุคคลรวมสิตานันเอกบันสิงห์และสิครีสุทธิรักษ์มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทกรุ๊ป5คนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการห่วงและคาถาทำให้ทีมซีเนียร์ของไทยได้สิทธิ์ไปประเทศญี่ปุ่นครบตามเป้าหมายนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนางยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปบริษัท SCS Industry จำกัดและนายธนายสิริชัยวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike 2026พร้อมเปิดตัวทีม Racing Manga Anyone Can Be Hero ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สนาม5เรสเพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลเริ่มสนามแรกวันที่ 19-21 มิถุนายนนี้ชิงสิทธิ์ไวการ์ดเข้าแข่งขันในศึก Asia Road Racing Championship 2027ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook BRIC Superbike 2026พันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโรงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการดำเนินงานในปี2568สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น1ใน7ชนิดกีฬานำร่องของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน57โครงการส่วนปี2569สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าจัดกิจกรรมรวม31โครงการครอบคลุมทั้งการแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนการพัฒนานักกีฬาชั้นยอดและกิจกรรมวอลเลย์บอลรากหญ้าพร้อมต่อยอดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-39 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ริมไหลทางเป็นจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากหากมีรถจอดข้างทางและมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วโดยไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางอยู่ผู้ขับขี่อาจจะหยุดรถไม่ทันพุ่งชนรถที่จอดข้างทางอย่างรุนแรงเพื่อความปลอดภัยไม่ควรจอดรถริมไหลทางโดยเฉพาะทางขึ้นลงสะพานถนนที่มีไหลทางแคบหรือเป็นคอขวดหากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟฉุกเฉินตั้งป้ายเตือนหรือวางวัสดุที่เห็นได้ชัดในระยะไกลหรือจอดในจุดจอดริมทางที่จัดไว้เท่านั้นนอกจากนี้สี่แยกก็เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกรณีเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเห็นไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยขับผ่านทางแยกค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตุ๊กตุนตุ๊กตุนเขียนต่อเต่าสระอุไม้ตรีกอไก่ต่อเต่าสระอุไม้เอกนอหนูหมายถึงตุ๊กตาตัวเล็กๆ เดิมนิยมใช้ซ้อนกับคำว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาประมาณพุทธศักราช2515ถึง2525มีการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดสำหรับเด็กจากญี่ปุ่นเข้ามาฉายทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเรื่องที่โด่งดังมากเช่นหน้ากากเสือไอ้มดแดงย่อยมนุษย์อุลตร้าแมนทำให้มีผู้คิดนำตัวละครจากการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดเหล่านั้นมาทำเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆออกขายเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายเรียกกันว่าตุ๊กตุนหรือตัวตุ๊กตุนคำว่าตุ๊กตุนซึ่งใช้ตามลำพังจึงไม่ใครมีผู้ใช้
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของทิวเขาเพชรบูรณ์และขอบด้านใต้ของที่ราบสูงโคราชต่อเนื่องลงมาถึงขอบอ่าวไทยมีทิวเขาบรรทัดความยาว144กิโลเมตรเป็นแนวพรมแดนทางทิศตะวันออกระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาตอนบนมีลักษณะเป็นที่ราบและพื้นที่ลอนลาดระหว่างทิวเขาที่เป็นขอบที่ราบสูงโคราชกับทิวเขาตอนกลางของภาคตะวันออกตอนกลางมีลักษณะเป็นทิวเขาสูงสลับกับที่ราบและพื้นที่ลอนลาดที่วางตัวในแนวเหนือใต้มีภูมิลักษณ์แปลกตาที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินทรายและหินแกรนิตติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพในการใช้ปากกาลดน้ำหนักค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
21: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ ทรนด์การลดน้ำหนักที่กำลังเป็นที่นิยมขณะนี้คือการใช้ปากกาลดน้ำหนักซึ่งวิธีดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหากไม่ศึกษาและทำตามแนวทางที่ถูกต้องชาวนี้รับฟังคำเตือนและข้อคิดในการใช้ปากกาลดน้ำหนักจากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: ครับสวัสดีครับ
5: ครับท่านโฆษกครับตอนนี้มีเทรนด์นึงที่ประชาชนให้ความสนใจกันเยอะมากนั่นก็คือการปักปากกาลดน้ำหนักครับ

0: รับประทานอาหารตัวอย่างสารสำคัญที่ใช้กันเนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะครับแต่ว่าถามว่าสารนี้มันคืออะไรทำงานอย่างไร
1: ค
0: ือเมื่อเรากินอาหารเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนไอ้ GLP-1 นี่ออกมาเพื่อบอกสมองและตับอ่อนว่าอิ่มแล้วแต่ว่ายากลุ่มนี้จะทำงานโดยทำให้หิวน้อยลงอิ่มเร็วขึ้นชะลอการบีบตัวของกระเพาะอาหารนะครับกระตุ้นอินซูลินลดระดับน้ำตาลในเลือดก็เลยมีการนำมาใช้ในการรักษาเบาหวานชนิดที่2ครับที่ต้องใช้ฉีดส่วนแล้วก็อาจจะมาใช้ช่วยลดน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนมากๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในถามว่าทำไมต้องฉีดก็เพราะว่าฮอร์โมนชนิดนี้ถ้ากินเข้าไปมันจะถูกย่อยในกระเพาะอาหารมันก็เลยไม่มียาแบบรูปกินก็เลยต้องทำเป็นยาฉีดใต้ผิวหนังในรูปของปากกา
1: ครับผมครับแล้วเทรนอันนี้ครับมีการในการใช้สารเปปไทด์คุมหิวเนี่ยครับคนทั่วๆไปอะครับถ้าเกิดใช้ถ้าไม่ได้มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับเสี่ยงไหมครับ
0: คือแน่นอนครับสิ่งที่อยากจะบอกกับทางพี่น้องประชาชนก็คือว่าสารเหล่านี้มันไม่ใช่สารอันตรายก็จริงแต่ถ้าเราใช้ถูกวิธีนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาแน่นอนถ้าหากว่าเราซื้อมาใช้เองใช้ผิดขนาดใช้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้โดยไม่มีแพทย์ดูแลหรือซื้อจากออนไลน์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะครับ ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยยกระดับให้เป็นยาควบคุมพิเศษนะครับผมอยากจะบอกว่าคนที่มีอาการอย่างไรถึงห้ามใช้เด็ดขาดนะครับ
1: ครับผม
0: กลุ่มที่ห้ามใช้เด็ดขาดเลยก็คือหญิงมีครรภ์หรือกำลังวางแผนมีบุตรเพราะว่าอาจจะกระทบต่อทารกในครรภ์นะครับผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยากลุ่มนี้แล้วอาจจะมีอาการผื่นบุนรุนแรงหน้าบวมหายใจลำบากได้นะครับแล้วก็ผู้ที่มีประวัติตับอ่อนอักเสบตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็คนที่มีโรคทางเดินอาหารรุนแรงโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารบีบตัวช้าๆอาหารไม่ค่อยย่อยเนี่ยยิ่งให้ยาตัวนี้ก็ยิ่งท้องอืดกระเพาะทำงานช้าลงหรือในคนที่เป็นโรคไตหรือโรคตับรุนแรงบางรายเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ใช้ไปส่งๆอาจจะมีอาการไตวายได
1: ้
0: สำหรับกรณีคนที่ผอมอยู่แล้วแล้วไม่มีภาวะอ้วนนะครับไม่ควรจะใช้เพื่อเสริมความสวยงามเพราะว่าเสี่ยงที่เราจะต้องเสียมวลกล้ามเนื้อขาดสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วกลุ่มที่ต้องระวังก็คือผู้สูงอายุ คนที่กินอาหารได้น้อยอยู่แล้วคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นเบาหวานที่ใช้ยาหลายชนิดอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีอาการซึมเศร้าครับ มีปัญหาสุขภาพจิตใช้ไปแล้วอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนนะครับ
1: ครับคุณหมอครับจากกลุ่มเสี่ยงที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยครับปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ต้องการใช้อาจจะใช้เพื่อความสวยงามหรือใดๆก็ตามเนี่ยทางโรงพยาบาลจะต้องแจ้งก่อนไหมครับถึงข้อควรระมัดระวังเหล่านี้ครับผมหรือประเมินก่อนไหม
0: ครับแน่นอนครับว่าก่อนเริ่มใช้ยาเนี่ยโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่ให้การรักษาเนี่ยเขาจะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจครับสิ่งที่ควรจะอธิบายก็คือประโยชน์และข้อจำกัดของยาผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นวิธีการฉีดนะครับอันตรายที่ถ้าฉีดไปแล้วมีอาการแทรกซ้อนจะต้องรีบมาพบแพทย
1: ์
0: แล้วก็การปรับพฤติกรรมร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเรามีพฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับยานี้เป็นเพียงแค่ตัวช่วยครับไม่ใช่ยาที่ช่วยในการรักษาทั้งหมดนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็อาการที่ต้องหยุดต้องรีบหยุดยาแล้วรีบพบแพทย์เลยเนี่ยก็เช่นปวดท้องรุนแรงอาเจียนมากครับกินไม่ได้หน้ามืดหายใจลำบากนะครับมีอาการปากหน้าหรือลิ้นบวมเนี่ยเกิดจากการแพ้แล้วก็มีอาการใจสั่นเหงื่อออกมากผิดปกติอันนี้เป็นจากสาเหตุเพราะว่าแทรกซ้อนรุนแรงครับที่ต้องรีบนะครับมาพบแพทย์และทำไมถึงบอกว่ายานี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ครับ
1: ครับแม้ว่าจะใช้สารตัวนี้เราบางรายเนี่ยอาจจะไม่มีอาการหิวเลยไม่กินอาหารเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องบังคับร่างกายให้กินถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ เมื่อใช้อาการลดน้ำหนักแล้วสิ่งสำคัญก็คือยาอย่างเดียวไม่พอครับเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะครับก็อยากจะแนะนำว่าต้องมีการกินโปรตีนให้เพียงพอเวลาลดน้ำหนักเนี่ยร่างกายไม่ได้ลดเฉพาะไขมันนะครับกล้ามเนื้อมันหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องรับประทานพวกไข่ปลาอกไก่ถั่วหรือนมโปรตีนสูงเนี่ยให้เพียงพอทุกวันอันที่สองก็คือเราต้องออกกำลังกายครับโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งเนี่ยหลายคนคิดว่าแค่ฉีดยาแล้วผอมแต่จริงๆแล้วออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยครับถึงจะดี ดยเฉพาะการฝึกกล้ามเนื้อหรือเวทเทรนนิ่งเนี่ย

0: ว่ามันจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเพิ่มการเผาผลาญร่างกายแล้วก็ลดโยโย่เอฟเฟกต์นะครับ
1: ค
0: ำว่าโยโย่เอฟเฟกต์ก็คือหลังจากที่เราหยุดไปแล้วเดี๋ยวอ้วนกลับขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ออกกำลังกายให้ดีรูปร่างก็จะดีขึ้นครับไม่ใช่แค่ตัวเล็กลงแต่ร่างกายอ่อนแอนะครับและที่สำคัญครับต้องเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานด้วยคือเป็นการฝึกบริหารหัวใจหลอดเลือดหัวใจครับเพื่อทำให้หัวใจแข็งแรงครับ
1: ครับผม
0: ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือค่อยๆลดน้ำหนักไปนะครับไม่ควรจะรีบเกินไปครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอครับก็ยาตัวนี้ถ้าได้รับไปแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้กินได้น้อยมีอาการท้องเสียเพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำนะครับมากๆเนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็อาการไตวายได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและที่สำคัญครับนอนให้พอลดความเครียดการนอนน้อยและมีความเครียดสูงเนี่ยฮอร์โมนมันผิดปกติครับเพราะจะยิ่งทำให้หิวบ่อยกินง่ายน้ำหนักก็จะขึ้นเพราะนั้นนอนให้ดีครับแล้วก็ติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอครับในระหว่างที่ใช้ยาตัวนี้ครับ
1: ครับคุณหมอครับขอฝากทิ้งท้ายกับผมถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ครับในการใช้สารทางเลือกในการลดน้ำหนักทั้งตัวนี้ที่เป็นปากกาลดน้ำหนักหรือในอนาคตอาจจะมีเทรนด์ในการนำสารอื่นๆมาช่วยลดน้ำหนักเนี่ยครับว่าควรคำนึงถึงด้านสุขภาพยังไงบ้างก่อนที่จะใช้สารเหล่านี้ครับ
0: ครับก็สุดท้ายนี่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าการลดน้ำหนักเนี่ยไม่มีทางลัดที่ปลอดภัยที่สุดครับปากกาลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะเป็นเพียงตัวช่วยสำหรับบางคนที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แต่หัวใจสำคัญจริงๆครับอยู่ที่การปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอยากจะให้เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปนะครับการกินอาหารการเพิ่มผักผลไม้การขยับร่างกายสม่ำเสมอนอนหลับให้พอดูแลสุขภาพจิตคู่ไปด้วยที่สำคัญก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับภาพในโซเชียลเพราะสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้วัดแค่ความผอมครับแต่หมายถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงมีพลังนะครับมีความสุขหากต้องการลดน้ำหนักเนี่ยหรือมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดครับไม่ควรจะไปซื้อยามาเองหรือมาฉีดยาเองจากอินเทอร์เน็ตเพราะอันตรายมากเลยทีเดียวครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำและก็ดูแลให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนเสมอครับ
1: ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่รับฟังอยู่แล้วอยากจะผอมอย่างสุขภาพดีมีสายด่วนให้คำปรึกษาไหมครับ
0: หากประชาชนเนี่ยต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องน้ำหนักโรคอ้วนหรือการใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือผลข้างเคียงจากยานะครับสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสุขภาพของกรมการแพทย์1668นะครับหรืออาจจะเป็นสายด่วนอย1556สำหรับสอบถามเรื่องยาและการใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับก็สามารถเข้ารับการปรึกษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเฉพาะคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือคลินิกลดน้ำหนักได้ทั่วประเทศที่อยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้ทั่วประเทศเลยครับ
1: ครับผมก็หวังว่าข้อมูลต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังมีความกังวลเรื่องน้ำหนักตัวหรืออยากจะผอมนะครับก็จะได้ใช้วิธีที่ถูกต้องมีสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำให้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้ได้ฟังครับโอกาสหน้าถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับทางสุขภาพทางสาธารณสุขขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
3: ผมยันยงราชานนท์มาจากที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มครองผู้บริโภคครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157 147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแม้เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะกำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
2: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางในการตรวจสอบอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอย่างรอบด้านและเตรียมการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคตติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: อุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางที่เพิ่งเกิดขึ้นแม้จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ปัญหาการจอดรถกีดขวางรางรถไฟและการฝ่าฝืนสัญญาณเตือนก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะในช่วงการจราจรหนาแน่นแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางตัดรถไฟทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยนายรักษิณไวยตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเล่าว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณเตือนต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการจอดรถคล่อมรางการฝ่าไม้กั้นคือสาเหตุของการเกิดเหตุร้ายแรงต่างๆทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องร่วมกันสร้างวินัยอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียรวมถึงจำเป็นต้องออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
7: ต้องดูเป็นรายกรณีว่าพฤติการที่เขาไปคล่อมรางเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาสามารถที่จะขยับคนได้ไหมแล้วทีเนี้ยต้องร่วมกันเรียนเลยครับว่าพรบขนส่งทางรางเนี้ยจะแยกต่างหากกันเป็นพรบพิเศษนะครับเป็นพรบที่ทางกรมขนส่งทางรางเนี้ยเพิ่งใช้บังคับเมื่อวันที่27มีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นเคสแรกที่ดำเนินการทางกรมเองเนี้ยเป็นเรกูเลเตอร์กำกับดูแลรถขนส่งทางรางทั่วประเทศทั้งหมดใช่ไหมครับเราเองเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟเองรถที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เนี่ยทางกรมจะต้องดูแลหมดครับ
6: ขณะที่ฝ่ายตำรวจก็ยังคงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันบอกว่าตำรวจได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครอบคลุมทั้งประเด็นการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดการฝ่าฝืนสัญญาณจราจรรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
8: ที่ข้อมลังอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยพูดคุยกันในคณะทำงานเราจะต้องเรียกแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคันแต่ละคันเนี่ยเรียกมาสอบเป็นพยานว่าการที่เขาขับเข้าไปเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะผิดหรือไม่ผิดในการกระทำตรงนั้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนของรถไปด้วยส่วนนี้แต่ถ้าพบว่าเป็นการกระทำความผิดที่ผิดต่อเครื่องหมายบนทางเนี่ยก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็กำลังรวบรวมรายละเอียดจากทางที่การรถไฟในระเบียบที่เกี่ยวข้องของเขาว่าการขับรถไฟเนี่ยมีระเบียบข้อห้ามยังไงบ้างจะแยกจากพรบจราจรทางบกเนื่องจากพรบจราจรทางบกจะมีข้อห้ามเรื่องการขับเสพอยู่ด้วยครับเพื่อประกอบกับว่าการเสพนั้นเนี่ยจะมีเกี่ยวข้องไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องสารเสพติดครับแล้วก็การร่วมการพิจารณาในเรื่องความผิดต่างๆอาจจะมีอย่างอื่นประกอบเข้ามาอีกครับ
6: จากแนวทางที่ตำรวจใช้พิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้รวมถึงการเตรียมออกกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนว่าการแก้ไขอุบัติเหตุในลักษณะนี้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องแก้ไขทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงในระยะยาวอาจต้องมีการบังคับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยจราจรอย่างเข้มข้นขึ้นไปพร้อมกันเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมในลักษณะนี้ซ้ำรอยได้อีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: ขณะนี้ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการและสนับสนุนแนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนท่ามกลางราคาพลังงานที่ผันผวนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: ราคาพลังงานที่ผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันของยานพาหนะที่ปรับขึ้นลงอย่างต่อเนื่องภาครัฐจึงเร่งออกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ส่งเสริมการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปและการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าภายหลังรัฐบาลมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้ง จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่ามีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่หรือไม่และการติดตั้งจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาตเท่านั้น
10: ระบบแรกก็คือระบบออนกริดที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าโดยตรงระบบที่2เป็นระบบที่เราใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็สโตร์เก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่สโตรจเรียกว่าเป็นระบบออฟกริดหรือระบบที่3จะเป็นระบบที่ใช้ควบคู่กันไปมีทั้งออนกริดแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ในด้วยกันได้การติดตั้งก็ควรจะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วควรจะมีถังดับเพลิงชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
9: ส่วนกรณีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดว่าหากครัวเรือนใดใช้ไฟฟ้าเดือนละไม่เกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทแต่หากใช้มากกว่านั้นจะเก็บอัตราก้าวหน้าล่าสุดนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานระบุว่าได้วางแนวทางกรณีศึกษาไว้4กรณีและเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.โดย2กรณีแรกจะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนส่วนกรณีที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 0.49 ถึง 0.54 บาทต่อหน่วย
11: ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้น0ถึง200หน่วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันนะครับการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมแน่นอนครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การติดตั้งโซล่าหรือการใช้โซล่าครัวเรือนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดของประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ
9: มาตรการของภาครัฐและเอกชนเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกแต่สิ่งสำคัญคือการปรับพฤติกรรมของพวกเราทุกคนทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและหันไปใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวและจะเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: กระทรวงศึกษาธิการนำนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผ่านกิจกรรม OVEC Plus 4ซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงช่วยลดค่าครองชีพรับมือวิกฤตพลังงานและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับผู้เรียนติดตามรับฟังได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาพลังงานค่าไฟฟ้าและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่กดดันคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับสถาบันการศึกษาได้ก้าวออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวกิจกรรม OVEC Plus 4 อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงร่วมนำนักเรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมบริการด้านวิชาชีพแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและร่วมเข้าซ่อมบำรุงโรงเรียนที่ขาดแคลนและโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหัวใจของการขับเคลื่อนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การส่งนักศึกษาออกไปซ่อมของหากแต่คือการพิสูจน์ว่าอาชีวศึกษาคือเส้นทางนำไปสู่ความสำเร็จได้จริงภายใต้หลักการได้งานได้เงินได้วุฒิเน้นให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนสะสมคุณวุฒิผ่านระบบเครดิตแบงค์ได้อย่างยืดหยุ่นขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งปรับหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมใหม่ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลAI และหุ่นยนต์โดยยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเยอรมนีและเกาหลีที่ช่างอาชีพมีรายได้สูงกว่าสายวิชาการในหลายสาขาเป็นแบบอย่างที่ไทยควรมุ่งไปให้ถึง
13: เอา ตั้งเป้าให้อาชีวศึกษาไทยเดินหน้าภายใต้หลักการได้งานได้เงินได้วุฒิสะท้อนแนวคิดที่ว่าผู้เรียนอาชีวะต้องตอบโจทย์ของโลกความเป็นจริงได้นะครับก็คือทักษะของความเป็นจริงแล้วก็ด้วยแนวคิดที่ต้องมีรายได้ระหว่างเรียนถ้าเราดูจากประเทศทั่วโลกครับประเทศที่เจริญแล้วก็มีรายได้สูงเนี่ยเรื่องของอาชีวะนั้นเป็นวิชาชีพหลักไม่แพ้วิชาชีพทางด้านสายวิชาการแล้วก็ทำรายได้ให้กับผู้เรียนรายได้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพอีกสูง
12: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าภารกิจอาชีวอาสาเป็นโครงการเพื่อร่วมลดภาระประชาชนและส่งเสริมการทำงานจริงของผู้เรียนผ่านสี่ภารกิจหลักได้แก่อาชีวอาสาช่วยประชาชนลดค่าไฟด้วยการตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศอาชีวอาสาลดควันลดฝุ่นด้วยการตรวจสภาพยานพาหนะอาชีวอาสาสร้างอาชีพยกระดับชุมชนผ่านการอบรมทักษะวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและอาชีวอาสาพี่ช่วยน้องลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ขาดแคลน
14: โดยมุ่งยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเติมงบแนวคิด3ลดรับวิกฤตพลังงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทักษะในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียนนักศึกษารวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนไทยสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนนะครับและสังคมบูรณาการธุรกิจของการศึกษาในการช่วยเหลือประชาชนเป็นรูปทางการนำองค์ความรู้ทักษะแท้ที่เทคโนโลยีนะครับและพลังของครูนักเรียนนักศึกษาศึกษาลงพื้นที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนทั่วประเทศ
12: กิจกรรมนี้ไม่ได้สร้างเพียงทักษะอาชีพยังสามารถเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับชีวิตจริงของสังคมและชุมชนและกำลังสร้างจิตสำนึกสาธารณะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและหัวใจของการเป็นผู้ให้โดยจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตลอดเดือนมิถุนายนนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผ่าน LINE Official AccountVECRSA หรือสมัครโดยตรงผ่านสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
17: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาทำได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
2: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร26พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
7: วันนี้วันเปิดลงทะเบียนวันที่2เมื่อวานเนี่ยปิดตอน 4:00 ใช้สิทธิ์ไปแล้วเท่าไหร่เหลืออยู่กี่สิทธิ์เหลืออยู่อีกเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเรื่องร้านค้าเก่าร้านค้าเดิมผ่านการไปแล้วผ่านเกณฑ์ไปแล้วเท่าไหร่ร้านค้าใหม่ลงได้แล้วเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมาดูแต่ดูในหัวข่าวคร่าวๆวันแรกจอทะลุ30ล้านคนแล้วแน่นอนว่ามีประเด็นพวกนี้เยอะมากชาวบ้านแห่ซื้อมือถือเพื่อไปใช้โหลดเข้าแอปเป๋าตังชาวบ้านลงทะเบียนไม่เป็นแห่กันไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆให้เจ้าหน้าที่ลงให้คิวยาวเหยียดใครที่พอพึ่งพิงลูกหลานได้ก็ให้ลูกหลานทำให้มีกระบวนการรับจ้างกดแอปกดเข้ารับแอปก็มีฉะนั้นจะลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมนี้หรือจะลงครบ30ล้านไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะเลิกส่วนข่าวการเมืองมีเรื่องง่ายงงๆข่าวรัฐมนตรีสุริยะที่ล้มฟุบไปเมื่อวานซืนแล้วก็หมดสติแต่ว่าเมื่อได้สติสิ่งที่ทำทันทีคือฟื้นแล้วออกจากโรงพยาบาลไปงานบวชของคุณราเชนอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงอ่ะที่ถูกสั่งย้ายและเป็นข่าวความขัดแย้งอุตลุดกับคุณนราพงศ์
6: ครับ
7: นี่กลับมาชื่นมื่นกันถึงขนาดนี้ภาพข่าวหน้าหนึ่งวันนี้มีประเด็นที่คนไทยควรจะต้องติดตาม เรื่องของนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสโดยมีนายฟรองซัวกอแบงและประธานเป็นประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า38บริษัทใหญ่เลยครับที่กรุงปารีสเมื่อวันที่25เวลา9โมงตามเวลาท้องถิ่นมีข่าวตามมานายกดันการทูตเชิงรุกชูจุดแข็งดึงฝรั่งเศสมาลงทุนดูดึงฝรั่งมาลงทุนมีประเด็นเรื่องเร่งทำ FTA จ่อตลาด EU พ่วงเข้ามาด้วยข่าวการเมืองอีกเรื่องหนึ่งระหว่างสว.กับผู้นำฝ่ายค้าน89สว.แถลงโต้ปมระบอบสีน้ำเงินจี้แท้งขอโทษใน3วันขู่ฟ้องปัดไม่ใช่มรดกของรัฐประหารเดี๋ยวมาดูครับ
6: เช้าวันนี้มีข่าวใหม่เข้ามาครับจับชวนนท์อินทราโกมานสุดอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คดีหนีเช็คเด้งเสียหายกว่าร้อยล้านครับเรื่องชิงผู้ว่ากทมเปิดตัวมาอีกคนหนึ่งแล้วครับมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขท้าชิงผู้ว่ากทมชูฟื้นสขช่วยงานระดับเขตข่าวเรื่องรถไฟชนรถเมย์ศพที่8พิสูจน์แล้วครับ DNA ตรงกับผู้ชายอายุ44ปีข่าวไทยกัมพูชานี่สิมันมีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลาผบ.ทบ.สั่งเฝ้าระวังชี้ยิงปืนหากคุกคามพร้อมตอบโต้แต่พบแค่ป่วนเพราะความขนองของทหารวัยรุ่นที่ไร้วินัยและก็มีข่าวแฉตุนออนไลน์ขายของลงทุน7วันพุ่ง 5,000 คดีครับ
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ย้อนไปดูเรื่องการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เมื่อคืนนี้ยอดตอน4ทุ่มเนี่ยตัวเลขลงทะเบียนได้แล้ว24ล้านสิทธิ์ตัวเลขกลมๆนะที่จริงก็24,154,000อะไรจำนองเนี่ยเหลือสิทธิ์อยู่5,800,000กว่าทีนี้ตอนนี้ย่างเข้าสู่วันที่2ตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดคือใช้สิทธิ์ไปแล้ว24 ล้านเหมือนกันแต่24,280,000เพิ่มขึ้นมาหลักหมื่นมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแล้วก็เหลือสิทธิ์อยู่5,720,000
12: เหลือ5,720,000แล้วคุณสุภาพ
13: เหลือก็อีกขยับมาเรื่อยๆปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าใครมีชื่ออยู่ในระบบได้แน่นอนได้แน่ว่าอย่างนั้นเถอะบอกว่า30 ล้านสิทธิ์ที่เตรียมไว้เนี่ยพอแน่นอนนั่นเรื่องประชาชนคนใช้สิทธิ์ทีนี้ถ้ามาดูฝั่งร้านค้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าเดิมที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย977,000กว่ารายลงทะเบียนสำเร็จ442,295รายอันนี้ของเมื่อวานอยู่ระหว่างรอ537,000รายนี่ร้านค้าเดิมร้านค้าใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการมีอยู่11,788รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 7,000 กว่ารายผ่านการตรวจสอบแล้ว 4,000 กว่ารายเอาเป็นว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ย 4,092 รายนี่ร้านค้าใหม่นะ
12: ครับ
13: ร้านค้าใหม่ทีนี้จะดูว่าจะใช้ซื้อข้าวซื้อของแบบไหนได้ยังไงเอาเป็นว่าใน1เดือนเนี่ยรัฐจะให้มา 60% ก็คือ1,000 บาทประชาชนออกเอง 40% เท่ากับว่า667 บาทหรือถ้าจะแยกเป็นรายวันเนี่ยวันหนึ่งใช้ได้ไม่เกิน200นะใน1วันเนี่ยรัฐจะให้มา200 บาทประชาชนออกเอง134 บาททีนี้โจทย์ของรัฐบาลกับกระทรวงการคลังที่ต้องคิดไว้ล่วงหน้าคือจะทำยังไงกับผู้ตกค้างผู้ตกค้างที่อยู่ในคุณสมบัติที่ได้สิทธิ์แต่มีปัญหาเช่นไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแล้วกดสมัครแอปเป๋าตังไม่เป็นไม่มีคนช่วยแล้วไม่ได้ไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วถ้าคนเหล่านี้โผล่ขึ้นมาโชว์ตัวว่าเขาเป็นคนสัญชาติไทยเขามีบัตรประชาชนเขามีอายุเกิน18 ปีมีคุณสมบัติครบแต่ไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ด้วยเหตุผลข้อนั้นข้อนี้คำถามคือรัฐบาลกับกระทรวงคลังจะทำยังไงอันนี้ต้องคิดล่วงหน้าไว้แต่ที่คิดได้ตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลจะลอยแพเขาไม่ได้นะครับอย่าให้เขาเสียสิทธิ์เพราะเขาตกยุคเทคโนโลยีการตกยุคเทคโนโลยีไม่ทันเทคโนโลยีไม่ใช่ความผิดการเป็นคนแก่ที่ทำเรื่องยากๆ กดเรื่องยากๆไม่ถูกเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่เป็นก็ไม่ใช่ความผิดที่จะรับสิทธิ์ไม่ได้หรือทำให้ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าการกรอกรายละเอียดในมือถือไม่เป็นเนี่ยไม่ควรถูกตัดสิทธิ์แต่ต้องถามว่าคุณออกแบบไว้ยังไงถึงเข้าแอปยากเข้ายากเกินไปทำไมไม่ออกแบบง่ายๆมากกว่านั้นไม่ต้องกดหลายซ้ำไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วการกรอกข้อมูลเนี่ยกรอกในเทคในมือถือมันก็ไม่ได้ง่ายอันนี้ทางธนาคารก็คงบอกป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ถูกหลอกลวงจึงออกแอปไว้ให้ยากหน่อยแม้กระทั่งสแกนใบหน้าเนี่ยโอ้ตอนเราสแกนว่าเวลาเราจะโอนเงินเกินเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราไม่ต้องสแกนรายละเอียดเหมือนกับสแกนเข้าแอปเป๋าตังค์นะคุณธราพงศ์
14: ครับ
13: ต้องเงยหน้าต้องเหลียวซ้ายต้องแลขวาต้องอ้าปากต้องเบิ่งตาแล้วกว่ามันจะได้เนี่ยลำบากฉะนั้นโจทย์ก็คือเตรียมไว้เถอะว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจะทำยังไงถ้าไม่ถึง30 ล้านสิทธิ์ที่เตรียมไว้แล้วทุกคนไม่มีใครลุกขึ้นมาทักท้วงเอาก็จบก็จบไปก็ถือว่าราบรื่นเรียบร้อยแต่ถ้าเขาลุกขึ้นมาทักท้วงว่าเขามีคุณสมบัติครบแต่เขาไม่ได้จะต้องทำยังไงมีวิธีอะไรที่จะทำให้เขาเข้าร่วมโครงการได้บ้างอันนี้ต้องคิดไว้คุณกระผม
14: ครับ
13: เอาทีนี้เอาดูสรุปบรรยากาศสิ
14: บรรยากาศเนี่ยคนที่ไปที่ธนาคารกรุงไทยนี่นะครับผมว่าระดับ 70-80% เนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปอ่ะนะฮะบางคนก็ 70-80 ก็มีนะครับทีนี้เหตุที่ไปเพราะอะไรครับเพราะลงทะเบียนไม่ได้สแกนตัวตนไม่ผ่านเพราะอะไรล่ะครับถึงสแกนตัวตนไม่ผ่าน 1. ไม่ได้ใช้แอปนานลืมรหัสมันมีรหัสผ่าน6ตัวนะครับ 2. บางคนก็เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ไม่ได้แจ้งเบอร์มือถือ 3. ลบแอปพลิเคชันทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยนี่คือสาเหตุที่ไปกันนะฮะประเภทที่3ก็คือไม่ได้ลงทะเบียนใช้มาก่อนแล้วมันทำไม่เป็นก็ต้องไปธนาคารให้เขาทำให้นะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขายืนยันนะครับว่าการสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้เกิดจากขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับแต่ว่าเกิดเฉพาะกับผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์เปิดแอปครั้งแรกหรือผู้ที่เคยลบแอปทิ้งแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ฉะนั้นจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ซึ่งถ้าไม่ไปที่ธนาคารเนี่ยก็สามารถไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาได้ที่สามารถสแกนยืนยันตัวตนได้นั้นนะครับอันนี้ของธนาคารกรุงไทยนะครับคราวนี้บรรยากาศเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าผู้ที่ไปให้ธนาคารเขาช่วยส่วนใหญ่นี่เป็นผู้สูงวัยครับมีทหารเก่าคนหนึ่งร้อยตรีโอวาทประกอบดีอายุ73ปีเป็นชาวอำเภอเมืองขอนแก่นครับท่านบอกว่าท่านมาธนาคารตั้งแต่เช้าเลยเพราะท่านพยายามที่จะลงทะเบียนเองแล้ว3ครั้งก็ยังลงไม่ได้ครับก็ต้องมาที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยดำเนินการให้ครับที่เบตงจังหวัดยะลาบรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันครับคนมารอคิวแน่นแล้วก็มาให้ยืนยันสิทธิ์ให้เพราะหลายคนไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์ได้เองผ่านระบบของตัวเองครับที่ไหนอีกที่เป็นภาพข่าวเยอะที่สุดวันนี้เนี่ยนี่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับเหตุที่เราได้เห็นภาพข่าวทั้งในทีวีทั้งบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เยอะกว่าเพื่อนแถวยาวกว่าที่อื่นเนี่ยเพราะประชาชนมาจาก5อำเภอครับมาสาขาเดียวนี่ไม่รู้ว่าสาขาอื่นอำเภออื่นไม่มีหรือยังไงมา5อำเภอครับบางคนนี่มาตั้งแต่ตี 3ยังได้รับบัตรคิวลำดับที่100กว่าๆด้วยซ้ำไปครับคุณสุภาพนี่คือบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่ครับในกรุงเทพก็มีเยอะก็เยอะเหมือนกันครับหลายสาขากรุงไทยในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชั้นนอกชั้นในปริมณฑลเนี่ยสมุทรปราการบางบ่อเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่ายาวไปถึงแยกเลยครับที่มันล้นออกมาจากหน้าธนาคารครับ
13: ครับ
14: ครับ
13: อันนี้เป็นภาพสะท้อนว่าเงินเดือนละพันก็มีความหมาย มีความหมายมากกับคนที่มีรายได้น้อยยิ่งเห็นตัวเลขเห็นคนพุ่งเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเงินเดือนละพันเดียวเนี่ยต้องลำบากลำบนกันขนาดนี้อยู่ล่ะถ้าเศรษฐกิจดีๆเหมือนเมื่อก่อนแค่ได้เงินเดือนละ 1,000 บาทที่เขาจะโปะมาให้เนี่ย4เดือนแล้วต้องเจอกับความยุ่งยากลำบากปัญหาเยอะจะมีคนคิดว่างั้นไม่เอางั้นไม่เอาดีกว่าลำบากนั่นเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจยังไม่ลำบากมากคนยอมทิ้ง เงินเดือนละพัน4เดือนไม่เอาแต่มาถึงยุคนี้เนี่ยนี่เป็นภาพสะท้อนว่าเดือนละพันเนี่ยก็มีความหมายยอมจ่ายค่าจ้างให้เขาทำให้หักไปแล้วก็เหลือไม่ถึง 4,000 ใน4เดือนแต่ก็ยอมนั่งรถนั่งรามาจากต่าง จะมาไกลๆเพื่อจะมาธนาคารกรุงไทยเพื่อจะมาเข้าคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงแดดก็ร้อนแล้วก็ใช้วิธีการเดิมๆอ่ะถอดรองเท้าเรียงไว้บางคนถอดรองเท้าเรียงไว้ก็นั่งเฝ้ารองเท้าหิวจะไปกินข้าวก็กลัวถึงคิวแล้วเขาเรียกแล้วพอไม่อยู่เดี๋ยวคิวก็จะหายแล้วต้องไปต่อท้ายใหม่ลำบากกันเยอะนะคุณธราพงศ
15: ์
13: เพื่อมาเอาเงินเดือนละ 1,000 บาทอันนี้เป็นภาพสะท้อนที่รัฐบาลต้องคิดแล้วก็เป็นภาพสะท้อนที่ว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่ต้องทำโครงการแบบนี้มันติดขัดอย่างเดียวเท่านั้นน่ะว่าไม่รู้จะทำยังไงให้มันสะดวกกว่านี้ที่จริงเขาก็พยายามทำให้สะดวกที่สุดแล้วนะแอปเป๋าตังเนี่ยแต่ว่าสะดวกที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับประชาชนก็ยังยุ่งยากคนที่เข้าแอปไม่เป็นคนที่อายุมากๆหน่อยก็ยังยุ่งยากเรากำลังตั้งคำถามว่าทำให้มันง่ายกว่านี้แต่ป้องกันการทุจริตได้จะทำยังไงน่าจะต้องไปดูประเทศอื่นที่เขาแจกกันเนี่ยมีคนมาบอกผมว่าไม่มีอะไรเลยเขารู้ว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีคนที่อายุเกิน18เท่าไหร่คุณสมบัติไม่ต้องถามถึงเกิน18มีสัญชาติไทยดูได้ในบัตรทะเบียนแล้วไม่ต้องไปเข้าแอปเข้าเอิบอะไรหรอกโอนให้หมดอยู่ๆขึ้นมาเงินก็เข้ามาเองในบัญชีแล้วทีนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าเวลาไปใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายยังไงหรือไม่มีเงื่อนไขนายสุภาพคลี่กระจายเข้าคุณสมบัติโอนมาเลย 4,000 แล้วผมจะไปซื้ออะไรผมจะไปร่วมโครงการผมจะไปเข้าร่วมโครงการ60 40ก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมผมก็มีเงิน 4,000 ได้เดือนละ 1,000 ได้เดือนละ 1,000ทีนี้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยกลัวว่าได้เงินแล้วไม่จับจ่ายใช้สอยเก็บไว้ผมว่าใครมันจะไปเก็บคนเรามีเงินได้เงินมาก็ต้องใช้เขากลัวเก็บไว้เนี่ยเงินไม่หมุนเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีคนที่ใช้เงินไม่หมดตามที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่เยอะนะเพราะเขาคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อของอะไรถึงจะได้มาครึ่งต่อครึ่งก็ยังไงเขาก็ต้องเสียครึ่งหนึ่งอยู่ดีมีไม่มีความจำเป็นก็ไม่ซื้อก็เลยมีปัญหาว่าอ้าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายนี่จะทำยังไง
15: ครับ
13: อ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
15: สักครู่ครับ
16: กัสโกเราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโกเรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
17: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสอนภาโดย SN Group
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
0: สี่สิบปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
15: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
20: เอ๊ะก่อนเชื่อ
19: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
20: เอ๊ะก่อนโอน
19: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
20: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
21: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

0: ยังไงอะ
1: ปรึกษา Exim Bank สิ
0: Exim Bank เหรอ
1: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
0: Exim Bank
1: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ์
7: อ้าวข่าวระหว่างสวกับคุณณัฐพงศ์หลังจากที่คุณณัฐพงศ์เนี่ยโพสต์กล่าวหาวุฒิสภาชุดนี้ว่าเป็นวุฒิสภาสีน้ำเงินเกิดจากรัฐธรรมนูญปี60เป็นมรดกรัฐประหารนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยสวเข้ามาแถลงข่าวตัวเลขยังไม่ชัดเจน แต่ว่าคุณอลงกฎวรกีบอกว่ามีสวที่มารวมตัวกันแล้วก็แจ้งความประสงค์เนี่ย89คนเลยครับคนที่เป็นแกนนำในการแถลงข่าวก็คือคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับซึ่งเป็นวิปโฆษกวิปวุฒิสภาด้วยเนื้อหานี่ก็ประนามคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิค่อนข้างแรงเลยนะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณณัฐพงศ์กล่าวหาไม่เป็นจริงถือเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดขอให้แถลงขอโทษต่อวุฒิสภาถ้าไม่ดำเนินการภายใน3วันก็จำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายการกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ไม่เป็นความจริงรัฐธรรมนูญปี60ทำประชามติจากประชาชนและมีการเลือกตั้งทั่วไปถึง3ครั้งปี62 6669แล้วพรรคของคุณณัฐพงศ์ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาพรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนก็ยอมรับแล้วก็ส่งตัวแทนลงรับเลือกตั้งปี66ก็ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ1นี่ตอนหนึ่งบอกว่าขอให้คุณณัฐพงศ์เนี่ยอธิบายให้ชัดเจนภายใต้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงสถาบันไหนหมายถึงใครอย่าใช้สมบัติสำนวนหรือโวหารให้มีการตีความยืนยันว่าสวไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครหรือสถาบันการเมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนหรือบิดเบือนการกล่าวหาของคุณณัฐพงศ์มีเจตนาที่จะให้ร้ายสวอย่างชัดเจนนี่บางช่วงบางตอนของการแถลง ทีนี้นักข่าวเขาก็ถามว่าที่ให้คุณณัฐพงศ์ขอโทษเนี่ยถ้าคุณณัฐพงศ์ไม่ขอโทษตามกรอบเวลาที่กำหนดให้เนี่ยคือภายใน3วันเนี่ยจะมีผลต่อการโหวตร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนไหมคุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่เกี่ยวสว.พร้อมทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนแต่พรรคประชาชนมีเจตนาอยากให้แก้ไขจริงหรือเปล่าเพราะตามเงื่อนไขมาตรา256ต้องใช้เสียงสว1ใน3แต่ทุกครั้งคุณณัฐพงศ์ก็โจมตีสวโดยตลอดถ้าอยากให้แก้จริงต้องแถลงแล้วก็ไม่ควรใส่ร้ายป้ายสีสวเอาถามย้ำอีกว่ากรณีของคุณณัฐพงศ์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของสวในการร่วมโหวตไหมคุณพิสิทธิ์ก็ตอบเหมือนเดิมไม่มีประเด็นจะร่วมมือสองสวเนี่ยก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเหมือนกับ

0: สสอะไรที่ทำแล้วประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์สวยินดีทำทุกประการนี่ทางฝ่ายสวทางฝ่ายคุณณัฐพงษ์อ้าวนักข่าวก็เอามาถามครับที่สวเขาจี้ให้ขอโทษภายใน3วันเนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกว่าขอดูรายละเอียดการแถลงข่าวก่อนตนเองก็ไม่ติดขัดที่จะแถลงแต่อยากให้ดูคนที่ออกมาแถลงว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการคัดเลือกสวรอบสุดท้ายที่มีการสวมเสื้อหรือว่านั่งรถมายังไงถ้าตรวจสอบรายชื่อก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาถึงการออกมาแถลงการโพสต์ของตนก็ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่สังคมสงสัยยืนยันเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้รัฐสภาได้ยึดโยงประชาชนมากที่สุดและอยากเรียกร้องสวว่าหากเห็นการคัดเลือกวุฒิสภามีปัญหาไม่ยึดติดกับประชาชนเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็คือเข้าไปแก้ระบบก็คือการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับคุณจุบา
1: เรื่องของคุณสุริยะเนี่ยกลายเป็นข่าวที่คนสนใจกันเยอะนะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนก่อนเพราะว่าหมดสติอยู่ภายในห้องพักโรงแรมแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีประเด็นก็คือตอนนี้ฟื้นแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจที่ต้องเดินทางไปก็คือไปที่วัดป่าบ้านตาดอุดรธานีนี่หลังจากลุกขึ้นมาได้ไปที่บ้านป่าวัดป่าบ้านตาดวัดหลวงตามหาบัวไปร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอันนี้คงจำกันได้ว่าเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นใบลาออกเพราะว่าไม่พอใจที่นายสุริยะย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็มีข่าวตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาดูเดือดเลือดพล่านมากว่าจะลาออกว่าจะเปิดหน้าชนแต่ว่าขอไปบวชก่อนแต่งานบวชนี่สิสำคัญคุณสุริยะเดินไปในงานมีรถพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วมีคุณสุริยะก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้พบกับนายราเชนที่อยู่ในชุดนาคเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทนายสุริยะได้ถือผ้าไตรจีวรของนายราเชนร่วมเดินขบวนแห่นาคอีกด้วยนี่คือไปร่วมงานเนี่ยธรรมดานี่ก็ถือว่าสำคัญแล้วนะแต่ว่าไปร่วมงานหลังจากลุกขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมาได้ไปเลยไปเลยแล้วก็ไปร่วมงานไปถือผ้าไตรมอบให้พ่อนาคคือลุกจากเตียงก็ไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคลียร์กันหมดแล้วคือก่อนหน้านี้ก็ได้ยินข่าวว่าเคลียร์กันแล้วแต่ว่าเคลียร์มันไม่ชัดเหมือนกับภาพที่เห็นเมื่อวานลุกจากเตียงไปร่วมงานถือผ้าไตรมอบให้พ่อนาคเดินนำกระบวนผ้าไตรเสมือนว่าเป็นเจ้าภาพหลักว่าอย่างนั้นเถอะในการบวชของนายราเชน
0: ผมเห็นในสื่อที่ไหนสักอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นออนไลน์ตรงไหนนะเขาบรรยายภาพว่าคือตั้งหัวข้อก่อนที่จะบรรยายทำบุญร่วมชาติคุณสุภาพ
1: เออทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอันนี้ก็ดีครับไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้เอามากันแน่กันแหนอะไรเป็นแค่ว่า คนไทยเนี่ยความซาบซึ้งกับการเวลาบวชเนี่ยมันเหนือกว่าใดๆทั้งหมดนะบวชขออโหสิอโหสิกรรมให้อีกคนหนึ่งลาบวชต่อให้มันเครียดแค้นกันแค่ไหนมันก็จบมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราดูหนัง ดูละครเนี่ยคนที่มันร้ายร้ายกันเนี่ยเวลามางานศพคนที่เป็นคู่ต่อสู้แต่บวชพระมาทุกคนก็ต้องพนมมือกราบยกมือไหว้ทุกอย่างแก้ปัญหาจบอันนี้นี่เป็นวิถีพุทธนะคุณธราพงศ
0: ์ครับ
1: ก็ดีแล้วที่ได้เคลียร์กันไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ข่าวความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นวันนี้แล้วสลดใจมากเลยครับคือดาบอดุลเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับขับรถจะไปรับลูกที่โรงเรียนในรถเนี่ยก็มีภรรยานั่งมาด้วยและมีลูกอีก2คนในรถนะครับลูกคนโตเนี่ยที่อยู่ในรถนะไม่เกี่ยวกับที่ไปรับที่โรงเรียนนะครับลูกคนโตนี่4ขวบนั่งเบาะหน้าคู่กับพ่อเบาะหลังเนี่ยภรรยานั่งอุ้มลูกวัย2เดือนอยู่ครับขับมาคนร้ายขับมอเตอร์ไซค์มา2คันแล้วก็แต่งกายเป็นหญิงด้วยนะสวมยีฮับปิดบังใบหน้ามาถึงสบโอกาสก็ใช้ปืนอาก้าแล้วก็ปืนพกกระหน่ำยิงหลายนัดเลยครับดาบอดุลเนี่ยบาดเจ็บที่ขาครับแต่ว่ายังใจแข็งขับรถหนีจะเข้าทางโรงเรียนครับแล้วก็ พอไปถึงเนี่ยก็เปิดประตูรถวิ่งออกมาเรียกให้คนช่วยแล้วก็หันไปดูภรรยาที่อยู่เบาะหลังเสียชีวิตซะแล้วครับคุณผู้ชมลูกน้อยที่อยู่ในอ้อมอกของแม่เนี่ยถูกกระสุนที่ถูกกระสุนเล็กน้อยครับปลอดภัยอีกคนก็ปลอดภัยนี่ครับแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปครับเหตุเกิดที่อำเภอยะรังนะครับจังหวัดปัตตานีครับซึ่ง
1: แม่เสียชีวิตใช่ไหม
0: แม่เสียชีวิตครับแต่ลูกปลอดภัยครับดาบก็ปลอดภัยเพราะถูกยิงที่ขาย
1: ังเดชบุญที่พ่อยังรอดถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปด้วยก็จะเป็นเด็กกำพร้า
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในรอบเกือบ20ปีเนี่ยมีเด็กกำพร้าที่เป็นแบบนี้เยอะมากนะผมจำไม่ได้ตัวเลขที่เขารวมไว้เท่าไหร่บางคนกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่คือพ่อแม่ตายหมดตัวเองรอดตัวเล็ก
0: ๆครับ
1: บางคนพ่อตายแม่อยู่บางคนแม่ตายพ่ออยู่แล้วก็กลายเป็นปัญหาเรื่องเด็กกำพร้าใน 3-4 จังหวัดภาคใต้เนี่ยรัฐก็ต้องดูแลกันมามีจำนวนเยอะมากแล้วพวกนี้เวลามันจะสังหารเนี่ยมันไม่คิดนะว่ามีใครอยู่ในรถเด็กจะเป็นยังไงโหดเหี้ยมมากปกติอาชญากรเนี่ยมันก็ใจดำทั้งนั้นอะแต่ว่ามันก็ยังมีอาชญากรที่ประเภทยิงแล้วคิดหน้าคิดหลังอย่าให้โดนคนอื่น
0: ครับ
1: ให้มันตรงตัวโบราณเขาถึงใช้คำว่าเรียกชื่อก่อนยิงเนี่ยให้หันมาก่อนแล้วขานรับก่อนว่าเป็นศัตรูจริงแล้วถึงยิงไม่ได้ยิงโดยสุ่ม4สุ่ม5แล้วให้ปืนไปถูกลูกหลงใครต่อใครเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยน้อยมากนะที่จะเป็นแบบนี้นานๆเจอลูกหลงเข้าไปทีหนึ่งก็กลายเป็นข่าวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนเจอลูกหลงเนี่ยเยอะมากระยะหลังกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขาถึงออกกฎหมายไงว่าคนที่ถูกลูกหลงไม่เกี่ยวกับการเป็นอริกับใคร ถูกลูกหลงจะต้องได้รับการเยียวยาตายได้เท่าไหร่บาดเจ็บได้เท่าไหร่พิการได้เท่าไหร่ได้หมดก็เพราะอย่างนี้ไง ถึงต้องมีกฎหมายแบบนี้ออกมาข่าวเรื่องข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องคุณสุภจีสุธรรมพันธ์บอกว่าในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปที่กรุงปารีสว่านายกได้สั่งการให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ในสหภาพยุโรปคือ EUร่วมกันทำงานช่วยกันผลักดันและสนับสนุนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย EU ในทุกมิติมีรายละเอียดเยอะครับบอกว่าไทยกำลังเจรจา FTA กับ EU โดยจะมีการเจรจารอบที่9ในเดือนมิถุนายนนี้ตั้งเป้าว่าจะเจรจาให้จบเร็วเพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งสินค้าไปยังยุโรปไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบคู่แข่งเวียดนามสิงคโปร์ที่เขามี FTA กับ EU แล้ว EU แล้วคือเวียดนามเนี่ยเขาบุกลุยทำ FTA กับประเทศยุโรปกับ EU มาก่อนเราตั้งนานแล้วนะการทำ FTA หมายถึงว่าสินค้าที่จะส่งไปเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าเขาส่งมาทางเราก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้าเราเสียเราส่งสินค้าไปไม่ต้องเจอภาษีนำเข้าราคาสินค้าที่ไปขายในประเทศนั้นๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องบวกภาษีพอไม่ต้องบวกภาษีราคาสินค้าก็ถูกลงพอสินค้าถูกลงคนก็ซื้อกันมากๆพอซื้อมากๆเราก็ส่งออกได้มากแล้วก็เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจถ้าเรากับเวียดนามสินค้าใกล้เคียงกันเนี่ยของเขาไม่ต้องเสียภาษีเพราะได้ทำ FTA ของเราต้องเสียภาษี เพราะยังไม่ได้ทำ FTA มันเสียเปรียบกันชัดๆทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงทำกันช้า FTA โอ้ยต้องเจรจากันหลายรอบต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วนะสมัยคุณจุลินเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็เอาจริงเอาจังมากแล้วตอนนั้นเกือบจะจ่อเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วแต่ต้องรอขั้นตอนอันนี้คืองานต่อเนื่องที่กระทรวงพาณิชย์ไปทำต่อคุณธนา
0: พ
1: งศ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: เอาในโอกาสครบรอบ48ปีของปตท.ครับเขาชวนร่วมส่งประกวดผลงานศิลปะดิจิตอล PTT Digital Art 2026ครับภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตมีรางวัลให้ชิง16รางวัลเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการต่อยอดผลงานสู่การออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงานระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับมี3ระดับครับระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน35ปีครับงาน PTT Digital Art 2026ครับส่งผลงานระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับ
1: เรื่องกระทรวงคมนาคมกับปัญหาเรื่องรถไฟเรื่องระบบรางเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์อังสกุลเกียรติได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางศึกษานำเทคโนโลยีมาเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางลักผ่านระบบรางในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยปีนี้จะเห็นการแก้ไขเป็นระบบกว่า20จุดผ่านการติดตั้งระบบอนัสัญญาณป้ายอุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระวังมากขึ้นโดยจะใช้งบจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพร้อมกันนี้ได้เร่งปรับปรุงรถไฟเก่าอายุกว่า50ปีที่การรถไฟนำเข้ามาจากญี่ปุ่นมาพัฒนาเป็นขบวนการลักชัวรี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เอาเป็นว่าจะเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบติดตั้งอนัตสัญญาณอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นการแก้ไขที่ไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องไปคิดเรื่องยกเป็นทางคร่อมเป็นสะพานลอยให้รถข้ามไม่จำเป็น
0: ครับ
1: ไม่จำเป็นในภาวะอย่างนี้หรือที่จะขุดอุโมงค์อันนั้นก็คิดเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่ต้องใช้เงินอีกมหาศาลหรือคิดไม่ให้รถวิ่งเข้ามาในใจกลางเมืองให้เข้ามาที่ไม่ให้เข้ามาที่หัวลำโพงอันนั้นก็ยิ่งเพี้ยนใหญ่เพราะว่าจะกระทบคนที่เขาใช้รถไฟเข้าเมืองเนี่ยเยอะแยะฉะนั้นเอานี่แหละเอาที่ไม่ต้องจ่ายเงินมากแต่มาดูเรื่องคนทำยังไงให้คนได้เห็นสัญญาณไฟชัดๆได้ยินเสียงชัดๆได้เห็นเส้นที่เขาให้หยุดชัดๆมีตำรวจไปคอยดูอำนวยความสะดวกคือบางทีเนี่ยรถไปคร่อมอยู่บนรางรถไฟไอ้คนที่จะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วไอ้รถข้างหน้ามันก็ติดไปไม่ได้แต่ถ้ามีตำรวจสักคนหนึ่งตำรวจจับไปไล่รถข้างหน้าให้ขยับไปคันละนิดคันละนิดคันละนิดคันละนิดจนกระทั่งมีช่องว่างพอที่จะให้รถที่ค้างอยู่บนรางรถไฟไปได้คุณนราพงศ์
0: ครับ
1: ในช่วงระยะเวลาที่กำลังฉุกละหุกเนี่ยทำได้แต่ถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยใครจะไปไล่รถข้างหน้าว่าช่วยขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงแต่ละคันขยับไปคนละคืบสองคืบเนี่ยวาสองวาไอ้ศอกสองศอกเนี่ยมันก็ไปได้แล้วคุณเดี๋ยวเราผม
0: เมื่อวาน
1: ม
0: ีเมื่อวานนี้ผมดูคลิปที่เขาถ่ายจากแยกมักกะสันนะครับตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละจะมีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่จากการรถไฟผมว่าอย่างน้อยละฝ่ายละสองคนครับมาอำนวยการจราจรตรงนั้นเลยครับแต่ไม่รู้ว่า
1: ตอนหลังนะสิ
0: เออแต่ไม่รู้ว่ามาทั้งวันหรือเปล่านะหรือว่าเฉพาะช่วงเวลา
1: ไม่ใช่หรอกผมเข้าใจว่ามาตอนยังไม่ได้ชนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: หรือมาตอนชนเออไม่ใช่มาตอนชนแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เออมาตอนชนแล้วมันก็ธรรมดาแต่สิ่งที่เราต้องการคือมาประจำจุดไม่ต้องมาชนที่จริงเนี่ยห่างจากไอ้จุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยห่างมาตรงใต้สะพานทางด่วนเนี่ยที่จะมาออกสี่แยกพระราม9จะมีป้อมตำรวจอยู่แล้วป้อมตำรวจตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตำรวจอยู่ประจำอยู่ทำอะไรรู้ไหมดักซุ่มคอยโบกรถที่ฝ่าไฟแดงรถที่วิ่งผิดช่องจราจรจะโดนตรงนั้นน่ะ2คน3คนเนี่ยถ้าแบ่งตำรวจที่ตรงนั้นเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งคือไปอยู่ใกล้ๆจุดทางตัดทางรถไฟนะย้ายป้อมไปอยู่เสียตรงนั้นเนี่ยช่วยได้เยอะ
0: ครับ
1: ดูข่าวอื่น
0: คุณชวนนท์อินทรโกมารสุดถูกตำรวจนำหมายจับบุกจับคาคอนโดย่านพระโขนงครับคดีเช็คเด้งครับคดีเช็คเด้งซึ่งตอนเข้ามาจับเนี่ยคุณชวนนท์บอกว่าตำรวจดูหมายจับให้ดีก่อนเพราะว่าเขาได้เจรจาไกล่เกลี่ยจนมีการถอนหมายจับไปหลายคดีแล้วแต่ว่าตำรวจก็ยังยืนยันว่าหมายจับยังมีผลบังคับใช้อยู่ครับคือมันมีหลายหมายครับนี่จากการตรวจสอบพบว่านายชวนนท์ยังมีหมายจับค้างอยู่อีก2หมายและยังมีคดีที่ผู้เสียหายร้องทุกข์อยู่ระหว่างรอออกหมายจับอีกหลายคดีโดยผู้เสียหายหลายรายรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทครับ
1: ครับ
0: อ้าวนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรทัศน์ครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทช FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
12: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าพบและหารือร่วมกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีกรุงปารีสเมื่อค่ำวานนี้โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028สำหรับการหารือที่สำคัญมี4ประเด็นหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจมุ่งขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งพลังงานสะอาดกิจการอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Data Center ซึ่งภาคเอกชนฝรั่งเศสพร้อมขยายการลงทุนในไทยการเจรจา FTA ไทยยืนยันมุ่งมั่นผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้สรุปผลได้ภายในปีนี้โดยขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องด้านความมั่นคงทั้งสองฝ่ายตกลงขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์อย่างจริงจังและสถานการณ์ภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำจุดยืนของไทยในการยึดถือหลักกฎหมายสากล และอันคอสสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนและการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรวม4เรื่อง
14: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการรวม4เรื่องสำคัญด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้แก่แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการคมนาคมการบริหารจัดการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาการบริหารโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติพร้อมแนวทางพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยนอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาเรื่องเสนอใหม่เช่นรายงานการเงินและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี2567ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคมนาคมประจำปี2568วาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการชลประทานตรังลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงและดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยเพื่อรับมือฤดูฝน
15: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงและดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยของอาคารชลศาสตร์ในพื้นที่ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของฝ่ายชลศาสตร์คันกั้นน้ำทำนบผนังกั้นน้ำก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องโดยโครงการชลประทานตรังได้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้และภาพรวมสถานการณ์น้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะเราพบกันนะคะตรงกับวันอังคารที่26เดือนพฤษภาคม2569ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในหลายท่านที่เช้านี้ตื่นมานะคะติดตามดูอย่างน้อยมีข่าวดี1ข่าวละค่ะก็คือราคาน้ำมันนะคะที่ราคาลดลงไปดีเซลลดตั้ง1บาทนะคะเบนซินแก๊สโซฮอลลงไป60สตางค์นะคะวันนี้ดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะมาพร้อมคุณวรรณกิจตันติชนทวงศ์นะคะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณสิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ค่ะยังไม่มีข่าวดีนะวรรณกิจนอกจากว่าหลายคนกำลังที่จะตื่นเต้นกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะคะผู้ฟังดิฉันเช็คให้ล่าสุดเนี่ยสิทธิ์เหลืออีก 5,649,098 สิทธิ์ค่ะก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็รีบไปลงได้เลยค่ะเหลือเยอะนะ5ล้านกว่าสิทธิ์นี่
11: เหลือเยอะถ้าเป็นมุมมองน้ำเหลืออีกต้องครึ่งแก้วใช่ไหม
10: ใช่จาก30ล้านสิทธิ์นั่นนี
11: ่ถ้าอีกมุมนึงบอกเหลือแค่นี้แสดงว่าประชาชนตื่นตัวมากนะครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางนะครับคนที่ไม่ได้ลงในรอบที่แล้วก็มาลงใหม่นะผมก็สังเกตดูว่ามีประชาชนหลายท่าน ไปติดต่อธนาคารเพื่อทำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: จริงๆก็มีสแกนหน้านะครับคนที่อยู่ระหว่างการรอสิทธิ์เนี่ยท่านปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่ารออีกประมาณสัก3วัน
10: ค่ะ
11: เขาคงจะไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าอายุถึงไหมเป็นคนไทยไหมอยู่ในสถานะอะไรใช่ไหมที่เขาจะตรวจสอบระบบ
10: จะตรวจสอบตรงนี้มีคนถามมาว่าได้สิทธิ์ไหมเมื่อวานดิฉันเห็นคุณพระดอนปริศนานันทกุลโพสต์นะคะสำหรับคนที่รอแบบที่คุณบรรณกิจบอกนะคะเขากักสิทธิ์ไว้ให้คุณแล้วสมมติว่าสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณผ่านทุกอย่างอย่างที่เป็นเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยคุณได้ทันทีเพราะว่าคุณลงทะเบียนแล้วนั่นหมายความว่าคนนัดของคุณรวมไปในส่วนของ25ล้านกว่าคน
11: อ่ะก็คือนับรวมไปแล้ว
10: นับรวมไปแล้วกักไว้ให้แล้ว
11: ที่ตกเนี่ยมีประมาณสัก200,000-300,000คนใช่ไหม
10: ค่ะ
11: อาจจะอายุไม่ถึงนะรอบนี้เอา18ปีไม่ใช่หรอไม่ได้เอา18ใช่ไหม
10: ค่ะบางคนเข้าใจผิดคิดว่า16 16ไม่เอานะคะ16คือรอบก่อน
11: 16เนี่ยก็คือ4 5 6ม4ม5ม6ถ้า18ปีเนี่ยคือกำลังเข้าป.ตรีแล้ว
10: ใช่
11: เพราะนั้นความสนุกสนานหลังเลิกเรียนกินลูกชิ้นหมูปิ้งอะไรอ่ะลูกชิ้นทอดก็หมดไปต้องไปรอหน้ามหาวิทยาลัยแทน
10: ค่ะ
11: เพราะเข้าใจว่าเด็ก18เนี่ยก็คือเข้าปี1กำลังเข้าตอนนี้เปิดเทอมได้ด้วยนี่ใช่ไหมเด็กมหาลัย
10: ใช่ค่ะช่วงนี้เด็กเปิดเทอมทั้งมหาลัยแล้วก็ในส่วนของเด็กมัธยมนะคะของบ้านเราประถมมัธยมศึกษาอะไรเงี้ยก็เปิดเทอม
11: เขาคงอยากจะให้ผู้ปกครองซื้อขนมขบเคี้ยวเลิกเรียนให้บุตรหลานร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมไม่ได้นี่รอบนี้เหมือนกันเหมือนเดิมถูกไหม
10: ใช่ถูกต้อง
11: อย่าไปลูดแถว7 11ก็แล้วกันเขาไม่รับนะแต่ร้านที่รับนี่คือพวกร้านทนฟ้าอาบเล่แผงลอยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยรับ
10: ใช่ค่ะ
11: ตอนนี้ระบบการตรวจสอบรอบนี้เนี่ยผมต้องเรียนคุณศิรัตน์กับท่านผู้ฟังนะว่าใครจะคิดตุกติกอยากจะได้เงินแทนที่จะซื้อของเนี่ยระบบเขาค่อนข้างวางแล้วก็ตรวจสอบไว้ค่อนข้างดีเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีคนถูกตัดสินกันไปหลายคนแล้วถูกจับเลยนะ
10: ค่ะ
11: รอบนี้ก็ระวังกันหน่อยละกันเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันประกาศเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยเราใช้สิทธิ์ตามนั้นอ่ะพอมีการลงนรงขึ้นมาผมก็สังเกตเห็นคนไทยนี่ก็ไหวตัวเร็วนะเรื่องจอดรถไม่ทับหลังรถไฟอ่ะมีไหมช่วงหลังนี่ผม 2-3 วันหลังนี่ผมเห็นคนไม่ค่อยขับรถเส้นทางรถไฟแล้วนะก็จะหยุดเพราะว่าอุบัติเหตุรอบที่แล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เป็นสร้างความจดจำที่ไม่ดีในเรื่องของการบริการของรถไฟทำให้เกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตไปถึง8รายใช่ไหมรายสุดท้ายก็เป็น
10: เจอแล้วค่ะ
11: ผู้ชายเจอแล้วแต่เขาไม่มีญาตินี่ใช่ไหม
10: เขาไม่มีญาติเขามีน้องชายเขามีพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วน้องชายเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ตัวคนเดียวฉะนั้นในการที่จะนำดีเอ็นเอเนี่ยไปเทียบเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องอะไปแล้วแต่ว่าสายสัมพันธ์เนี่ยมันดีเอ็นเอตรงนี้จะไม่ถึงอะค่ะวันนี
11: ้
10: นั่นแหละแต่ก็มีเพื่อนไปยืนยันแล้วก็มีวงจรปิด
11: แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าก็มนุษย์ธรรมดานั่งรถเมล์ใครคิดว่าจะไปถูกชนขนาดนี้นะ
10: ใช่แต่ว่าที่เขายืนยันเมื่อวานดิฉันนั่งดูข่าวนะก็คือแบบเขาเห็นชายรายสุดท้ายนี่ออกจากบ้านก่อนแถวนนทบุรีแล้วหลังจากนั้นก็ไปขึ้นรถเมย์คันนี้แหละค่ะแล้วก็นั่งข้างหน้าแถวข้างหน้าแต่ว่าเป็นเก้าอี้ที่สองก็เลยภาพก็เลยชัดไงว่าตรงกับที่เขาหานั่นแหละก็คือ
11: ตอนแรกผมนึกเป็นคนขับนะภาพที่ออกมาตอนแรกไม่ใช่ตกลงเป็นผู้โดยสารนะ
10: เป็นผู้โดยสารคนขับอยู่โรงพยาบาลคนขับรอดค่ะรักษาตัวที่โรงพยาบาล
11: ก็เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับผมว่าช่วงหลังนี้คนไทยก็ต้องอะไรนะรักษากฎกติกามารยาทที่ดีโดยเฉพาะพี่ๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันตรายนะผมก็ยังเห็นมีขับย้อนทรงย้อนสอนกันอยู่แล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อไม้กั้นใช่ไหมอุบัติเหตุก็เรียกว่าเกิดขึ้นในพิบตานะถ้าไม่ทันระวังตัวแล้วก็เรื่องอะไรกันเรื่องคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงทะเบียนผ่านคนละครึ่ง มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคุณลูกหรือว่าญาติเนี่ยซื้อมือถือให้ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแล้วไม่ได้ลงทะเบียนชื่อเขาอ่ะนึกออกไหมเพราะนั้นชื่อในมือถือกับชื่อในลงทะเบียนไม่ตรงกัน
10: ชื่อในมือถือกับชื่อลงทะเบียน
11: ชื่อในมือถือชื่อในมือถือที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับหมายเลขบัญชีอ่ะมันไม่สามารถสืบค้นได้ว่ามือถืออันเนี้ยเป็นของใครเพราะมันเป็นการบริการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ถูกป่ะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ในแอปเนี่ยมันจะเขียนเลยว่ามือถือหมายเลขนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ถูกป่ะแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงชื่ออะไรมันก็จะลงไปในแอปแล้วก็สมัครแอปแต่ในแอปบางทีมันลิงก์ไปในมือถือแล้วในมือถือไม่มีชื่อคุณไง
10: ค่ะ
11: เป็นชื่อคนอื่นก็เลยไม่ได้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็คนก็ไปสแกนใบหน้าที่สาขาเยอะการสแกนใบหน้าเนี่ยคือตาตกตีนกาขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ผ่าน
10: ใช่มีเนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยมีคุณยายวัย90อ่ะท่านพยายามแล้วไม่ผ่านเพราะว่าด้วยความหนังตาท่านก็ตกแล้วก็ท่านก็จะแบบหน้าท่านจะเหี่ยวมากขึ้นและอย่างท่านก็บอกว่านี่คิดว่าคงหน้าขาวไม่พอท่านไปเอาแป้งมาทาคุณมนกิจก็ไม่ผ่านนะ
11: เอ
10: ็นดู
11: คือสแกนใบหน้าถ้าเกิดแบบจริงๆเขามี7 จุดนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมจำได้ว่าเขาจะมี7 จุดในการตรวจสอบว่าใบหน้าเนี่ยเป็นใบหน้าคุณหรือเปล่ามีระหว่างคิ้วจมูกตา7 จุดผมก็เลยว่าถ้าเกิดอาจจะมี7 จุดผ่านแค่3เลยถูกปัดตกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมี7 จุดผ่าน4อาจจะผ่านก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เห็นใจนะตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีการสแกนหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะบันทึกรหัสผ่านให้ได้นะเป็นไปได้ไหมต้องสแกนใบหน้าอย่างเดียว
10: อันนี้เป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ผ่านก็ตะกี้มีคนถามมาในแชทเราเหมือนกันว่าจำเป็นที่จะต้องไปสาขาเลยไหมไปยืนยันตัวตนที่สาขาเลยค่ะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยลงนะเนี่ยที่ถามใช่ไหมคะคุณยังไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์
11: ถ้าเป็นผมลงรอบที่แล้วที่คุยกับสุนทรีรัตน์ว่าเหลือบาทนึงอะรอบเนี้ยผมเมื่อเช้าผมไม่ได้จัดอะไรเมื่อวานนี้ผมไม่ได้จัดรายการเช้าใช่ไหมผมก็ตื่นสายประมาณสัก7 โมงครึ่ง7 โมงครึ่งนี่สายแล้วนะ
10: ค่ะ
11: นอนต่อไปไม่ได้ละเมื่อยละสายละปุ๊บก็มานั่งดูอ้าวลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เพราะว่าผมทำอย่างนี้ก่อนที่วันลงทะเบียนวันที่24ใช่ป่ะ
10: ค่ะ
11: ผมก็ไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไปอัปเกรดก่อน1 ครั้งมันก็จะขึ้นว่าอัปเกรดไหมบอกเราอัปเกรดปุ๊บพอวันที่25เปิดปุ๊บเราไม่ต้องรออัปเกรดแล้วไงเราสามารถเข้าระบบได้เลยคือ ไอแอปพลิเคชันนี่มันจะอัปเกรดเรื่อยๆนะสิริรัตน์รู้ใช่ไหม
10: ใช่ต้องคอยอัปค่ะอย่างเราซื้อลอตเตอรี่พลัสอยู่แล้วไงพอเราเข้าไปปุ๊บมันให้อัปเกรดดิฉันก็จะเข้าไปอัป
11: ลอตเตอรี่พลัสไม่ได้แอปเป๋าตังค
10: ์มันใช่
11: แอลโฮคุณไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาโกรธนะลอตเตอรี่พัดกับสลากเขาไม่ถูกกัน
10: ดิฉันก็หลงไปเขาไม่ถูกกันคนละเจ้าเอกชนกับรัฐบาล
11: ลอตเตอรี่ถ้าขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือ L6 กับ N3
10: L6
11: ถ้าเกิดลอตเตอรี่พัดเนี่ยมันของคุณอะไรอ่ะเนี่ยโฆษณาลงอีจันตลอดเลย
10: คุณอะไรนะคุณน็อต
11: แล้วเขาลงโฆษณาแบบนี้เขามีเงื่อนไขนะถ้าผมลงโฆษณาคุณแล้วคุณห้ามลงข่าวของคนอื่น แล้วลอตเตอรี่พัดเนี่ยเขาลงโฆษณาเกือบทุกฉบับเลยคุณ
10: ทำไมคุณมันกินรู
11: ้ผมอยู่ในคนวงใน
10: จริงอ่ะแหมลืมไปว่าเป็นเพจหลายล้าน
11: ผมคนวงในว่าขำว่าเลยนะผมห้ามหันกับสลากนี้ก็หน้าเขียวนะแบบไม่รู้จะทำยังไงมันเหมือนกับหนามยอกอกอ่ะสิริรัตน
10: ์ค่ะ
11: คือเขาบอกว่ามีสลาก80 บาทขายแต่ไปซื้อสลากพัด
10: ใบละร้อยห้าบาท
11: แจ้งตำรวจจับให้ยุติก็ไม่ได้นะส ารคุ้มครอง แล้วคุณเป็นผู้บริหารสลากเลยเป็นคุณจะทำยังไงในเมื่อเขาอยู่ในสถานะผู้ค้าสลากให้โควต้าคนละ5เล่มแล้วก็กรณีที่

0: ไม่รู้นะคุณศิริรัตน์เคยไปดูสวนทุเรียนตอนช่วงที่มันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงที่มันจะมีช่วงติดดอกติดไอ้พอติดดอกมันจะเป็นดอกจะเป็นดอกหรือเป็นใบหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีช่วงเนี่ยเขาต้องลมยาแล้วพอติดโรคแล้วเนี่ยก็ต้องลมยาต่อไอ้ช่วงเนี้ยมันมีสารเคมีเยอะผมก็ไม่เคยไปนะมีแต่เพื่อนอยู่ที่ศรีสะเกษอ่ะทุเรียนภูเขาไฟอ่ะมันก็บอกโอ้กูไปอยู่ไม่ได้เลยต้องมานอนโรงแรมขนาดเจ้าของสวนเองยังอยู่ไม่ได้นะคิดดูแล้วกันแล้วคุณสุริยะเป็นใครนะไปอยู่ตรงนั้นพอดีไงแล้วก็บอกถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นนะแต่ไปงานบวชใครรู้ไหม
1: อธิบดีกรมฝนหลวงอดีต
0: เขาเป็นใครรู้ไหมท่านเป็นใครรู้ไหมพูดผิด
1: ก็ท่านมีเป็นคู่กรณีกันช
0: ่
1: วงที่มีการยกย้ายไงตอนแรกก็ในหน้าสื่อก็เหมือนว่าฟาดกันไปฟาดกันมาตอนสรุปสุดท้ายท่านอธิบดีกรมฝนหลวงก็บอกไม่มีปัญหาท่านเป็นข้าราชการ
0: ก็ไปเอาหัวติดกรรมมั้ง
1: ก็นั่นน่ะสิก็แปลกดีนะ ไปโหสิกรรมไปงานบวชเลยอะคิดดูสิจริงๆท่านจะเกษียณอายุกันยายนนี้แล้วนี่ตุลานี้แหละนี่แหละพอดีโดนโยกย้ายซะก่อนแล้วก็เป็นประเด็นที่บอกว่าหลานที่อยู่นกแอร์โทรมาอะไรเงี้ยก็เคลียร์กันจบแล้วไม่เอาผิดใครสักคนท่านในทิพย์ท่านรัฐมนตรีวันนี้ก็เลยไปงานบวชแต่หน้าท่านก็ซีดๆนะดิฉันดูภาพที่ว่าเขาสัมภาษณ์ในทีวี
0: ใช่ก็คือฟื้นๆอาการป่วยก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าคุณสุริยะเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้คืองานที่ถนัดที่สุดของคุณสุริยะคือคมนาค
1: ม
0: แต่ย่างกายไปไหนเนี่ยก็ล้อมหน้าล้อมหลังรู้ทุกอนูรู้ทุกเส้นทางของประเทศไทยเพราะว่าดูคมนาคมทั้งรถไฟเรือใช่ไหมทางบกทางน้ำทางอากาศแต่พอมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยมันก็มีเจ้าพ่อคนเก่าที่เขาอยู่ก็คือร้อยเอกธรรมนัสก็อยู่กี่สมัยเขาก็สร้างเครือข่ายไว้เยอะ
1: ถ้าเขาไม่อยู่ก็ลูกน้องเขาอยู่เนี่ยเนาะ
0: ถ้าลูกน้องไม่อยู่ก็ข้าราชการผู้ติดตามก็อยู
1: ่
0: ข้าราชการผู้ติดตามไม่อยู่ก็มีซีเล็กซีน้อยถึงคนขับรถอยู่ เรียกว่าอยู่มานานนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คงไปแบบมีปัญหาไงใช่ไหมเข้าปุ๊บก็โดนต้อนรับเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยงบประมาณเนี่ยจะเป็นงบลงทุนเยอะเช่นกรมชลประทานไม่มีใครรู้หรอกว่ากรมชลประทานเป็นกรมที่ใหญ่มากนะและประเทศไทยมีกรมชลประทานมา 70-80 ปีนะไม่ได้เพิ่งมีนะแล้วก็ชลประทานระบบแรกๆเลยก็คือการที่มีที่ปรึกษารัชกาลที่5เป็นฝรั่งเขาเป็นคนวางระบบชลประทาน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นชลประทานจะมีที่เยอะมหาศาลถ้าไม่เชื่อก็ไปดูสนามกอล์ฟชลประทานที่ปากเกร็ดละ
1: ต้องถามคุณวรรณกิจคนผู้ตีกอล์ฟ
0: ไปมาหลายรอบแล้วถูกนะราคาถูกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีโรงพยาบาลชลประทานแล้วก็มีสำนักงานชลประทานใช่ปะ
1: ค่ะ
0: เป็นกรมที่ใหญ่มากนะกรมพัฒนาดินก็เยอะก็ใหญ่มีกรมใหญ่ๆเยอะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรทำงานเกี่ยวกับการเกษตรเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยได้เยอะมากผมบอกได้แค่นี้ก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: บอกมากไปเขาอาจจะไม่พอใจกันบอกยัง
1: หมดละ
0: 38แล้วมีอะไรอยากรู้อะไรอีกอ๋อวันนี้เมื่อวานนี้วันครบรอบฐานผ่านศึกของฐานอเมริกันนะตลาดปิดก็เดี๋ยวดูบ้านเราเป็นไงบ้านเราก็ขึ้นทุกวันในช่วงนี้ใช่ไหม
1: ตลาดหุ้นบ้านเราก็ขึ้นตามเดลต้าน่ะดิฉันว่าเพราะตัวเดลต้าหุ้นเทคอ่ะก็คือบวกแรงเซ็นดีเด็กบ้านเราก็เลยบวกแรงไปด้วยช่วงนี้นี่คือไม่หลุด1,500เลยนะคุณวรรณกิจนะแล้วก็
0: มีแ
1: ม
0: ร
1: ี
0: งขายจาก LTF นะผมว่ายังมีเหลืออยู่อ่ะ
1: อ๋ออ
0: ย่างผมก็ยังมีค้างอยู่นิดหน่อยก็ ไม่ได้ย้าย

0: ไปอยู่ไอไทย
1: FSF
0: EFG ไม่ได้ย้าย
1: DSF
0: ไม่ได้ย้าย FFF ก็ไม่ได้ย้ายก็รอดูว่าจังหวะขายจะมีไม่เยอะแล้วแหละก็เดี๋ยวดูแล้วจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ไหมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปได้พ้นจากแรงเทขายมันเหมือนเขื่อนอะมาตรการภาษีหรือมาตรการอะไรก็ตามมันเหมือนเขื่อนคุณศิริมันจะช่วยกันไม่ให้น้ําทะลักออกมาแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ให้กันไม่ให้น้ําออกด้วยนะนึกออกไหมคือไม่ให้กันน้ําออกแล้วก็ไม่ให้กันน้ําเข้ามันเป็นเหมือนเขื่อนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระบายน้ําให้ได้เพียงแต่ว่ามาตรการระบายน้ําของคุณมันไม่เคยมีเลยที่ผ่านมาคุณก็ต่อมันตลอดพอมันระบายน้ําไม่ได้มันก็อั้นไปเป็นแสนสองแสนสามแสนล้านอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วผมก็กดว่าคนที่ซื้อ LTF IMF ก็ขาดทุนที่ผายไวป่วงใช่ไหมถ้าจะด่าไปด่าอาจารย์สมคิด
1: ทำไมอ่ะ
0: มีคนเริ่มต้นมาตรการนี้จริงๆเราไม่เชื่อไปเช็คข้อมูลเลยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์
1: ตอนนี้อาจ
0: เพ
1: าร ราย
0: ะ
1: ์
0: ว
1: ไ
0: ่
1: ป
0: า
1: ไหนแล้วนี่
0: เห็นบอกจะมีงานอะไรเร็วๆเนี้ยกับจันขอบศักดิ์พุทธกูลอะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้เจอเลย
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวจะมีข่าวเร็วๆนี้แหละเขากำลังเตรียมอะไรกันอยู่อ่ะจะต้องมีผลงานให้คุณอนุทินเห็นนิดหน่อยพอละเดี๋ยวเขารู้เยอะรายการเก็บข่าวมาเล่านะเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นรายการข่าวนะเพราะนั้นคุณคนท่านผู้ฟังก็ต้องฟังดีๆนะมันไม่ปะติดปะต่อเนี่ยแต่ไปเชื่อมได้
1: เล่าทุกเรื่องเจออะไรก็มาเล่า
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เยอะรายการแบบที่เราจัดมานี่ไม่ได้จัดมาปีเดียวนะจัดมาหลายปีนะได้เก็บข่าวมาเล่าเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็นที่แบบว่าเป็นข่าวทั่วไปเป็นข่าวที่อาจจะไม่มีในสารระบบเพียงแต่ว่าเรารู้เราก็มาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองเราหวังว่าคงไม่กระทบใครนะถ้ากระทบก็กระทบศิริรัตน์ไปก่อนแล้วกัน
1: เนี่ย
0: เพราะศิริรัตน์จัดทุกวัน
1: ดิฉันก็จะพยายามไม่ดิฉันไม่ได้เจาะลึกไงบางอย่างไม
0: ล
1: ่รู้ขน
0: ล
1: า
0: ื
1: ด
0: ม
1: น
0: ไ
1: ั
0: ป
1: ้น
0: ไม่อยู่หลายวันนี้ไปเชียงรายมาไปเชียงรายแล้วก็ต่อเขาใหญ่ไม่ได้พักเลยนะไปเชียงรายกับวันเสาร์ขับรถกลางคืนวันเสาร์ไปเขาใหญ่ไปเชียงราย4 วัน5 วันฝนไม่ตกเลยแต่มีแฉะนิดหน่อยนอกเมืองอากาศดีมากแล้วก็เพิ่งสังเกตไปหลายครั้งหลายคราวและสังเกตเพิ่งรู้สึกว่าเชียงรายมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากประมาณ3-5 คนโอบเนี่ยเยอะแล้วไม่ได้อยู่ไกลนะอยู่แถวตามแม่น้ำกกตามโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยมีและเขาสามารถรักษาต้นไม้ไว้ได้นี่ทำให้ผมรู้สึกอยากมาอีกครั้งหนึ่งตอนหน้าหนาวนี่เราไปกำลังหน้าฝนใช่ไหม
1: ใช่
0: มันจะเกิด
1: ช่ว
0: เ
1: ง
0: รื่
1: ช
0: อง
1: ่วง
0: ของ
1: สิ
0: ฝนทิ้งช่วงนะช่วงนี้ต้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ระมัดระวังนะเห็นบอกว่ามีฝนทุกวันเลยแต่มันไม่มีจริงอ่ะมันแห้งๆไงไม่รู้มาบ่ายถึงค่ำอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะได้เป็นฝนที่แบบฝนมรสุมเหมือนกับฤดูฝนไงช่วงนี้มันจะมีโอกาสฝนในช่วงนั้นเกษตรกรเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีนะว่าจะดูเรื่องของผลผลิตขนาดไหนแต่ถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงแห้งๆแบบเนี้ยทุเรียนจะอร่อย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุเรียนเวลามันนดน้ําแล้วไส้กลางมันจะเน่าไงใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีฝนก็ทุเรียนก็จะอร่อยแล้วก็ไม่แฉะแต่ปีนี้ผมคงไม่ได้กินทุเรียนนะเพราะนั้นศิรัตไม่ต้องมาจองทุเรียนภูเขาไฟกับผมแล้วนะ
1: แหมจองไม่เคยได้
0: ทุ
1: ย
0: เรา ียน
1: มา
0: จัน
1: นะ
0: ทุเรียนจันก็แห้งหายเงียบไปเลยทุเรียนจันคนจันที่ฟังรายการเราหายไปเลยเดี๋ยวต้องไปตามนี่ว่ามีทุเรียนส่งมาบ้างเพราะว่าน้ําตาลสูงไงก็ต้องลดของที่มันของหวานน่ะลดของหวานลงจะได้มาจัดรายการกับศิริรัตน์ได้บ่อย
1: ดี
0: ๆก็
1: ค่ะ
0: ปีนี้ไปใครไปเชียงรายตอนเนี้ยดีดีสวยแล้วก็ไปตีกอล์ฟที่สันติบุรี2 ครั้งที่สันติบุรีท่านมันชื่อสนามกอล์ฟของสิงห์นะของบริษัทบุญรอดบิวรี่เขาจะมีที่เชียงรายที่หนึ่งผมเคยไปตี2-3 ครั้งแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็สนามดีสมกับราคาเขาไม่แพงนะเพื่อนผมมีลูกรุ่นพี่เขาซื้อตั๋วให้ราคาไม่แพงแต่จ่ายตังค์นะไม่ได้ตีฟรี
1: ค่ะ
0: อีกที่หนึ่งก็จะอ่ะ บางทีบางคนก็เส้นใหญ่อะตีฟรีก็มีไงเราไม่ได้ตีฟรีเราจ่ายตังค์ไงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่สมุยสมุยเนี่ยสวยแพงสมุยนี่ประมาณ 4-5,000
1: ค่ะ
0: ถ้าไปตีเนี่ยจะต้องหาคนช่วยออกให้เพราะว่าเสียพันจ่ายไม่ไหวแพงเกินไปสำหรับกอล์ฟก็เลยไปสมุยหลายครั้งก็เลยไป4ครั้งตี1ครั้งอะไรประมาณเนี้ยปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยแต่จะไปเดือนหน้าจะไปสมุยเดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟัง
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็มีอีกที่นึงที่ขอนแก่นขอนแก่นนี่ไม่เคยตีแต่เขาบอกสนามดีมากคือสมัยก่อนผมก็แอนตี้เรื่องสนามกอล์ฟนะแต่พอเราตีกอล์ฟบ่อยๆแล้วเราเข้าใจเรื่องของกอล์ฟแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: กอล์ฟนี่เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคุณอย่าคิดว่ามันเป็นการบุกลุกป่านะที่บางที่มันอยู่ไกลอยู่ออกนอกเมือง10กิโล20กิโลไปถึงปุ๊บมันก็เป็นเพือกสวนไร่นาถูกป่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การที่มีสนามกอล์ฟแล้วก็มีคนไปอยู่เนี่ยมันเป็นการพัฒนาพื้นที่ตรงจุดนั้นประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีสนามกอล์ฟเยอะนะแล้วก็ต่างชาติให้ความสนใจเยอะ
1: ใช่เกาหลีอย่างเงี้ยมาเยอะ
0: แล้วกอล์ฟนักกอล์ฟหนึ่งคนเนี่ยสร้างรายได้ให้กับแคดดี้อย่างน้อยเนี่ย500 บาทต่ำสุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแคดดี้เขาจะได้ตั๋วค่าออกรอบใช่ปะแล้วก็ได้เงินรางวัลพิเศษหรือทิปจากนายอย่าไปคิดว่านายเกาหลีนักเล่นเกาหลีหรือนักเล่นญี่ปุ่นจะให้ทิปดีนะคนที่ให้ทิปดีจริงๆอ่ะคือคนไทยรู้ปะ
1: ใจปั๊มมาก
0: ไม่ใช่ใจปั๊มคือเขาเห็นว่ารายได้น้อยไงคนที่มาตีกอล์ฟนี่ก็ต้องรายได้เยอะถูกปะถึงจะตีกอล์ฟได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างผมเนี่ยผมเคยทิป20ปีที่แล้วอ่ะ200แล้วมา300
1: ยี่สิบปีที่แล้วนะ
0: ตอนนี้500นะครั้งละ500
1: อ่ะ
0: สมมติผมตีก๊อฟจ่าย 1,800 ค่าทิป500เนี่ย 2,300 นะ
1: ค่ะ
0: เพราะตีครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ถูกนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวรรณกิจก็ต้องมีตังค์ในระดับหนึ่งเพราะนั้นเวลาเล่นปุ๊บก็ต้องกินเงินเพื่อนให้ได้เยอะจะได้เอามาลดรายจ่ายก็ไปสนุกดีนะครับใครอยากจะไปเชียงรายผมแนะนำนะแล้วก็เชียงรายหน้าหนาวนี่ดีมาก
1: ดีค่ะดิฉันก็ชอบเพราะว่าต้นไม้เขียวอะไรเยอะอ่ะ
0: กับเชียงใหม่นี่ผมว่าเชียงรายน่าสนใจมากกว่านะเช
1: ีย
0: งใหม่เป็นเมืองรอง
1: นะเนาะเชียงใหม่ก็จะเป็นใน
0: คนละลมใช่ถูกต้องคนละลมเชียงใหม่นี่เหมือนกับคุณอยู่ในห้องแคบๆอ่ะว่าภูเขาดอยสุเทพเขาล้อมอยู่ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณถ้าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยโอเคอีกบรรยากาศหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในเมืองมันจะเหมือนกับถูกล้อมด้วยภูเขาแต่ถ้าไปเชียงรายนี่มันจะมีบรรยากาศแบบถูกล้อมนะแล้วคุณขับรถไปก็ไปเที่ยวดอยตุงไปเที่ยวอะไรก็ได้ดอยตุงนี่ก็อากาศดีผมก็ไปดอยตุงมาไปกินกาแฟกินไอติมก็อร่อยก็เรียนเชิญให้ไปเมืองรองก็แล้วก็อะไรนะพูแลล่ะหรือนาแลพูแลใช่ไหม
1: พูแลค่ะสับปะรดพูแลใช่ไหมล่ะที่ดังๆ
0: พูแลเนี่ยคือมันขยายการปลูกจนไม่รู้ว่าอะไรคือพูแลแท้อะไรคือพูแลปลอมจริงๆอ่ะเกษตรเนี่ยน่าจะต้องควบคุมการเพาะปลูกพื้นที่อย่างเช่นทุเรียนป่าละอูเนี่ยอันไหนคือป่าละอูคุณตีเส้นให้ได้นะถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณห้ามใช้คำว่าป่าละอูแล้วคุณก็เพิ่มมูลค่าโลละ400-500ลูกหนึ่ง2,000เนี่ยอันไหนทุเรียนนนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันไหนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนี่ยใช่ไหมอย่างสับปะรดเนี่ยผมมาเห็นคาตาเนี่ยไปที่ชลบุรีลูกเล็กภูแลลูกใหญ่สับปะรดชลบุรีตอนนั้นติดปลูกอยู่ที่ชลบุรีผมเอางี้เลยเหรอบอกก็อย่างนี้แหละพี่ว่าลูกเล็กก็ต้องภูแลไปก่อนภูแลไม่ได้ราคาไงใช่ไหมส่วนมันจะแลหรือไม่แลนี่อีกเรื่องนึงนะผู้บริโภคก็ต้องเอาให้ดีนะแต่วันนี้ผมไปนี่ผมก็มีสับปะรดภูแลมาเลี้ยงตลอดเพราะว่าคนจัดงานอ่ะเขาเอาของดีมาโชว์ไงก็กินได้สองสามชิ้นมันก็จะฉ่ำๆกรอบๆหน่อยเนาะ
1: ใช่อร่อยภูเก็ตก็อีกแบบหนึ่ง สเป
0: มีอ
1: น
0: ะไรอยากบ้างไหมก็พอละเพราะว่าช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยมันกลางปีแล้วนี่ปีนี้เร็วมากนะสิริรัตน์รู้ไหม
1: ดิฉันก็คิดเหมือนคุณวรรณกิจอ่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์ก็เป็นเดือนใหม่แล้วอ่ะพี่
0: เด
1: ว
0: ื
1: ่
0: อ
1: าน มั
0: เด
1: น
0: ือนนี้เดือน5เดือน5เดือน6แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรกฎาคมเดือน7นี่กำลังผ่านครึ่งปีแรกแล้วนะยังรู้สึกบรรยากาศสงกรานต์ปีใหม่อยู่
1: เพราะเรากังวลเรื่องของน้ำมันอะไรด้วยมั้งแล้วสัปดาห์หน้าในวันหยุดก็ยาวนะไม่รู้ฟันหรอรัฐบาลไ
0: ม
1: ม่ได้
0: วิ
1: หย
0: ส
1: ุด
0: าข
1: น
0: ะ
1: ะ
0: ไอ้ต่างฮ่องกงกับอะไรเขาหยุดวิสาขบูชาไปแล้วนะเรายังไม่ได้หยุด
1: เม
0: น
1: ื
0: ะ
1: ่อวานนะฮ่องกงปิดวันวิสาขบูชา
0: เอ
1: วัน
0: อ
1: ฮั่งเส็งฮ่องกงเขาก็หยุดปิด
0: น้องเขาบอกว่าเป็นพุทธมหายานเขายึดตามหลักนั้นแต่เราหินในยานใช่ไหมเราวิสาขบูชาเนี่ยวันที่ 2 วันที่ 1
1: ไม่
0: ท
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ่
0: หนึ่ง
1: ของเรา
0: เนี่
1: ว
0: ย
1: ันวิสาขบูชาตรงกับวันที่31 พฤษภาแต่ว่าวันจันทร์ที่1 มิถุนายนอ่ะจะเป็นวันหยุดชดเชยให้ฉะนั้นวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคมจะเป็นวันพระใหญ่นะคะวันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่1ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยวันอังคารที่2มาทํางานวันพุธที่3เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีนะก็เป็นวันหยุดอีกนะเออ
0: ก็ทำงานวันที่ 2 กับวันที่ 4แล้วก็หยุดอีกวันที่ 5ทำไหม
1: วว ั
0: ัน
1: น
0: ทท ี
1: ี
0: ่
1: ่ห
0: ห
1: ้
0: ้
1: า
0: าว
1: ท
0: ัน
1: ทำวันที่ห้าเป็นวันปกติแต่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอ่ะไม่ได้หยุดอืม
0: ก็หยุดเยอะดี
1: หยุดเยอะมิถุนากับกรกฎาค่ะจะมีวันกรกฎาเนี่ยน่าจะเป็นวันหยุดเขาน่าจะให้ฟันหลอเป็นวันหยุดยาวเขาจะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็มีวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาที่จะติดกันกรกฎาคม
0: มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหล
1: อ
0: วง
1: ่า
0: ด้วย
1: ใช
0: ใช่
1: ่ใช่ค่ะนะคะอ่ะก
0: อ
1: ็
0: ่ะ
1: ประมาณ
0: โอ
1: น
0: เ
1: ี
0: ค
1: ้วันนี้ขอบพระคุ
0: พ
1: ณ
0: รุ่
1: ม
0: ง
1: าน ก
0: ี้
1: นะคะ
0: พรุ่งนี้ว่าอะไรพรุ่งนี้วั
1: พ
0: น
1: รุ่งนี้วันพุธที่
0: พรุ่งนี้อ่ะ
1: 27
0: พรุ่งนี้
1: ย
0: อ
1: า
0: าจ
1: ม
0: จะไม่เข้านะมีภารกิจสำคัญช่วงนี้จะมีงานประชุมเช้าเมื่อวานประชุมเบาๆ8 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: บ่าย2 ยัน 3 ทุ่มประชุมเดี๋ยวนี้ประชุมกันทอรหดเว
1: น
0: ล
1: ี
0: า
1: ่เข
0: ป
1: า
0: ระ
1: ป
0: ช
1: ร
0: ุ
1: ะ
0: ม
1: ชุ
0: เ
1: ม
0: ป็น
1: แบ
0: ร
1: บ
0: ะย
1: จ
0: ะ
1: ริงจังเลยเหรอเขาไม่ได้ประชุมแบบออนไลน์อย่างนี้เหรอ
0: โอ้ยออนไลน์นี่เขาเลิกประชุมไปนานแล้ว
1: หรอนึกว่า
0: ป
1: ม
0: ระ
1: ี
0: ชุม
1: ประ
0: เส
1: ช
0: ร
1: ุ
0: ็
1: ม
0: จเนี่ยเอาผ้ามาเช็ดเลือดเลยขนาดนั้น
1: ข
0: ช่
1: น
0: วง
1: าด
0: นี้
1: นั้
0: จ
1: น
0: ะ
1: ดุ
0: จริง
1: เดื
0: จ
1: อด
0: ังนะมันจะผ่านครึ่งปีเพราะนั้นครึ่งปีแรกต้องเก็บให้ได้ต่อครึ่งปีแรกคุณเก็บได้ครึ่งปีหลังเนี่ยอย่าคิดว่าจะเก็บได้ตามที่ตั้งเป้านะเพราะนั้นครึ่งปีแรกเนี่ยบวกไปเลย10-20%เพราะว่าโอกาสพลาดครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีสูงเพราะว่าสงครามยังไม่รู้จะจบยังไงถูกป่ะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมแล้วก็น้ํามันเนี่ยวันดีขึ้นอีกวันดีลงมันก็ไม่ดีใช่ไหมคือขึ้นลงตลอดมันผันผวนไงใช่ไหมแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็4 เดือนคนละครึ่งพัสใช่ไหมมันก็จะเพิ่มกําลังการบริโภคแต่พวกนี้พอหยุดปุ๊บก็จะวูบไปเลยนะมันเหมือนกับจุดพลุในเวลากลางคืนอ่ะสิริรัตน์
1: ค่ะ
0: คนก็จะตื่นแต่เราก็เห็นกันหมดเลยแต่พอมันหมดแสงมันก็จะดับลงมันก็มืดเหมือนเดิมเพราะนั้นจะต้องทําอะไรให้มันแบบเห็นแสงสว่างต่อเนื่องว่ามันมีอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็เห็นบอกประธานาธิบดีเวียดนามจะมาไทยนี่ใช่ไหม
1: อืมมีข่าวว่าอย่างนั้นนะ
0: ในอดีตเนี่ยผมไปเวียดนามเนี่ยนะเวียดนามสู้เราไม่ได้เลยนะ10-20 ปีให้ไปเลยแต่ตอนเนี้ยเราหยุดแช่กับการเมืองมาหลายปีคือเราไม่ได้เดินต่อแต่เราหยุดเขาแค่เดินช้าๆเนี่ยเขาก็เกือบทันเราละคุณนึกออกไหมสภา
1: ส
0: พ
1: มัย
0: ตอ
1: ก
0: น
1: ่
0: น
1: อ
0: ี้
1: นนะค
0: เร
1: ุณ
0: า
1: พูดบ่อยคุณบอกว่าเวียดน
0: เ
1: า
0: อ
1: ม
0: า
1: จะ
0: ง่
1: แ
0: า
1: ซ
0: ยเว
1: ง
0: ียด
1: เราน
0: า
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ผ
1: ไ
0: ม
1: ด้
0: ไป
1: หร
0: ต
1: อ
0: ั้
1: ก
0: ง
1: แต
0: แ
1: ่
0: ต่
1: ว่าถ้าเราหยุด
0: เป็น
1: เร
0: ค
1: า
0: อมมิว
1: เร
0: น
1: า
0: ิสต์
1: เด
0: อ
1: ิน
0: ่
1: และ ้วเขาขี่รถใช่ไหมเขาก็ทํา
0: ผมไปเขาตั้งแต่เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะ20 ปีที่แล้วไปตอนธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกับรัฐบาลเวียดนามเปิดสาขาแรกอ่ะสมัยดร.โอรันชัยประวัติเป็นMD แบงก์ไทยพาณิชย์อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นแบบบ้านเก่าๆอะไรเก่าๆไปรอบหลังนะดานังนะชายหาดถนนคนเดินถนนรถวิ่งโรงแรมตลอดแนวเลยเหมือนพัทยาไม่เหมือนภูเก็ตภูเก็ตก็ชายหาดโรงแรมสลัมแล้วก็ถ
1: อื
0: น
1: ม
0: นคือระบบมันถูกพัฒนามาแบบนี้แล้วเมืองมีความเจริญก้างตัวเท่าแขนนะสิริรัตน์รู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ตัวเล็กๆนะบ้านเราเนี่ยก้างอร่อยอร่อยนี่ตัวประมาณสัก5 คืบ3 คืบคืบกว่าๆของเขาตัวเท่าแขนนะ ตัวใหญ่มากมันเป็นแนวทะเลยาวมากเนี่ยที่เวียดนามอ่ะไอเวดานังคอยอันผมก็ไปมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ดารัดก็ไปมาแล้วนะไปหลายที่มากเลยเวียดนามเนี่ยชอบอากาศดีตอนเหนือของเขาจะเหมือนกับยุโรปอากาศแบบเย็นนี่อยู่บนภูเขา
1: ค
0: บ
1: ่
0: ้า
1: ะ
0: นเราบ้านเขามีหิมะเนี่ยบ้านเราไม่มีนะทางเหนือเนี่ยติดจีนน่าสนใจนะเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวเวียดนามชอบมาเที่ยวเมืองไทยอยากเจอคนเวียดนามให้ไปอะไรนะไอ้ตรงริมน้ําอ่ะไอ้อะไรนะตรงสาทรเนี่ยห้างอะไรฮะต
1: ไ
0: ิ
1: อ
0: ด
1: ค
0: ป
1: อ
0: าน กเนี่ย
1: สยาม
0: ไอคอนถ้าอยากเจอคนเวียดนามให้ไปไอคอน คนเวียดนามย้ายจากแพทินัมไปอยู่ไอคอนสยามเยอะละเพราะมันได้มีอาหารสี่ภาคใต้ดินเนี่ยจะมีคนมากินเยอะคนเวียดนามชอบกินข้าวเหมือนเรานะเขาชอบกินข้าวเหมือนกับเรา
1: ค่ะ
0: โอเคจบ
1: ได้ค่ะพอดีอ่ะ
0: ถ้าเจ
1: แ
0: อ
1: ป๊
0: ค
1: บ
0: นเวียดนามอย่าลืมซื้อหม้อหุงข้าวชาร์ปไปให้เขานะเขาจะชอบมากผมเคยไปคุยกับมักกุเทศนะเขาบอกถ้าคนเวียดนามมาเมืองไทยเขาจะซื้อหม้อหุงข้าวยี่ห้อชาร์ป
1: ค่ะ
0: เขาจะตั้งไว้หน้าโต๊ะกินข้าวเลยถือว่าเป็นไฮโซหรูหราเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็หลายปีแล้ว
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่เขาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมาเดินที่แพลทินัมประตูน้ําแล้วก็ไปขึ้นรถตรงบิ๊กซีตรงคําเซ็นทรัลเวิลด์เห็นปะมันมีสะพานคุณเห็นไหมสะพานที่เป็นข้ามคลอง
1: เ
0: แ
1: ขาเรียก
0: ถ
1: ว่
0: ว
1: า
0: แบบ
1: บิ๊กซีราชดำริน่ะตอนนั้น
0: เออเขาจะเดินเขาอยู่แถวนั้นอ่ะตอนหลังเขาย้ายไปอยู่ไอคอนสยามเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปจ
1: ได
0: บ
1: ้ค่ะ
0: นานละพอละ
1: โอเค
0: คิดถึงนะโอเค
1: ไม่คิดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาเดี๋ยวพฤหัสมานะแล้วคิดถึงมาบ่อยๆเหมือนแฟนรายการก็คิดถึงคุณมานากิน
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะยิงยาวเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันในช่วงของสารคดีไทยเบฟแล้วก็ต่อด้วยข่าวต้นชั่วโมงนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัท ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสมาลงทุนในไทยเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
4: ายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสมาลงทุนในไทยเพิ่มพร้อมชี้แจงสถานการณ์พิพาทในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาต่อฝรั่งเศส
15: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะกับตัวแทนหลายบริษัทชั้นนำและได้นำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนนักลงทุนในฝรั่งเศสมาลงทุนในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพซึ่งคาดว่าฝรั่งเศสจะให้ความสนใจเรื่องของอากาศยานศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินพลังงานสะอาดตลอดจนอุตสาหกรรมดิจิทัล AI ด้วยขณะเดียวกันทางฝรั่งเศสก็มีคำถามเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าขณะนี้ไทยได้ยกเลิก MOU 2544กับฝ่ายกัมพูชาแล้วเนื่องจากที่ผ่านมา MOU ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าดังนั้นจึงต้องหาแนวทางใหม่ในการเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อนโดยใช้กรอบกฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: รัฐบาลสรุปยอดวันแรกในการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีประชาชนเข้ารับสิทธิ์แล้วกว่า 24.4 ล้านราย
16: กระทรวงการคลังเปิดเผยการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งสรุปข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า24,400,000รายและจะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบ30,000,000สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน18,320,000รายขณะที่กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน5,700,000รายและมีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวน411,000รายสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน490,000รายเป็นร้านค้ารายเดิมจำนวน485,000รายและเป็นร้านค้ารายใหม่จำนวน 5,100 รายนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครอีกจำนวนกว่า499,000รายปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักจังหวัดพังงายังคงมีการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรจุดหนองมูลตะกั่วพร้อมนำรถแบ็คโฮเปิดทางระบายน้ำบริเวณปากคลองปางเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล
17: นายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักกล่าวว่าเทศบาลตำบลคึกคักยังคงดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วโดยการนำรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตและจากของภาคเอกชนขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินและขุดลอกที่คลองปางซึ่งเชื่อมต่อไปยังชายทะเลตำบลคึกคักขณะที่การผันน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3จุดคือบริเวณหน้า NT ศูนย์การแพทย์เขาหลักและปากทางเข้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักยังได้กล่าวต่อไปด้วยว่าเทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกรายงานยังคงตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักมากปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดพังงาครอบคลุมอำเภอตะกั่วป่าคุระบุรีกระปงท้ายเหมืองตะกั่วทุ่งเมืองพังงาและอำเภอทับปุดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มาค่ะ10นาฬิกากับอีก9นาทีนะคะผู้ฟังคะช่วงนี้ตลาดหุ้นก็เปิดทำการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยเราดูช่วงเวลานี้นะคะก็ 1,550.12 จุดนะคะตอนนี้ลบไปประมาณ 0.21 จุดเราจะได้ไปดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะคะซึ่งวันนี้แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยจะไปในทิศทางไหนนั้นนี่ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะตอนนี้เราจะไปคุยกับทางคุณณัชพลนะคะจากบลยวนต้าประเทศไทยนะคะคุณณัชพลคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันหน่อยค่ะดูบรรยากาศการลงทุนนะวันนี้แต่ว่าตลาดหุ้นไทยเราดูเหมือนว่าช่วงนี้ก็จะเป็นภาพสีเขียวนะคะสีเขียวมาติดกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเปิดมุมมองดูแล้วเนี่ยบรรยากาศในการลงทุนมีปัจจัยไหนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมคะหรือว่าปัจจัยทั้งในและต่างประเทศมีปัจจัยไหนที่น่าสนใจต่อบรรยากาศการลงทุนบ้างคะ
5: ครับจริงๆแล้วตลาดภาพรวมในวันนี้ถือว่าโทนออกมาดูค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าที่อาจจะเห็นมีแดงๆตอนเช้าไปสักเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นตัวของฝั่งของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วงหลังผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงวันนี้ก็เลยจะมีพักๆลงไปบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมในของเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยถือว่าดูค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วฝั่งของตัวออกกลางเองเนี่ยก็ถือว่าดูมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับดูมีความคาดหวังเชิงบวกเข้ามาว่าจะสามารถเจรจากันได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำใหทั้งราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ก็อ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็ทำให้ฝั่งของบอนด์ยีลด์สหรัฐเองก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ผมมองว่าน่าจะทำให้หุ้นกลุ่มพวกแอนตี้ออยล์พวกนี้สามารถกลับมานำตลาดได้นะครับก็เพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเราก็เลยมองว่าหุ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้น่าจะสามารถไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นะครับหุ้นกลุ่มเด่นๆเลยเนี่ยก็คิดว่าอย่างพวกโรงไฟฟ้าเมื่อวานก็เด้งมาแหละแต่วันนี้คิดว่าหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์น่าจะค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าพอราคาน้ำมันดิบลงราคาน้ำมันในประเทศเนี่ยก็น่าจะลงตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความกังวลเกี่ยวกับระดับการบริโภคเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มคลายตัวมากขึ้นก็ทำให้ภาพรวมของระดับการบริโภคในประเทศหลังจากนี้ผมมองว่า น่าจะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวได้แล้วมันก็จะทำให้หุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับพวก domestic play เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเอาperformได้นะครับหุ้นที่เราชอบเลยเนี่ยจะเป็นฝั่งของfinance นะครับเพราะว่าได้ทั้งตัวระดับการบริโภคที่ดูดีขึ้นรวมถึงบอนด์ยิวลงด้วยแล้วก็หุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยอย่างพวกคาร์บอนเองก็ยังดูน่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างพวกบริหารจัดการหนี้อะไรต่างๆก็ยังดูโอเคเหมือนกันนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่คิดว่าดูน่าสนใจคือเมื่อวานเนี้ยตัวของเลขส่งออกเนี่ยรายงานออกมาแล้วออกมาดีกว่าคาดด้วยนะครับออกมาขยายตัว 23% ตลาดคาดแค่ 19% เท่านั้นเองซึ่งกลุ่มที่ดีๆเลยเนี่ยก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถูกเล่นเก็งกำไรนำมาแล้วแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าอยากให้จับตาดูเนี่ยคือกลุ่มส่งออกไก่แปรรูปนะครับที่ตัวเนี้ยขยายตัวเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วโต 6% เยนเยนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดูน่าสนใจแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของกลุ่มฟาร์มสัตว์บกเองเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาเล่นเยอะนะครับแล้วก็อย่างตัวของกลุ่มฟาร์มเองเนี่ยพวกต้นทุนอย่างเม็ดถั่วเหลืองหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยเริ่มปรับตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวตามสภาวะตลาดได้นะครับในระยะถัดไป
4: ค่ะฉะนั้นแล้วดูบรรยากาศดูเหมือนว่าจะโอเคเป็นแนวทางบวกไหนจะมีปัจจัยในประเทศด้วยใช่ไหมคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มใช้จ่ายมิถุนายนนี้ถ้าเราเจาะเป็นหุ้นรายตัวอย่างตะกี้ที่เราคุยถึงโครงการที่กำลังจะเริ่มเนี่ยพอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าตัวไหนยังไงบ้าง
5: ครับจริงๆแล้วโครงการที่จะเริ่มเนี่ยเรามองว่ากลุ่มที่มาโดยปกติมาเด่นเลยเนี่ยจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์ก่อนนะครับอย่างไฟแนนซ์เนี่ยพวกสวัสดิ์ MTC JMT พวกนี้ผมว่ามันได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าดูในฝั่งของคาร์บอนเองเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกโชว์หวย traditional trade พวกนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับอย่างพวก CPXA อะไรพวกนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่มีโอกาสจะได้รับประโยชน์จากฝั่งนี้เลยเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มครับเพราะว่าพวกกลุ่มเครื่องดื่มพวกนี้เขาวางขายในร้านผ่าน traditional trade บางส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้ากำลังซื้อมันเข้าไปตรงนั้นเยอะยอดขายเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้นะครับอย่างพวกโอสถสภา CBG เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ประโยชน์รวมถึงอิชิด้วยนะครับ
4: ค่ะนะคะหุ้นเด่นของวันนี้ล่ะคะที่ของบอโลยันต้าเลือกมาที่เป็นธีมหลักเลย
5: ถ้าเป็นหุ้นเด่นในวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็น JMT นะครับแล้วก็ CPO มาก็คือเล่นกับ Domestic Play แหละแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของตัวกลางที่ดูคลายตัวลงเราก็เลือกเป็นฝั่งของตัวมินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของฝั่งฟาร์มสัตว์บกที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็น CPF
4: ค่ะช่วงนี้กระแสเงินทุนต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมดูเหมือนว่าจะเริ่มทยอยกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอีกแล้วใช่ไหมคะคุณปัน
5: จริงๆแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอณปัจจุบันเองเนี่ยด้วยความที่ฝั่งของการเมืองบ้านเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ความกังวลอะไรต่างๆที่เคยมีก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มคลายตัวลงผมว่าฟันโฟลเนี่ยมันก็น่าจะไหลกลับเข้ามาในฝั่งของไทยมากขึ้นแหละแล้วก็ในตัวของธีมที่ประเทศไทยอยู่เองเนี่ยก็ดูมีความน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพวกระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะศึกษาอยู่นะครับรวมถึงแผน PTP ฉบับใหม่ถ้ามาจริงๆเนี่ยก็น่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมาได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นเม็ดเงินลงทุนแบบ FDI เองแล้วก็เงินทุนจากกระแสเงินลงทุนด้วยนะครับ
4: ค่ะมีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะในช่วงนี้ภาพของการลงทุน
5: จริงๆแล้วกลุ่มถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าบอนด์ยิลด์ที่มันเริ่มปรับตัวลงเนี่ยมันน่าจะทำให้คนเนี่ยมีการโหลดในฝั่งของสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นต่างๆเนี่ยที่ยังนอนอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นโอกาสได้นะครับนั่นแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะต้องศึกษาเลือกตัวดีๆเพราะว่าถ้ามีตัวไหนตัวนึงมันมีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตได้เนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะเป็นธีมที่ตลาดค่อนข้างชอบนะครับ
4: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
5: ครับยินดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นนักวิเคราะห์นะคะแนวโน้มของตลาดวันนี้ค่ะวันที่26พฤษภาคม2569นะคะมุมมองของบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะก็เป็นมุมมองที่ออกมาเป็นภาพเชิงบวกจากภาพที่ออกมานะคะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะมีข่าวอย่างของต่างประเทศเองเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนปัจจัยจะดีขึ้นนะคะคืบหน้าเจรจาสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเป็นเชิงบวกแล้วก็มีรายงานว่าสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยได้โจมตีเรืออิหร่านหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซสะท้อนว่าการเจรจาอาจจะยังไม่มียังมีความไม่แน่นอนและอาจจะมีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนบ้านเราก็จะเป็นภาพบรรยากาศอีก ภาพหนึ่งนะคะก็คือตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือนเมษายนนะคะพุ่งแรงกว่าที่คาดการแต่ว่าดุลการค้าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ปัจจัยลบเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพต่อ GDP ได้แต่มันจะมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เริ่มมีแรงประคองหุ้นมานะคะในเดือนมิถุนายนเพราะว่าจะมีการใช้จ่ายมิยอถึงกยก็คือ4เดือนนะคะก็น่าจะหนุนกำลังซื้อในช่วงปลายไตรมาส2ปี2026แล้วก็ชัดเจนขึ้นในไตรมาส3ปี2026นะคะจากเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบราวๆ 1.75 แสนล้านบาทกอบกับสมมติฐานนะคะที่ปัจจุบันที่คาดว่าสถานการณ์สงครามแล้วก็ราคาพลังงานจะเริ่มผ่อนคลายลงนะคะจะเริ่มผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งปีหลังจะสังเกตเห็นได้นะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันก็เหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะดีขึ้นฉะนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันสักหน่อยหนึ่งนะคะไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์รายค่ายอื่นๆบ้างนะคะอย่างบล.ดาวโอประเทศไทยค่ะดาวโอประเทศไทยตอนนี้ก็มองนะคะว่าคาดการณ์ดัชนียังคงตอบรับทางบวกแล้วก็แนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าก็ยังคงต้องระวังอยู่นะคะมีตัวแปรสำคัญที่จะออกมาซึ่งก็คงจะต้องจับตามองดูภาพบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีแรงซื้อกระจายกันไปหลายๆกลุ่มด้วยนะคะซึ่งการกระจายภาพตรงนี้เนี่ยค่ะผู้ฟังคะก็หุ้นน้ำมันนะคะก็จะเป็นผู้เสียผลประโยชน์จากข่าวเตรียมหยุดยิงในครั้งนี้เหมือนกันถ้าไล่เรียงดูปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาในเวลานี้นะคะปัจจัยในประเทศนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เราพูดถึงกันไปนะคะตอนนี้คนที่ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเนี่ยก็เข้าไป25ล้านคนแล้วนะคะเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสจำนวน18ล้าน12,406คนแล้วก็ผู้ลงทะเบียนใหม่อีก5ล้าน742,791คนตัวเลขนี้ก็ไปสะท้อนความเชื่อมั่นแล้วก็จะช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ไทยก็ขัดดุลการค้าทำสถิติผลจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านด้วยก็ส่งผลให้การนำเข้าน้ำมันกับก๊าซก็พุ่งขึ้นล่าสุดนี้กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขขัดดุลการค้าของไทยเดือนเมษายนแตะไปที่10,021ล้านดอลลาร์ซึ่งกว้างที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่ปี1991เลยนะคะยอดการนำเข้าพุ่งขึ้นถึง 45% สูงกว่าคาดการและขณะที่การส่งออกขยายตัวที่ 23.1% หรือว่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยในประเทศนะคะผู้ฟังแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะยังจะต้องตามนะคะตามดูการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นำทีมไทยแลนด์ไปหารือ5บริษัทยักษ์ของฝรั่งเศสอยู่นะคะก็น่าจะมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้ FDI นะก็น่าจะมาช่วยผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตและก็การเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศในรูปแบบ FDI อ่ะมันน่าจะช่วยหนุนภาพรวมการลงทุนของไทยให้สูงขึ้นมาได้นะคะก็หุ้นที่ได้นี่ส่งเป็นระดับต้นๆก็น่าสนใจนะก็โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะอันนี้ภาพถึงนายกรัฐมนตรีที่นำทีมไทยแลนด์ไปหารือกับผู้ประกอบการที่ฝรั่งเศสนะคะส่วนตอนนี้เราจะไปติดตามดูแนวโน้มราคาทองกันสักหน่อยหนึ่งค่ะในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะคะบรรยากาศในภาพของการลงทุนจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะว่าทองคำบ้านเราวันนี้รอบแรกก็ลงไป250บาทต่อบาททองคำนะคะโดยที่สมาคมค้าทองคำก็มองค่าเงินบาทนะคะไว้ที่32บาท58สตางค์ค่ะแล้วก็กลด์สปอต 4,539 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะวันนี้เราจะไปดูแนวโน้มราคาทองกันกับทาง YLG Brent and Futures นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณแชมป์วรุษรุ่งขำค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันนิดนึงนะคะสำหรับในส่วนของมุมมองบริษัท YLG Brilliant International จำกัดนะคะก็ดูจากราคาทองในวันนี้ลบไป250บาทต่อบาททองคำแนวโน้มวันนี้เนี่ยค่ะคือเรามองยังไงสำหรับไอเห็นบอกว่ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านแรกไปได้นะคะมันมีประเด็นหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาทองลงไปคะ
6: ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับซึ่งต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยมีสัญญาณของการคลี่คลายนะครับ เราเริ่มเห็นข้อตกลงแล้วก็การตกลงทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจในการยุติการสู้รบชั่วคราวนะครับซึ่งน่าจะกินระยะเวลาเนี่ยประมาณ60วันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่ามีกระแสข่าวออกมาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับออกมาโพสต์ที่ทวิตโซเชียลว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็จะเป็นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกฝ่ายนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมองว่าสงครามในตะวันออกกลางกำลังจะยุติประเด็นสงครามที่กำลังจะยุติกดราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลงนะครับหลุด100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งเบรนท์แล้วก็ WTI แต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าพอมาดูสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยหันไปทางฝั่งอิสราเอลนะครับก็มีการโจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อิสราเอลเนี่ยจะต้องไม่มีการโจมตีกลุ่มดังกล่าวแล้วก็จะต้องไม่ลุกลามในส่วนของเลบานอนนะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นตัวนึงที่ทำให้ตลาดไม่แน่ใจครับว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งมีอิสราเอลเป็นเงื่อนไขด้วยจะสามารถปฏิบัติได้จริงไหมเพราะว่ายังไม่ทันลงนาม MOU เลยตัวอิสราเอลเนี่ยมีการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แล้วก็โจมตีเลบานอนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่ายังมีรายงานนะครับว่ากองกำลังของสหรัฐเนี่ยมีการโจมตีในส่วนของเรือขนส่งแล้วก็ปฏิบัติการทางการทหารต่อรูปแบบของการโจมตีอิหร่าน เพิ่มเติมในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับแม้ว่ารายงานข่าวเนี่ยจะเป็นการบ่งชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะของการป้องกันตัวแล้วก็เป็นการเคลียร์ในส่วนของทุ่นระเบิดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าภาพความตึงเครียดหรือการกลับมากระทบกระทั่งกันอีกครั้งเนี่ยก็ทำให้ตลาดไม่แน่ใจครับว่าข้อตกลงสันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมของทองคำจริงๆวันจันทร์บวกขึ้นมา60เหรียญเช้าวันอังคารลดลงไปครึ่งนึงนะครับ30เหรียญก็เลยทำให้ภาพการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยยังเป็นการแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับโดยรวมๆเนี่ยก็ทองคำในสัปดาห์นี้ยังบวกได้ราวๆประมาณ30เหรียญนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังเหมือนยังมีลุ้นแล้วก็ยังมีหวังว่าจะเห็นสันติภาพในตะวันออกกลางรวมทั้งถ้ามาดูภาพของตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกณปัจจุบันเนี่ยก็มีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นไม่เยอะนะครับสัญญาณของราคาน้ำมันดิบที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนมองว่าภาพของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็น่าจะยังคงมีหวังหรือยังคงมีลุ้นอยู่ที่จะยังคงเห็นสันติภาพในตะวันออกกลางครับ
4: ค่ะนะคะแต่ว่ามันก็ยังตกอยู่ในความไม่แน่นอนอยู่ดีใช่ไหมคะพูดถึงสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา
6: ใช่เลยครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าท่าทีของสหรัฐกับอิหร่านจะมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆเงื่อนไขในข้อตกลงเนี่ยก็จะมีประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยในส่วนของเงื่อนไขว่าอาจจะต้องมีอิหร่านขอโทษครับจะต้องมีในส่วนของประเทศที่3นะครับอย่างเช่นกาตาร์หรือซาอุดีอาระเบียเข้ามาร่วมลงนามสันติภาพดังกล่าวด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดเฝ้าจับตาหรือเฝ้าดูนะครับว่าข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวเนี่ยจะมีการบรรลุข้อตกลงได้หรือเปล่าหรือจะมีการลงนามของกลุ่มประเทศต่างๆหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยพอมีเงื่อนไขหรือรายละเอียดอะไรที่เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจนอกจากนี้นะครับภาพของตัวราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลงจริงแต่ก็ยังอยู่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย ก่อนที่จะเกิดภาพสงครามในตะวันออกกลางนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอยู่ในระดับ60-70เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับการที่ราคาน้ำมันเนี่ยยังอยู่ในระดับ90ต้นๆ90ปลายๆสูงกว่าระดับ60-70เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังคงทำให้นักลงทุนมองว่าภาพของเงินเฟ้ออาจจะยังคงอยู่ในระดับสูงประเด็นเงินเฟ้อที่ไม่ได้มีการลดลงเร็วและก็แรงหากสถานการณ์คลี่คลายภายในระยะเวลาอันใกล้นะครับยังคงทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการมองหรือมีการประเมินครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินหรือถ้าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปแล้วก็เศรษฐกิจอยู่ในภาพของไม่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากนักนะครับ
4: ค่ะ
6: นักลงทุนเนี่ยโทษครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจะมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินหรืออาจจะหันกลับไปขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการกดเงินเฟ้อให้ปรับตัวลงก็เป็นได้นะครับความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่ครับ
4: ค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้คือปัจจัยใหม่ๆมีบ้างไหมคะในส่วนของไอ้บรรยากาศทองคำนะคะเพราะดูเหมือนว่าเราก็จะเป็นปัจจัยเดิมใช่ไหมคะถ้าจะดูทั้งเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหรือว่าแม้แต่เงินเฟ้อหรือว่าเรื่องของเฟดที่ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นเรามีลุ้นปัจจัยใหม่เพิ่มเติมมีอีกไหมคะ
6: ครับในส่วนของปัจจัยใหม่ๆเนี่ยณตอนนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยยังรอดูในส่วนของภาพการเจรจากันของกลุ่มโดฮานะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการตกลงหรือเจรจากันเกี่ยวกับพลังงานของโลกนะครับซ
4: ึ่
6: งจะมีการประชุมกันที่กรุงนิวเดลีนะครับขอโทษครับเป็นการประชุมของกลุ่มครอสนะครับซึ่งจะมีญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็อินเดียนะครับการประชุมของกลุ่มครอสที่กรุงเดลีเนี่ยประเทศอินเดียนะครับตลาดเฝ้าจับตาครับว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยจะสามารถตกลงหรือเจรจากันเกี่ยวกับทิศทางพลังงานของโลกได้หรือเปล่าทั้งนี้เนี่ยกลุ่มฟอสดังกล่าวเนี่ยมีสหรัฐเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับตลาดก็เลยมองว่าอาจจะมีการโน้มน้าวให้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยหันเข้ามาซื้อน้ำมันจากทางฝั่งสหรัฐมากกว่าทางตะวันออกกลางนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดยังเฝ้าจับตาหรือยังเฝ้าดูอยู่ครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยด้วยต้นทุนค่าขนส่งนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้กลุ่มคอสเนี่ยยังคงต้องซื้อน้ำมันจากทางตะวันออกกลางอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลายประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรสหรัฐอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับอาจจะมีการแบ่งสัดส่วนการซื้อพลังงานไปเพิ่มกับในฝั่งสหรัฐบ้างนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าการตกลงหรือการเจรจาดังกล่าวไม่บรรลุผลนะครับหรือไม่สามารถโน้มน้าวได้ก็จะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาบวกกับตัวทองคำครับเพราะว่าถ้าอิทธิพลของอิหร่านในการซื้อขายน้ำมันตลาดโลกเนี่ยยังคงตะวันออกกลางยังสามารถคุมพลังงานโลกได้อยู่นะครับหรือคุมปริมาณน้ำมันที่ส่งออกมาให้โลกใบนี้บริโภคได้อยู่นะครับก็อาจจะทำให้อำนาจของทางฝั่งสหรัฐในการคุมพลังงานโลกเนี่ยลดลงครับ

0: ครียดอาจจะคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางซึ่งถ้าสถานการณ์ดังกล่าวจบลงจริงทองคำก็มีโอกาสหยุดลงแล้วก็มีโอกาสกลับไปขึ้นได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้หรือยังไม่มีทองคำในมือนะครับแนะนำเป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นโดยใช้แนวรับ 4,527 4,487 เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรออนนะครับ 69,900 69,300 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนเข้าเสี่ยงซื้อครับถ้าไม่หลุดก็ลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นนะครับทองคำเนี่ยมีแนวต้าน 4,589 เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ราคาขยับเข้าใกล้ระดับดังกล่าวก็ยังคงมีแรงขายสลับกลับลงมานะครับดังนั้นถ้าราคาขยับขึ้นแล้วไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆหรือสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางไม่คลี่คลายก็แบ่งขายออกมาก่อนคิดเป็นทองไทย 7,900 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าราคาสามารถเบรกเอาท์หรือยืนเหนือแนวต้านระดับดังกล่าวได้ก็ประเมินแนวต้านถัดไป 4,607 เหรียญหรือ 71,150 บาทต่อบาททองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากประเด็นในตะวันออกกลางแล้วนักลงทุนยังมองเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งจะสะท้อนทั้งทิศทางอัตราเงินเฟ้อแล้วก็สะท้อนถึงการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับอย่างเช่นตัวคอ PCEแล้วก็ตัวประมาณการครั้งที่2ของตัว GDP นะครับซึ่งจะมีการเปิดเผยในช่วงเวลา 1:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยทั้ง2ตัวเลยนะครับขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการเฟดหรือประธานเฟดสาขาหลายท่านเลยครับออกมากล่าวสุนทรพจน์นักลงทุนก็เลยโฟกัสหรือจับตาดูท่าทีหรือการส่งสัญญาณต่อการแนะแนวทางต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งถัดไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนดังนั้นการประชุมครั้งดังกล่าวก็อาจจะส่งผลต่อภาพของแนวโน้มที่ทางอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มของตัวราคาทองคำในระยะถัดไปได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะแนวโน้มของราคาทองสำหรับวันนี้นะคะกับทางบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ยังคงจะต้องจับตาดูสถานการณ์ความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังคงคืบหน้าไปแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะมาเช้าวันนี้สถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยตกอยู่ในความไม่แน่นอนเพราะว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐเนี่ยระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านตอนใต้เป้าหมายหลักก็คือฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เรืออิหร่านที่พยายามวางทุ่นระเบิดทางทะเลโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะปัจจัยดังกล่าวก็กลับมาหนุนราคาน้ำมันซึ่งกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็การคาดการณ์การขึ้นของดอกเบี้ยของเฟดด้วยอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำค่อนข้างมากนะคะส่วนในภาพอื่นๆเนี่ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอย่างของค่าเงินบาทเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูจากมุมมองของกรุงไทย Global Markets นะคะแนวโน้มของค่าเงินบาทวันนี้คือเปิดตลาดมาเนี่ย32.54 บาทก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะจากระดับปิดของวันก่อนหน้าปิดที่ระดับ32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งค่าเงินบาทเองเนี่ยเดี๋ยวโน้มยังคงมุมมองเดิมเงินบาทยังคงเสี่ยงเผชิญกับ two way risk ในช่วงระยะสั้นขึ้นกับพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่มีความไม่แน่นอนสูงอยู่ก็ทำให้ผู้เล่นในตลาดก็ควรจะใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลยุทธ์ options ที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงนะคะก็มองว่าผู้เล่นในตลาดอาจจะต้องรอ ุ้นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านให้มีความชัดเจนก่อนที่จะมีการปรับสถานะถือครองอย่างมีนัยสำคัญต่อไปค่ะกับช่วงวันนี้ค่ะตลาดยังขาดการรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะข้อมูลฝั่งสหรัฐที่มักจะขับเคลื่อนให้ตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวนสูงทำให้การเคลื่อนไหวของเงินบาทอาจจะมีลักษณะไซด์เวย์แถวโซน32.5

50โดยเงินบาทอาจจะมีกรอบการเคลื่อนไหวในระหว่างวันราว20-30สตางค์นะคะเงินบาทมีโอกาสทยอยแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ32.20-32.30ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะในกรณีที่การเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ผู้เล่นในตลาดต่างจับตาว่าเมื่อไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการเปิดการเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซในทางกลับกันนะคะถ้าหากการเจรจาหยุดยิงครั้งนี้ล้มเหลวก็กังวลว่าผู้เล่นในตลาดจะกลับมาระมัดระวังมากขึ้นว่าสถานการณ์เสี่ยงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นสหรัฐกับอิสราเอลนะคะอาจจะดําเนินการโจมตีใส่เป้าหมายของอิหร่านเพิ่มเติมนะคะเช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงการหยุดยิงค่ะหรือว่าอาจจะเร่งให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเขาก็เลยมองว่าเงินบาทอาจจะเสี่ยงอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านแรกแถว32.75 บาทถึง32.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนแนวต้านถัดไป33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสอดคล้องกับการพุ่งขึ้นแรงของราคาน้ำมันดิบที่อาจจะนำไปสู่ความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักโดยเฉพาะเฟดนะคะซึ่งขณะเดียวกันอาจจะเห็นการปรับตัวขึ้นของทั้งเงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยูสิบปีสหรัฐพร้อมกับการปรับตัวลงอีกครั้งของราคาทองคำนะคะก็จะมีการเสี่ยงปรับลดลงโซน4,300ถึง4,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็มีการเน้นย้ำนะคะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็พร้อมจะขับเคลื่อนตลาดการเงินได้ทั้งสองทิศทางขึ้นกับพัฒนาการของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เงินบาทรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะคะกับทรูเวลิกซ์ที่มีความผันผวนที่สูงกว่าปกติซึ่งผู้เล่นในตลาดก็ควรจะใช้การประเมินสถานการณ์กันด้วยนะคะช่วงนี้ฉะนั้นโดยภาพรวมของกรุงไทยมองว่ายังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่านะคะเงินบาทแกว่งตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจนบาทในภาพกรอบวันนี้นะคะอยู่ที่32.40ถึง32.60ค่ะเป็นคาดการณ์ของกรุงไทยส่วนเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยนะคะที่เปิดมุมมองมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบ้านเราตอนนี้นะคะหุ้นไทยมีแรงซื้อกระจายไปหลายๆกลุ่มนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาแล้วก็เรื่องของประเด็นฟันโฟลว์และตลาดการเงินนะคะเพราะว่าเรายังสังเกตเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นเซ็ตกับ MAI นะคะมูลค่า857 ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาดตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามานะคะมูลค่า1,104 ล้านบาทอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ5 ปีก็กลับลดลงเล็กน้อยมาที่ 1.76% ค่าเงินบาทที่ปิดที่32.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังต้องรอดูท่าทีสหรัฐกับทางอิหร่านกันอยู่ต่อไปนะคะปัจจัยต่างประเทศก็เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องของทิศทางตลาดสหรัฐแล้วก็บอนด์ยูตลาดสหรัฐปิดทําการ1 วันเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็จะกลับมาเปิดซื้อขายวันนี้ค่ะคาดว่ารับแรงบวกตามตลาดเอเชียและยุโรปแนวโน้มเงินเฟ้อที่จะลดลงหลังจบสงครามก็จะกดให้บอนด์ยูปรับตัวลงได้ซึ่งก็จะเป็นบวกต่อการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มเติบโตแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงนะคะแต่ว่าเป็นปัจจัยกดดันต่ออันนี้ก็ฝากกันนะคะให้จับตาดูเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้คุยกับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มาในเวลานี้ค่ะ

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียสิบนาฬิกา42นาทีค่ะผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะได้ไปคุยกับมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์สุรชัยกัมพรนนท์วัฒน์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับตั้งแต่และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการ
7: เทศกาลไทยช่วยไทยพลัส
0: ใช่ค่ะ
7: คักมากเลยนะครับ
0: คักมากแต่เมื่อวานแล้วอาจารย์60/40ตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์อยู่นะอาจารย์ยังไม่หมดนะคะจาก30ล้านสิทธิ์ตอนนี้ไปเช็คดูอ่ะเดี๋ยวขอกดดูอีกรอบหนึ่งเอาแบบว่าเรียลไทม์เลยนะอาจารย์นะ
7: อัปเดตเลย
0: 5,557,242 สิทธิ์ค่ะที่ยังเหลืออยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนะ
7: ได้ข่าวว่าน้องเตยเป็นคนกดคนแรกเลยเหรอ
0: ใช่พอดีว่าทำรายการเช้าทำรายการอยู่ห้องส่ง6 โมงตึ้งโอเคเลย
7: ไม่ถึง 10% เลยด้วยนะครับก็แสดงว่าได้รับความสนใจนิยมมากนะครับโดยเฉพาะนะครับแม่ได้บอกว่าแม่มีรอบนี้อะไรออกให้ 60% เราควัก 40% ขึ้นมา
0: ใช่เราพวก40ก็เป็นการเถียงกันบางคนก็จะงงเข้าใจว่าเฮ้ย60 40ก็สมมติว่าให้เดือนละพันเราก็เติมเงินไปอีก400อย่างนี้เหรอต่อเดือนใช่ไหมอาจารย์
7: เราก็เข้าใจอย่างนั้นนะนักคณิตศาสตร์เขาว่าไงอ่ะน้องเตย
0: เขาก็เลยต้องคลายข้อสงสัยนะคะว่าคือจริงๆอ่ะรัฐบาลเนี่ยเขาจ่ายให้เราใช่ไหมคะสนับสนุนเขาจะจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% อันนั้นถูกต้องแล้วเขาจำกัดวงเงินที่รัฐช่วยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อวันทีนี้การเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนครบ 4,000 บาทตามที่โครงการกำหนดเดือนละพันนี่คือต้องใช้ให้หมดนะไม่สามารถทบเดือนถัดไปได
7: ้
0: เราก็ต้องมาวางแผนนักคณิต ศาสตร์เนี่ยซึ่งเก่งเตยก็ไม่เก่งเตยก็เลยจะต้องไปดูว่าเฮ้ยเขาคิดอย่างนี้ตอนแรกก็คิดแบบหลายๆคนเลยค่ะก็คือ600กับ400อ่ะมันก็ 1,000 แต่เขาสนับสนุนเราเดือนละพันไงอาจารย์เขาให้เราเดือนละพันใช่ไหมฉะนั้นแล้วก็จะเป็นภาพเราจะต้องเงินที่ประชาชนจะต้องเติมจีวอลเล็ตในแอปเป่าตังค์เพื่อเตรียมไว้จ่ายจะใช้แบบพันหนึ่งหมดไม่ต้องให้เหลือเลยเนี่ย666.67 บาทต่อเดือนค่ะอาจารย
7: ์เลยอย่างน
0: ั้
7: น
0: เป๊ะเลยเติมไป667ก็ได้อ่ะไม่ต้องมีจุด
7: อืม
0: ใช่ไหม
7: หมายถึงว่ารัฐบาลออกให้เรา667บาทแล้วเราก็ต้องส่วนต่างสิ
0: ไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยออกให้เรา 1,000 เขาให้เรา 1,000 เราอ่ะเงินเราอ่ะค่ะอาจารย์667บาทต้องเติมไปเพื่อที่จะใช้เงิน 1,000 บาทให้หมดจนเหลือ0
7: อ๋อไม่หมดก็ไม่ทบแต่ว่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรมั้งไม่ต้องเสียก็ได้ใช้เกินได้
0: แต่ถ้าคุณอยากใช้แบบว่าคุ้มค่าภาษีที่ฉันจ่ายไปฉันเอาให้หมดเลยไม่เหลือ
7: เรียงเลยงานนี
0: ้
7: งานนี้งานนี้ตั้งหลักแล้วนะครับแต่เอาเข้าจริง667บาทต่อแล้วต่อเดือน
0: ต่อเดือน
7: มันตกวันนึง20บาทเองนะน้องเตยมันไม่เยอะน
0: ะแล้วทีนี้เราต้องใช้ไม่เกิน200บาทนะพอรัฐออกให้200เราก็ต้องเราก็ต้องออกเองอีกงี้ไงสมมติว่ายอดซื้ออาจารย์ซื้อผัดกะเพรากับข้าวแกงไป100บาทใช่ไหมคะรัฐจ่ายให้60เราจ่ายอีก40เงี้ยถ้ายอดซื้อ200บาทรัฐจ่ายให้120ประชาชนจ่ายเอง80แต่ถ้ายอดซื้อ333บาทอันนี้คือเต็มแม็กเลยค่ะเพราะรัฐเขาจะช่วยเรา200ใช่ไหมคะอาจารย์เขาให้เราแค่วันนะต่อวันนะต่อวันเนี่ย200ห้ามเกินถึงแม้คุณจะมี 1,000 ของรัฐแล้วเราโอนของเราไป667บาทแต่ต้องไม่เกิน200บาทต่อวันอ่ะรัฐบอกว่าฉันช่วยเธอวันละ200ในพันหนึ่งเราจะใช้ทุกวันก็ได้ให้มันหมดไปใน3-4 วัน5วันแต่หรือเธอจะเอาสะดวกรัฐจ่าย200เราควักเงินจ่ายควักมา133บาทยอดก็จะเป็น333ค่ะอาจารย
7: ์เนี่ยไปตลาดตอนนี้200บาทซื้ออะไรไม่ได้เลยนะเนี่ย ซื้อข้าวซื้อผักซื้ออะไรก็ตับเดียวมัน
0: ก็ซื้อให้มัน333แล้วกันซื้อเตยกำลังจะวางแผนอยู่เตยน่าจะซื้อพวกสบู่ยาสระผมยาสีฟันอยู่ได้
7: แต่ว่าถือว่าดีมีกว่าดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าหลักคิดก็คือว่าเราจับจ่ายอยู่แล้วใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะแล้ววันนี้มีรัฐมาเติมให้มาแชร์ให้เราก็อย่างน้อยก็ประหยัดไปได้นะครับแต่สำหรับใครที่อาจจะใช้ไม่ถึงประหยัดได้ก็ไม่จำเป็นต้องเบ่งให้หมดนะ เพราะว่ามันมีส่วนที่เราต้องควักไงนะครับก็ใช้เงินใช้ทองตอนนี้ก็ต้องประหยัดหน่อย
0: ใช่ค่ะอาจารย์
7: ต้อง
0: ประหยัดหน่อยแต่ทีนี้มันจะดูคึกคักไงพ่อค้าแม่ขายแล้วรอบนี้จะมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเยอะอยู่นะอาจารย์นะ
7: ถูกต้องอันนี้วันนี้ก็เลยจะมาคุยตรงนี้เพราะว่าดีเทลเนี่ยผู้ฟังคงติดตามลงทะเบียนแล้วก็ดีดตัวเลขได้แล้วนะครับน้องเตยเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็ดีดละว่าวันหนึ่งถ้า200เนี่ยมันก็จะได้เต็มแม็ก333มาบวกก็กลายเป็น500กว่าบาทนั่นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาคุยในรายการน้องเตยคือถ้าฝั่งผู้ซื้อก่อนคือฝั่งผู้บริโภคถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเบ่งนะครับไม่จำเป็นก็ใช้จ่ายปกติประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเพราะบางคนพอมีตัวนี้เข้ามาปุ๊บเหมือนบางส่วนได้เปล่าก็เร่งซื้อเร่งอะไรไปเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นนะบอกตรงๆเวลานี้ประหยัดดีกว่าใช้ไม่หมดดีกว่าใช้เกินกำลังเกินตัวก็มีผลต่อการกระตุ้นกำลังซื้อไม่มีแล้วก็ทำให้คนรู้สึกมีจิตวิทยาตัวนี้สำคัญสุดนะน้องเตยมีจิตวิทยามามีจิตวิทยามวลชนที่อย่างน้อยวันนี้เงินในกระเป๋ามี200บาทแต่เอ้ยเพดานมันไปถึง500กว่าบาทการซื้อของก็มีจิตวิทยาในเรื่องการทำให้มีกำลังซื้อนะครับเป็นไปได้
0: ค่ะ
7: แล้วก็เวลาซื้อของซื้ออะไรก็บางคนก็อาจจะซื้อในตลาดซื้อในนู่นนี่นั่นได้แต่ใครที่ซื้อแล้วคิดว่าโอเคมีค่าจ่ายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็ไปอย่างอื่นไอ้ช่วงนี้มีประเด็นที่ผมอยากจะเตือนในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะ
0: ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นสินต้องพยายามสร้างเพิ่ม
7: ไม่ใช่ว่าได้ตรงนี้มาแล้วไปรูดบัตรไปใช้อย่างอื่นนะครับมันก็กลายเป็นหนี้เป็นสินเพราะอย่าลืมนะส่วนใหญ่นะคนที่ลงทะเบียน5 ล้านคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีการสำรวจว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะมีไม่หนี้บ้านก็หนี้รถ ไม่นี่รถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีนี่บัตรเครดิตบ้างผ่อนบ้างอะไรบ้างมันมีนี่
0: ค่ะอาจารย
7: ์มันมีนี่เก่าอยู่ก้อนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก
0: ็
7: ช่วงนี้มันค่าลดค่าใช้จ่ายลงเราเคยซื้อของมือหนึ่งวันหนึ่ง 4-500 วันนี้ก็ไม่ได้จ่ายน้อยลงก็เท่ากับเงินส่วนนั้นเนี่ยเก็บไว้ใช้จ่ายต่อไปหรือบริโภคต่อไปหรือประกันไว้ไปนะครับหรือลงลงกันแล้วในบ้านมีหลายคนมาช่วยกันแชร์แล้วก
0: ็ค่ะ
7: กลายเป็นเงินกองกองกลางของบ้านเพราะอันนี้ต่อคนใช่ไหมน้องเตย
0: ค่ะต่อคนค่ะอาจารย
7: ์บ้านน้องเตยสมมติมี 4-5 คนแล้วก็ถือว่า5คนแล้วก็ลงขันกันเนี่ยเสียคนละ200บาทแต่ได้พอร์ต5คนก็5คนนี้ก็ 2,000 กับ 3,000 บาทแล้วนะ
0: ค่ะอาจารย
7: ์ถือว่าเยอะนะครับนั้นก็มาเตือนว่าก็ได้มาโปรโมชั่นรัฐบาลช่วยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรืออาจจะต้องประหยัดดูแลตัวเองให้หนักขึ้นหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเดือนนี้เปิดเทอมด้วยนะครับเพิ่งเปิด
0: ใช่เขาจะจ่ายมันจะเยอะค่ะ
7: โอ้รับรองได้ว่าแต่ละครัวเรือนขึ้นมาเยอะบางคนก็ต้องไปอาศัยอะไรช่วงรับจำนำเพื่อนคู่ใจยามยาก
0: ถ้ามันมีของจำนำก็ดีนะอาจารย์ถ้าไม่มีของจำนำจะลำบากอีกนะ
7: ไม่มีของจำนำนี่ก็ต้องไปนี่แหละเดี๋ยวไปกดบัตรเครดิตมั่งกดเงินสดมามั่งไม่มีบัตรไม่มีอะไรอีกก็ต้องไปยืมนอกโลกไม่เป็นภาระครับอันตรายช่วงนี้เป็นนี้ไม่ได้นะช่วงนี้ต้องใครหยุดได้ยั้งได้ต้องเบาลงเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งผู้ขายต้องเตยต้องเตยคิดว่าฝั่งผู้ขายแฮปปี้ไหม
0: ถ้าขายดีเขาก็แฮปปี้นะ
7: กำลังซื้อมาถึงขึ้นมาขนาดนี้
0: เขาก็ไปต้องหาของมาสต็อกมันต้องขายดีกว่าเดิมอยู่แล้ว
7: ฝั่งผู้ขายมีสิ่งที่จะมาเตือนอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือสต็อกมาบางคนแบบของสดด้วยแล้วโอ้โหเมื่อเช้าไปตลาดเนี่ยผมไปตลาดเนี่ยเมื่อเช้าเอ้ยทำไมคนคือคักจังเลยนะร้านข้าวปุ้งข้าวแกงขนาดว่ายังไม่เริ่มนะ
0: กำลังจะคิดว่าอาจารย์เขาเริ่มแล้วหรอ
7: ยัง
0: ตัวเองจำ
7: แต่ว่าเฮ้ยบรรยากาศมันเราไปซื้อเราไปอะไรนี่รู้สึกเอ้ยตลาดมันดูคือคักดีเนี่ยก็มีอย่างที่บอกมีจิตวิทยาเข้ามานะครับมีส่วนแต่ก็นี่ฝั่งผู้ขายเนี่ยต้องเตือนหนักๆข้อแรกคือเรื่องสต็อกสินค้าเนื่องจากช่วงนี้สังเกตดูนะช่วงนี้อาจจะวันก่อนฝนตกนี่ก็อาจจะทิ้งช่วงไม่เดือน2เดือนถูกไหมแต่ก็เข้าหน้าฝนหน้าโลซีซั่นหน้าเปิดเทอมมีกำลังกระตุ้นอยู่ตัวเดียวคือตัวเนี้ยตัวคดไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องบริหารแล้วก็ประเมินแล้วก็นะครับไม่ต้องถึงท่านอาศัยนักคณิตศาสตร์ก็ได้นะแต่ท่านต้องวางแผนและประเมินการซื้อวัตถุดิบนะครับประเมินการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงการนี้อาจจะมีผลทางจิตวิทยาอาจจะทำให้ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนสินค้าเนี่ยมันปรับขึ้นราคา
0: ค่ะ
7: ใช่ไหมเก่งยากขึ้นไหมประเมินยากขึ้นไหมมาเผยว่าเดี๋ยวมาเราจะขายเท่าไหร่เอ้าเฮ้ยไม่ต้องราคาอาจจะปรับขึ้นอย่างถุงพลาสติกปรับขึ้นหนังยางเนี่ยหนังยางเนี่ยจากถุงนึง50บาทตอนนี้มันขึ้นไป75บาทแล้ว
0: คือมันขึ้นนะต้นทุนมันจะสูงขึ้นไง
7: เห็นไหมเนี่ยไปซื้อข้าวแกงเห็นข้าวแกงเขามัดถุงมัดยางระหว่างนั้นแล้วก็แอบยืนถามดูนะขึ้นหมดเลยถุงพลาสติกดังนั้นเนี่ยต้นทุนเราไม่เหมือนเดิมนะครับจริงอยู่ว่ากำลังซื้อดีขึ้นมีกำลังมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ต้นทุนเราอะนะครับมันหนึ่งต้นทุนเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ท่านต้องดีดตัวเลขแล้วต้องเอาตัวเลขมาดีดดูนะว่าเบสเซ็ตเราเคยซื้อของวันหนึ่ง 2,000 บาทเนี่ยมันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและมันขึ้นอยู่กับอีกตัวนึงคือปริมาณในการสต็อกแต่ละวันแต่ละ2วันใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าก็ไปซื้อดอกไม้มาไหว้พระด้วยเนี่ยปรากฏว่าเขามีตู้แช่ตู้อะไรนี่เขาต้องประเมินนะเขาประเมินว่าเขาเอาสต็อกเนี่ยมันแช่แล้วมันถ้าเกิดขายไม่ออกดอกไม้พวงมาลัยเนี่ยมันเชลล์ไลน์มันสั้นเนี่ยนะครับปั๊บเดียวก็เน่าก็เสียอันนี้เขาก็เจอเยอะ
0: ของสดอ่ะค่ะ
7: ของสดของกินของทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนะครับที่เจอเรื่องสต็อกเรื่องราคากับเรื่องปริมาณท่านต้องอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าโอเคกำลังซื้อ5-6ล้านคนช่วยได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจว่ามันกระจายไปทั่วประเทศมันวิ่งมาหาร้านเรามากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะอาจารย
7: ์โอเค นี่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องเตือนดังๆอีกเรื่องหนึ่งตอนหมดเวลาจะขอเตือนก็คือเรื่องของเข้าระบบการรับโครงการนี้เรื่องภาษีเรื่องการบันทึกรายได้ท่านเข้าระบบแล้วนะครับอันนี้พูดเพื่อไม่ให้ตกใจนะแต่ว่าเคยผ่านมาหลายงวดแล้วนะเรื่องคนละครึ่งในอดีตแต่ว่าเราเข้าไปสแกนจ่ายเข้าไปสแกนจ่ายเบิกเงินเข้ามาทั้งหมดมันอยู่ในระบบนะครับดังนั้นนะครับปีนี้ปี69จะยื่นเสียภาษีปีนี้ก็ต้องไปยื่นปีหน้าเดือนไม่เกินเดือนมีนาปีหน้าสำหรับบุคคลธรรมดาก็ต้องสำนึกหรือว่านึกระลึกไว้ว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางนี
0: ้ค่ะ
7: นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเหมือนเป็นข่าวว่าโอ้โหเจอภาษีมูลค่าเพิ่มขายเกิน1.8 ล้านโดนแล้วนะบางคนก็รวมๆกันมาแต่ก่อนก็ไปยื่นเสียภาษีแค่ปีนึง 5-600,000มาเจอเอาตรงนี้เข้าไปกลายเป็นล้านกว่าฐานมันคนละตัวกันเลยนะใช่ไหมฐานภาษีมันคนละตัวกันบางคนเจอ5-6% 5% 10%มันกลายเป็น 15% 20% เดี๋ยวจะไปตกใจแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายภาษีปีหน้านี่กันไว้หน่อยนะกันรายได้กันเงินไว้สำหรับจ่ายภาษีด้วยนะครับเติมตัวเองไปนะครับก็มี2ประเด็นเนี่ยครับสำหรับฝั่งผู้ขายครับ
0: คือมันดูคึกคักแต่ก็ต้องดูต้นทุนอะไรด้วยใช่ไหมอาจารย
7: ์ต้องดูต้นทุนต้องดูการหมุนเงินของเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าระบบหลังบ้านเรื่องไม่ใช่ขายดีสแกนทั้งวันทุกอย่างขายดีแล้วแฮปปี้หลังจากนี้ไปก็ต้องวางเราต้องเข้าใจระบบด้วยนะไม่ใช่เอาขายดีเอารับอย่างเดียวรับจ่ายอุ้ยดีจังเลยวันนี้จากเดือนวันหนึ่ง4-5 พันกลายเป็น10,000-20,000ดีใจอีกใจจะแต่ถึงเวลาคุณก็ต้องเสียภาษีนะอย่าลืมน
0: ะ
7: ตัวนี้มันตามมาทีหลังมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ปิดจ็อบปิดโครงการหมดแล้วสิ้นปีนี้ไปว่ากันยื่นต้นปีหน้านะอีกตั้งนานนะ
0: ค่ะ
7: นะครับให้เข้าใจระบบด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
7: นะครับ
0: นะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากเลยนะคะ
7: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ่ะฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะสำหรับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมถึงพวกเราเองนะคะผู้บริโภคกับในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญที่จะครบกำหนดเวลาสิ้นสุดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญที่จะครบกำหนดเวลาสิ้นสุดในวันนี้
19: นางณัฐจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งในวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7 วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่กนิกาแก้วใสรายงาน
12: ส่วนกระแสข่าวการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลอนุทิน2นางณัฐจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปตามกำหนดเดิมส่วนจะมีการเลื่อนวันหรือไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศก่อนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับดูแลค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกทั้งหมดในงานศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์ทั้ง7 ราย
20: นายธนกรสังแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือคสมกเปิดเผยว่าเบื้องต้นคสมกจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับร่างผู้เสียชีวิตรวมถึงดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาส่วนมาตรการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดโอกาสให้ญาติเป็นผู้กำหนดวันและรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆตามความเหมาะสมโดยคสมกจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกทั้งหมด โดยขณะนี้คสมกได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง7รายอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานศพในทุกขั้นตอนขณะที่นายประรองพลพิองผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและยินดีรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกันดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมกำหนดบทลงโทษแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เอาเปรียบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศนายมามันอับดุรามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมออกกฎระเบียบที่อาจกำหนดบทลงโทษแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซึ่งอำนวยความสะดวกด้านการซื้อขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ละเมิดข้อกำหนดการคุ้มครองวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอินโดนีเซียนายมามันกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างกฎระเบียบดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะรวมถึงกลไกการให้รางวัลและการลงโทษสำหรับแพลตฟอร์มที่ดำเนินงานผ่านตลาดออนไลน์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผู้ขายที่พุ่งสูงขึ้นและข้อสงสัยว่ามีการเอาเปรียบตลาดในเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะปกป้องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอินโดนีเซียท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
3: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
9: นราพงศ์วัยวัฒน
10: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
13: รายการผีเล่นผีจริง
14: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
13: คลื่นข่าว 97 FM
14: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
13: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
14: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
13: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
14: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
13: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
18: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัด ทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
19: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
20: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันอังคารครับวันนี้เราพบกันอังคารที่26พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับถ้าผู้ฟังสามารถติดตามไลฟ์สดผ่าน Facebook Live หรือ YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านใดต้องการทักทายก็สามารถจะ text message ส่งมาบนหน้าแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มได้เลยนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี69นะครับซึ่งเป็นปีแห่งความสั่นคลอนในทุกๆเรื่องอย่างจริงๆจังๆท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราติดตามข่าวสารตั้งแต่ต้นปีมานี้รู้สึกมันสั่นคลอนไปหมดเลยนะฮะวันนี้ผมในฐานะที่รายการทุบโต๊ะโหนเนี่ยนะครับนำเสนอข่าวสารรอบโลกข่าวสารในบ้านของเราความเป็นไปของผู้คนในสังคมแล้วก็หยิบยกดวงดาวมาเปรียบเทียบเขาเรียกมาเทียบเคียงนะถ้าเกิดว่าเป็นโหนโบราณเนี่ยเวลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรในบ้านเมืองในสังคมในแผ่นดินเขาก็จะต้องหยิบกระดานชนวนมาท่านผู้ฟังมาไล่เรียงดูว่าเอ๊ะขณะนี้ดวงดาวมันทำมุมแบบนี้ปรากฏการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นเราจะรับมืออย่างไรนะกระแสดวงดาวที่มันสัมพันธ์กันแบบนี้มันจะนำพาโน้มน้าวนะชักนำให้จิตใจผู้คนนะไปในทิศทางใดมันจะเสื่อมหรือมันจะดีขึ้นแล้วเราจะรับมืออย่างไรโหราศาสตร์ก็มีประโยชน์แบบนี้นะครับส่วนฮวงจุ้ยหรือเรื่องของชัยภูมิอันนี้ก็เป็น องค์ประกอบสำคัญคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับดวงดีนะมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานเพราะบุพกรรมธรรมมาไม่เหมือนกันนะดวงชะตาเป็นตัวกำหนดพื้นฐานชีวิตว่าเป็นอย่างไรแต่การตัดสินใจของเจ้าของดวงชะตาว่าจะนำพาตนเองไปสู่เส้นทางไหนอันนี้เป็นเจ้าตัวจริงๆท่านผู้ฟังครับบางคนนี่โอ้โหสังเกตไหมฮะนะต้นปีที่ผ่านมาข่าวที่มันระทึกที่สุดคือกรณีครอบครัวใหญ่ของไฮโซคิมนะที่โดนคดีปั่นหุ้นเข้าไปนี่โดนทั้งแม่ทั้งลูกไปถามว่าฐานดวงดีไหมดีสิครับไม่งั้นจะเกิดมามีรถหรูหราอลังการขนาดนั้นได้อย่างไรแต่การเข้าไปพัวพันจนถึงขนาด DSI บอกว่าเป็นตัวการสำคัญอันเนี้ยแสดงว่าฐานชะตาเนี่ยดีแต่พฤติกรรมหรืออนาคตมันจะมีทางเป็นไปอย่างไรอยู่ที่ตัวเราเลือกกำหนดท่านผู้ฟังถัดมาคือสภาพแวดล้อมชัยภูมิที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นผมจึงเอาสองเรื่องนี้มาประกอบกันท่านผู้ฟังครับทีนี้ขณะนี้เนี่ยนะครับการโคจรของดวงดาวนะซึ่งเป็นธรรมหลักโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยบนท้องฟ้าที่ราศีเมษมีดาวอังคารโคจรเป็นเกษตราธิบดีอังคารมีพละกำลังมากนะครับและราหูก็โดดเด่นมากคือเป็นเกษตรเช่นเดียวกันอยู่ที่ราศีกุมเพราะฉะนั้นอังคารราหูซึ่งมันเป็นคู่แย่งชิงนะมันเป็นคู่หุนหันมันเป็นคู่แห่งความรุนแรงคือพูดง่ายว่าพร้อมปะทะใครที่มีดาวอังคารราหูเนี่ยจะชอบแย่งชิงช่วงชิงละเมิดนะละเมิดด้วยนะอังคารราหูนี่เป็นคู่ละเมิดเป็นคู่ล่วงล้ำนะ นั้นวันนี้ดวงดาวคู่นี้กำลังแสดงผลไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับเพราะว่าอังคารเป็นเกษตรที่ราศีเมษล่าสุดท่านผู้ฟังเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวกรณีที่อเมริกาบอกว่าเนี่ยจำเป็นต้องโจมตีอิหร่านอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตกลงป้องกันตัวหรือว่ายังไงเพราะว่าการเจรจากำลังดำเนินไปแต่อยู่ดีๆก็ซัดตุ้มเข้าไปทางตอนใต้ของอิหร่านเห็นไหมครับนะปากว่าตาขยิบปากก็อธิบายบอกกับประชาคมโลกว่ากำลังเจรจาใกล้จะได้ข้อยุติแล้วทรัมป์บอกไม่ต้องรีบใจเย็นๆค่อยๆนะคนทั้งโลกก็แหมใจชื้นนะดูแล้วเดี๋ยวสักพักมันคงจะเบาลงอยู่ดีๆก็ถล่มเข้าไปทีตอนนี้ ทรัมป์บอกว่าทางนี้บอกว่ามีความพยายามในการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสระหว่างเจรจาที่กาตาร์เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็นิ่งนอนใจไม่ได้เหตุการณ์ที่กำลังเดินต่อไปที่ช่องแคบฮอร์มุสว่าจะเป็นอย่างไรแต่ดวงดาวมันบอกเราท่านผู้ฟังครับว่าการเจรจามันคงยังไม่เป็นผลอย่างที่เราคาดคิดโดยเร็ววันนะครับเพราะพละกำลังของดวงดาวมันยังปั่นประสาททำให้ผู้คนเนี่ยตกอยู่ในอารมณ์อย่างที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับทีนี้อังคารราหูคู่นี้เนี่ยมันยังส่งผลไปถึงพฤติกรรมและพฤติการต่างๆของผู้คนในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับนะขณะนี้เนี่ยราหูที่เล็งไปที่ราศีสิงห์ผมขออธิบายท่านผู้ฟังนะครับคนราศีสิงห์นะต้องระวังตัวมากราศีสิงห์ยังหมายถึงผู้นำนะตัวแทนราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์นะครับยังไม่พอครับราศีสิงห์มันยังหมายถึงอะไรที่มันเป็นหนึ่งมันมีสปอตไลท์มีแสงในตัวเองเพราะสิงห์คือดาวอาทิตย์นะนี่ยังไม่รู้ว่ารวมไปถึงบริษัทสิงห์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะขณะนี้ครอบครัวสิงห์ก็ตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนในสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรฮะเพราะขณะนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณทรายสก็อตนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลหลังจากเดินทางเข้าไปพบนะ อาจารย์ปานเทพไปพบคุณสนธิไปพูดคุยที่บ้านพระอาทิตย์แล้วก็มีนักกฎหมายเก่งๆอย่างอาจารย์อานนท์นั่งประกบอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหผมดูแล้วคดีนี้น่าจะเหนื่อยเพราะคุณชายสกอตเธอบอกว่ากรณีที่ถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ9จนถึง15ขวบเนี่ยตอนนั้นมีการถูกบังคับให้เสพยาเห็นไหมครับมันเป็นข่าวที่ฟังแล้วมันคือนึกภาพนะถ้าเป็นลูกเป็นหลานพวกเราเนี่ยมันขมขืนมากนะเด็กอายุ9ขวบจะไปขอให้ใครช่วยมันก็ไม่ได้9 10 11 12 13 14 15 7ปีท่านผู้ฟังเป็น7ปีที่เป็นความเลวร้ายทางอารมณ์ที่ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงผมนับถือน้ำใจนะเพราะว่าถึงชีวิตและจิตใจจะถูกบทขยี้มาอย่างรุนแรงขนาดนี้แต่น้องชายก็ได้เลือกกิจกรรมที่เป็นคุณูปการให้กับสังคมคือเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เราได้เห็นบทบาทของคุณชายแกมาตลอดระยะเวลาพักใหญ่ๆท่านผู้ฟังครับแต่คดีนี้เนี่ยพวกเราไปสรุปเอาทั้งหมดเลยทันทีไม่ได้ครับว่าใครถูกใครผิดเพราะพอมันเป็นความขึ้นมานะครับมันก็จะต้องถูกนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆเช่นกรณีเสียงเทปบันทึกนะมันก็จะเป็นประเด็นที่จะอยู่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นหลักฐานเป็นพยานวัตถุในศาลในการให้การนะครับแต่ตัวคุณทรายเองนี่แหละเป็นพยานที่สำคัญเพราะเป็นผู้เสียหายและเป็นผู้ถูกกระทำท่านผู้ฟังราหูที่เล็งไปที่ดาวอาทิตย์เล็งไปที่ราศีสิงห์มันหมายถึงการละเมิดนะเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ราหูอยู่ตำแหน่งนี้มาเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันจะมีข่าวที่สหรัฐอเมริกานะครับก็มีบุคคลระดับชั้นนำของประเทศที่มีหน้าโผล่เข้าไปไม่วับวับแวมแวมด้วยอยู่ในเอฟสตีนฟาวซึ่งโรคที่เป็นโรคเฉพาะที่เขาเป็นชื่อศัพท์เทคนิคอลเทอมภาษาอังกฤษคือเพโดฟาวคือพวกที่มีความใคร่มีความชื่นชอบนิยมชมชอบในเด็กนะอันนี้เนี่ยผมว่าไอ้โรคนี้มันก็คงมีมานานแล้วล่ะเพราะไอ้สภาพแบบนี้เนี่ยมันทำลายเด็กๆในสังคมในหลากหลายพื้นที่ในโลกใบนี้อยู่ที่ว่าใครนะอยู่ตรงไหนสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรได้รับการคุ้มครองดูแล กี่มากน้อยจากผู้ปกครองจากพ่อแม่หรือพ่อแม่เพิกเฉยเลือกที่จะไม่เอาอะไม่อยากจะยุ่งด้วยเรื่องนี้เพราะว่ามันมีภาพลักษณ์ของครอบครัวที่ใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเล็กวันนี้คุณซายสกอตถือว่าเป็นหนึ่งในเสียงของผมคิดว่าในสังคมไทยยังมีเยอะท่านผู้ฟังที่อเมริกานี่นะครับกรณีของเอฟสตีนไฟล์ที่มันดังขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมีคนที่อดีตเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดเคยถูกล่อลวงเคยเข้าไปอยู่ในแวดวงแล้วก็ไปอยู่ในไอ้เกาะไอ้เวอร์จินอะไรของเขาเนี่ยนะครับที่เอฟสตีนเนี่ยก็ได้พาพวกมหาเศรษฐีนะรวมไปถึงเจ้าชายปรินซ์เอ็ดเวิร์ดจากสหราชอาณาจักรเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับก็ไปด้วยแหละตอนนี้ก็ถูกถอดยศไปแล้วนั้นราหูตำแหน่งเนี่ยมันมีกำลังมากครับนั้นเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยให้สะท้อนใจไปที่สังคมโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ส่วนรวมด้วยครับท่านผู้ฟังเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราเนี่ยถูกล่วงละเมิดถูกล่อลวงถูกหลอกลวงถูกครอบงำนะกี่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเติบโตมานะเราก็จะมีพลเมือง ที่มีความป่วยทางจิตนะมีสภาพวิปริตทางอารมณ์สังเกตไหมครับอเมริกานี่วันดีคืนดีก็หยิบปืนขึ้นมาไล่กราดยิงกันเพราะมันป่วยจิตวิปริตทางอารมณ์กันเยอะแยะไปหมดเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ท่านผู้ฟังครับถัดมาดาวอีกคู่หนึ่งนะที่ดูน่าจะมีปัญหาอยู่มากขณะนี้คือพุธนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดาวพุธจะเดินจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นเกษตรพุธขณะนี้ตรีโกณถึงขออภัยฮะจตุโกณถึงราหูครับพุธราหูนี่ก็เป็นคู่ท้าทายนะนะมันก็จะมีทุกจุดแหละกรณีที่คุณซายสกอตให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายไว้ว่าวันที่จะมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยก็เชื่อว่าฝั่งนู้นคงไม่มาหรอกผมเชื่อว่าเขาน่าจะไม่กล้ามาศาลเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะนะก็คล้ายๆกันครับนะพุธราหูที่ทำมุมจตุโกณแก่กันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะโดยเฉพาะยูเครนกับรัสเซียที่ถล่มกันไปถล่มกันมาขณะนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้จรวดโอรชนิกถูกถล่มเข้าไปกลางใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะภาพที่เห็นในแพลตฟอร์ม X นี่โอ้โหมันรุนแรงมากท่านผู้ฟังมันไม่รู้มันจะหนียังไงเพราะความเร็วมัน10ถึง20มักนะแล้วก็รัสเซียประกาศเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวรบของออริชนิกสามารถจะใส่หัวรบนิวเคลียร์เข้าไปได้นะแต่นี่เขายังไม่ได้ใส่เข้าไปท่านผู้ฟังครับเท่านี้เนี่ยมันก็รุนแรงน่ากลัวขนาดนี้งั้นขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะแห่งการท้าทายการใช้การรุนแรงความรุนแรงการละเมิดนะแล้วราหูตำแหน่งเนี่ยท่านฟังครับมันหมายถึงการละเมิดนะแต่ถ้าราหูนะเดินทางจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรปลายปีนี้ราหูราศีกุมคือละเมิดเช่นละเมิดกฎกติกานะละเมิดนะมีการละเมิดล่อลวงทางเพศเนี่ยราหูตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดราหูเข้าราศีมังกรผมสังเกตนะไม่ได้ไปอ่านปูมที่ไหนนะอันนั้นคือระห่ำครับหมายความว่ากฎกติกาข้าไม่สนละงั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถดึงกฎกติกาเข้ามาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยได้เนี่ยพอราหูเข้าราศีมังกรน่ากลัวท่านผู้ฟังคำว่าระห่ำหมายความว่าก็ในเมื่อกฎมันบังคับใช้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องใช้พละกำลังกันละงั้นปลายปีและเป็นต้นไปตั้งแต่กลางธันวาคมนะถ้าโลกยังไม่สามารถนะระงับยับยั้ง

มันทนไม่ไหวท่านผู้ฟังครับตอนนี้มันก็ส่อแววไหมฮะเพราะล่าสุดท่านผู้ฟังนะกรมควบคุมมลพิษนี่ผมย้อนกลับไปข่าวนี้สักหน่อยนะครับกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นกรมที่กกร.ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของเอกชนก็มีอะไรครับธนาคารมีอุตสาหกรรมแล้วก็มีอะไรอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะเขาร่วมกันคณะกรรมการร่วมภาค 3เอกชนนะซึ่งได้เคยแถลงไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเอกชนโดยผู้บริหารบริษัทประมาณ401เคสเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบ face to face อธิบายเลยว่าทุกวันนี้ธุรกิจมันมีปัญหามีเรื่องที่ต้องแก้ไขประการสำคัญคือการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรที่ดูแล้วมีส่วนได้ส่วนเสียมีการเรียกรับมากในนั้นคือกรมควบคุมมลพิษครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษก็ออกมาโต้กลับโพลของกกร.ชี้ระเบียบวิธีวินิจฉัยวิจัยขออภัยฮะชี้ระเบียบวิธีวิจัยบกพร่องชี้นำคำตอบยันไม่เคยมีประวัติทุจริตตลอด30ปีพร้อมเดินหน้าตรวจสอบกวาดล้างสินบนผมคิดว่ากรมควบคุมมลพิษอาจจะตอบไม่ตรงหรือเปล่านะฮะถ้าบอกว่าไม่เคยมีประวัติทุจริตตลอด30ปีไปดูกรณีคลองด่านครับคลองด่านนี่นะครับนะซึ่งอยู่ที่สมุทรปราการช่วงหลังผมมีลูกศิษย์ลูกหาลูกค้ากัลยาณมิตรแถวนั้นเยอะครับขับรถผ่านคลองด่านประจำแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นตราบาปความรู้สึกของคนสมุทรปราการย่านนั้นคือสังเวชใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผู้กระทำความผิดตอนนี้อยู่ไหนครับเขาบอกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะก็ล่องลอยอยู่แถวนั้นดีไม่ดีกลับมานอนอยู่กรุงเทพบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบถูกไหมครับแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นเพราะคลองด่านเป็นคดีทุจริตมหากาพย์การโกงอภิมหาโกงที่ดินซื้อมาราคานิดหนึ่งมาขายรัฐราคามหาศาลแถมโครงการคลองด่านยังเป็นโครงการที่ไม่สามารถทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่แถลงเอาไว้ได้ด้วยรัฐจึงเสียค่าโง่ไป 20,000 หรือ 30,000 ล้านเยอะไหมครับท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นโครงการที่กรมควบคุมมลพิษในสมัยนู้นเสนอให้มีการนะทำพื้นที่บำบัดน้ำเสียที่คลองด่านเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านสุรินทร์วรกิจทำลงแถลงชี้แจงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะก็คือกกร.นะครับภายหลังมีประเด็นข้อกล่าวหาที่ระบุว่ากรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการเรียกรับสินบนสูงสุดโดยมีตัวเลขข้อเสนอเฉลี่ยถึง 12,160 บาทต่อครั้งซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยต่อสังคมเนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษไม่เคยมีประวัติการถูกร้องเรียนในเรื่องการทุจริตแต่อย่างใดที่คลองด่านมาเลย30ปีแล้วยังไม่แน่ใจนะท่านสุรินทร์บอกเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบผลการสำรวจนะกรมก็ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เมื่อ15พฤษภาคมเพื่อทวงถามถึงระเบียบวิธีวิจัยและก็ขอให้ส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งต่อมาเมื่อ22พฤษภาคมกกร.ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงระเบียบวิธีวิจัยและแบบสอบถามมายังกรมเพื่อประกอบการพิจารณานะท่านทิบดีก็ยืนยันนะครับว่ายินดีและพร้อมรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันเป็นวาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชาติขออนุญาตไม่อ่านต่อนะมันยาวแต่ผมจะกลับเรียนว่าถ้าราหูเดินไปสู่ราศีมังกรปลายปีนี้นะแล้วตอนปลายปีนี้ดาวพฤหัสกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่31ที่จะถึงนี้นะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะเป็นดาวแห่งคันลองมโนธรรมสำนึกเป็นเรื่องของ regulation ระเบียบปฏิบัติกฎกติกาของสังคมถ้าพฤหัสเดินมาตำแหน่งนี้แล้วหมายความว่าการเรียกร้องของประชาชนจะมีมากจะกระจายตัวจะเฟื่องฟูผู้คนจะเรียกร้องถามหาความถูกต้องความยุติธรรมคันลองของสังคมผู้คนจะแซ่ซ้องนะ

0: ผู้นำหรือคนที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรที่มีมโนธรรมสำนึกแต่ขณะเดียวกันก็จะทนไม่ได้กับสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ว่าเออนะประเทศไทยเรา Corruption Perception Index ท่านผู้ฟังครับเราได้คะแนนเนี่ย33เต็ม100นะแล้วประเทศสมาชิกทั้งหมด160กว่าประเทศเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ116พระเจ้าได้33คะแนนขณะนี้ประเทศลาวสปป.ลาวกำลังแซงเราไปแล้วนะครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากท่านสมชายแสวงการนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งฟังน่าสนใจมากท่านอธิบายซึ่งก็ตรงกับความรู้สึกของคนไทยจำนวนเยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่ก็คิดตรงกันนะว่าเอ๊ะเกาหลีใต้เนี่ยนะครับผ่านสงครามเรื่องการแบ่งแยกดินแดนโอ้ตั้งแต่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้รัฐบาลไทยต้องส่งทหารไปช่วยท่านผู้ฟังแล้วสมัยก่อนเกาหลีใต้ต้องส่งคนมาดูงานที่เมืองไทยนะว่าเมืองไทยพัฒนายังไงเป็นยังไงปัจจุบันเกาหลีใต้เจริญแล้วครับเขามีมาตรฐานและมาตรการเข้มงวดเข้มข้นอย่างยิ่งต่อคนทุจริตคอร์รัปชันเห็นไหมครับนะถัดไปครับไปที่ไหนฮะ ไปที่เวียดนามครับนะเวียดนามนี่ก็เข้มข้นปี2ปีที่แล้วจำได้ไหมครับกรณีนายแบงค์สุภาพสตรีคนหนึ่งโกงกันเป็นแสนๆล้าน4แสนกว่าล้านจับทันทีครับนะไปอีกที่หนึ่งจีนแผ่นดินใหญ่ครับผมไปจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะเขาเปิดประเทศเมื่อปี1992 Visit China Year มีการเปิดการประชุมเป็นการใหญ่แล้วก็เชิญสื่อมวลชนไปตอนนั้นผมไปในฐานะสื่อนะครับก็ปรากฏว่าโอ้รัฐบาลจีนตอนนั้นจำได้เลยโอ้โหทุกอย่างมันยังเอาท์มันห่างไกลมากแต่ว่าท่านผู้ฟังครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นปฏิบัติการปราบโกงปราบทุจริตอย่างเข้มข้นของรัฐบาลจีนนะขนาดผู้ว่าการฉงชิ่งซึ่งสร้างความเจริญให้กับฉงชิ่งที่เราบอกโอ้รถไฟมันวิ่งทะลุตึกสุดท้ายโดนประหารนะครับเพราะว่าเขามีกรณีทุจริตคอร์รัปชันรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้โครงการ One Belt One Road ของประเทศจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เมื่อตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันถูกประหารชีวิตครับถูกไหมฮะบ้านเราเป็นยังไงครับคุณสมชายแสวงการบอกโอ้ก็กรณีจำนำข้าวเนี่ยเห็นไหมนี่ออกมาแล้วศาลตัดสินจำคุกเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ติด7ปีออกมาเรียบร้อยแล้วนั้นมาตรการในการลงโทษอย่างจริงๆจังๆมันเบาไปหรือเปล่าเราถึงยังแก้ปัญหาเรื่องทุจริตไม่ได้และนี่ก็เป็นต้นทางของต้นทุนของกระบวนการการผลิตทั้งสินค้าและบริการของบ้านเรานะคนที่เขาให้สัมภาษณ์ในคณะกรรมการกกร.เนี่ยเขาบอกเลยเราไปแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้หรือจะไปเข้า OECD นะมันลำบากเพราะอะไรครับผลิตของชิ้นหนึ่งเนี่ยจะตั้งโรงงานก็ต้องมีใบอนุญาตรงง.4ใช่ไหมครับรงง.4เสร็จปุ๊บทำ อุปกรณ์ผลิตเรียบร้อยปุ๊บระบายน้ำออกไปต้องไปผ่านกรมควบคุมมลพิษไปถึงตรงนี้ปั๊บจะต้องไปดูเรื่องการขนส่งจงใจสวยตรงนั้นไหมรถบรรทุกต้องขนคือมันจ่ายตลอดทางเพราะฉะนั้นของมันก็แพงขึ้นนะผู้ฟังครับเพราะของมันแพงขึ้นก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแล้วครับไม่ไหวนั่นวันนี้การที่กกร.ออกมาพูดเนี่ยแสดงว่าเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วและราหูที่จะเดินเข้าสู่ราศีธนูปลายปีนี้คือไม่ไหวจนถึงที่สุดแล้วถ้าท่านอนุทินรัฐบาลนี้ยังไม่ดูดำดูดีหรือยังไม่รู้สี่รู้แปดปลายปีนี้อันตรายหรือดีไม่ดีท่านอาจจะไปไม่ถึงปลายปีนี้เพราะคนทำธุรกิจเขาไม่ไหวท่านผู้ฟังครับนี่เป็นจังหวะดวงดาวที่ต้องเร่งเร้าเร่งรัดในการปรับท่าทีและก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับเพราะไม่เช่นนั้นผมคิดว่าความเดือดร้อนจนถึงขั้นทนไม่ได้ทนไม่ไหวต่อไปอาจจะเป็นความรู้สึกว่าฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วแล้วท่านผู้ฟังครับปีที่ประเทศไทยเราเคยโกรธเกิดวิกฤตการณ์เป็นโกลาหลเนี่ยส่วนใหญ่ราหูมันอยู่ตำแหน่งนี้ครับออกมารวมตัวกันนะตอนปี16ปี18แบบนี้ครับพอราหูอยู่ที่ราศีมังกรมีพละกำลังมากจากนั้นไม่นานราหูก็จะเดินไปอีกที่ราศีพิจิกเป็นมหาอุด ทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องพูดแล้วนะจะอะไรยังไงก็แก้ไขลำบากก็จะเป็น จะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องความน่าเป็นห่วงถึงบอกว่าดูดวงดาวเนี่ยนะครับดูเพื่อให้เราเห็นว่ามันกำลังจะเกิดสภาวะการอย่างไรถูกไหมครับนะเพราะอะไรฮะเพราะท่านผู้ฟังครับอาทิตย์ในชะตาเมืองไทยขณะนี้เดี๋ยวขออภัยนะข้างในนี้เย็นนิดนึงอาทิตย์ที่ขณะนี้อยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยนะครับอาทิตย์เนี่ยทับตนุลักษ์ของชะตาเมืองถูกไหมครับอาทิตย์กับอังคารเนี่ยนะมันมีกลอนบทกลอนที่สำคัญที่อธิบายความเอาไว้เป็นปูมโหนอาทิตย์ทับอังคารภูมิบาลและเสนาลงโทษด้วยโกรธาแก่ผู้ผิดด้วยอิสตรีเจ็บป่วยมือและเท้าทุกค่ำเช้าเศร้าหมองสีสุขใจหาไม่มีทุกทวีเพราะภริยาจะเลือดตกยางออกด้วยถูกหอกหรือศาสตราหรือของแข็งแทงกายาจำไว้หนาอย่ามัวมนคือพูดง่ายว่าอาทิตย์กับอังคารเวลามันมาเจอกันเนี่ยนะครับมันมักจะเกิดเรื่องความเสียหายความรุนแรงการปะทะกันนะซึ่งอังคารในชะตาเมืองก็คือเป็นตนุลักษ์ของดวงเมืองไทยของเราท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเนี่ยนะครับดาวแห่งผู้นำนะไปเดินทับกับดาวอังคารที่เป็นดาวประเกษตรแต่ว่าเป็นราชาโชคจึงทำให้เกิดเรื่องร้อนอกร้อนใจไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะเห็นไหมครับเพราะว่าเหตุมันมาจากปัญหาที่เกิดการปะทะกันทางอารมณ์นะเพราะฉะนั้นขณะนี้พออาทิตย์ผู้ใหญ่อังคารผู้น้อยก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นหลายที่มันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังครับนะดังการที่หน่วยงานภาครัฐถ้าเกิดออกมายืนยันอย่างท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าเอาละยังไงต้องตรวจสอบได้เลยครับโปร่งใสผมว่าวันนี้นะท่านผู้ฟังครับตอนช่วง10กว่าปีที่แล้วมี 2-3 รอบที่ผมไปอเมริกาทางแถวๆแคลิฟอร์เนียนี่นะครับเพื่อนผมหลายคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ปุ้ยรู้ไหมนะโซนทางใต้ๆของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีพวกจีนที่แบบหลบอพยพไปอยู่เยอะมากผมทำไมอ่ะอันนี้10ประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยจีนกวาดล้างหนักหน่วงมากแล้วลูกหลานนะผู้ว่าการมณฑลอธิบดีนะคนที่มีส่วนเรียกรับผลประโยชน์อพยพหนีกันไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าไงครับรัฐบาลจีนตามฮะตามถึงที่เลยไปเอาตัวกลับมาเพราะรัฐบาลจีนภายใต้การนำของท่านประธานสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับประกาศชัดเจนเลยว่าห้ามจัดงานเลี้ยงรับรองห้ามรับสินบนนะใครเอาของมาให้ไม่ได้โดยเด็ดขาดหรือว่าลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กระเป๋าแพงๆ Hermes ฮิ้วลุยส์วิตตองคือเขาตรวจหมดเลยท่านผู้ฟังแต่บ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับนะถ้าจะทำให้ทุกอย่างมันกระเตื้องขึ้นเนี่ยผมว่าให้ภาครัฐตรวจสอบกันเองก็ไม่ไหวครับการที่กกร.ออกมาขยับแล้วเนี่ยเป็นนิมิตหมายสำคัญว่าประชาชนก็จะต้องออกมาขยื่นเพราะฉะนั้นขยับขยื่นขยับขยื่นทุกวันนะมันก็ต้องสั่นสะเทือนเข้าไปจนเต็มที่แหละครับหมายความว่ายังไงครับคนที่ทำการค้าคนที่ต้องนะคอยดูว่าวันนี้ฝั่งนี้ขึ้นต้องไปจ่ายคนนี้ตอนนี้ประมูลตรงนี้ต้องไปให้คนนี้รวบรวมหลักฐานเลยครับปีนี้จะเป็นปีที่ทำให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านทำนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทำดวงดาวมันมาเหมาะเจาะแบบนี้ถ้ายังไม่ทำก็รอไปอีกยาวครับเป็น10ปีเหมือนเดิมเพราะเกาหลีใต้ก็แซงเราไปแล้วสิงคโปร์เพิ่งอายุ60ปีตัวนี้ก็แซงเราไปแล้วถูกไหมครับนะเวียดนามก็แซงเราไปแล้วคือประเทศจีนนี่ยิ่งแซงใหญ่เลยปี1992ก็ปีนี้ยังไม่ถึง40ปีนะผู้ฟังจีนทะลุไปไกลลิบมากเพราะมาตรการในการจัดการการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบและประชาชนเขาร่วมมือกันเขาไม่ทนเขาไม่ปล่อยไว้ท่านผู้ฟังวันนี้แต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นหน่วยเรียกว่าอะไรอะหน่วยล่าปฏิบัติการหน่วยล่าพวกกลุ่มคอร์รัปชันหาข้อมูลส่งเข้าไปให้หมดแล้วเวลาส่งไปเนี่ยนะครับถ้าท่านส่งไปที่หน่วยงานเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะบอกโอ้นี่คุณส่งมาถ้าเป็นเท็จเดี๋ยวฟ้องคุณนะอย่าส่งไปหน่วยงานครับช่วยไปส่งไปที่สื่อต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้มีทั้งยามเฝ้าแผ่นดินมีทั้งสายไหมช่วยรอดมีทั้งกันจอมพลังมีเยอะไปหมดเลยคุณส่งไปเลยครับถ้าส่งไปยังไม่ได้ผลอีกส่งไปอีกละลอกนึงผมว่า จังหวะเวลาแบบนี้แหละเป็นจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะที่มันจะเปลี่ยนได้เพราะอะไรไหมครับเพราะมฤตยูทับตะนุรักษ์ของชะตาเมืองอยู่ครับแล้วมฤตยูวันนี้เนี่ยเดินมา15องศาแล้วครับเข้ากลางราศีเรียบร้อยแล้วหมายความว่าช่วงตั้งแต่มิถุนาถึงสิ้นปีจะมีพละกำลังมากจะต้องเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะถ้ารัฐบาลตั้งใจจริงแสดงให้เห็นว่าต้องการ นำพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงดังที่ประชาชนคาดหวังรัฐบาลก็จะไปกับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่ามีความพยายามในการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นปิดบังอำพรางหรือเป็นการฟ้องปิดปากนะทำยังไงก็ได้ให้พวกที่จะมาร้องเรียนเอาให้มันอ่อนแอลงผมว่าอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ผมเชื่อว่าความตั้งใจจริงของท่านอนุทินชาญวีรกูลจะทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเพราะท่านประกาศขึงขังแข็งขันแล้วประกาศอะไรมาก็ทำได้นี่ครับยกเลิก MOU ท่านก็จัดการแล้วนี่ล่าสุดเห็นไหมครับไทยช่วยไทยพลัสยิ้มกันวันที่2แล้วครับทั้งหมด30ล้านสิทธิ์นะเมื่อวานพี่สาวผมก็บอกได้เงินเข้าบัญชีเรียบร้อยปุ้ยสบายมากแม่ก็ยิ้มเมื่อวานผมไปสระบุรีนะต่างคนต่างก็เฮกันก็เหลือเรื่องนี้แหละครับนะผมเชื่อว่าท่านอนุทินทำจริงๆแล้วถ้าท่านทำแน่นอนครับผมจะต้องเลือกท่าน3สมัยท่านต้องทำนะฮะเพราะว่ามีคนคาดหวังแล้วก็รอท่านอยู่แล้วผมคิดว่าในสถานการณ์ที่โลกมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะสังคมไทยต้องการผู้นำที่เอาจริงเอาจังลงมือทำทันทีเดี๋ยวท่านอนุทินก็จะต้องตอบว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาถามหรอกผมทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วถูกไหมครับขออนุญาตทักทายแฟนรายการฮะเฮียปนุพลคุณจิรโรจน์คุณอัศนีพิสุทธัญญาคุณวีนาคุณพุทธชินโนรสคุณสมใจนะเจริญพลสกุลชัยมีเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังเวลาดาวอังคารมันทำงานมากๆนี่นะครับโดยเฉพาะอังคารเดินขึ้นมาเป็นเกษตรอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งการเกิดและการดับนะเป็นตนุและเป็นมรณะของชะตาโลกใบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีงานขาวดำเยอะมีเรื่องที่ทำให้เรามองเศร้ากับเหตุการณ์การจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักนะช่วงนี้ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ค่อยๆล่วงพลอยไปท่านผู้ฟังครับนะผู้ใหญ่ที่เรารักที่เรานับถือท่านก็จากไปที่เราไม่รักที่เราไม่นับถือมันก็คงกระพันชาตรีมันก็ไม่ตายสักทีนะครับหลายคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่านี่แหละครับทุกคนทำอะไรไว้ก็ไปตามวิบากของตัวเองนะผมเนี่ยภารกิจที่ผมทำในแต่ละวันเนี่ยไปเยี่ยมบ้านนั้นให้แค่คำแนะนำบ้านนี้ผมเห็นการเกิดการตายอยู่เสมอท่านผู้ฟังแล้วทุกครั้งที่เวลาไปเยี่ยมบางครอบครัวที่มีสมาชิกของเขาคนใดคนหนึ่งกำลังจะจากไปเนี่ยผมนี่นะเรียนท่านผู้ฟังว่าปีนึงเนี่ยผมจับมือคนใกล้ๆจะตายเนี่ยอย่างน้อยต้อง10ถึง20คนมันมีตลอดนะเพราะว่าเป็นวิกฤตสิ่งนึงเนี่ยที่ทำให้ผมสะท้อนใจคือบางทีคนเราถ้ามันไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนความคิดครับนะคนที่เคยอาฆาตพยาบาทกันก็ต้องมาอโหสิกรรมกันมาขอขมาลาโทษเธอกับฉันก็แล้วเลิกแล้วต่อกันนะเพราะว่ามันท้ายของชีวิตแล้วแต่ถ้าผู้ฟังบางคนที่ผมเจอเนี่ยที่เขาขอขมาลาโทษต่อกันเนี่ยอายุ82 78แต่ไอ้ระหว่างทางตั้งแต่40ถึง70ไม่คุยกันไม่เผาผีไม่ดูหน้าไม่สนใจกันแต่ว่ามันนึกได้ตอนจะจากกันเสียดายเวลาไหมครับอยู่ในโลก 30-40 ปีนะสัมพันธภาพที่มันควรจะดีมันไม่มีเลยงั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าจังหวะเวลาที่ดาวแห่งความตายมันทำงานรุนแรงมากและเมื่ออังคารเดินเข้าราศีพฤษภกุมกับมฤตยูดาวแห่งความตายจะหนักหน่วงกว่านี้นั่นการล่วงพลอยของบุคคลในสังคมที่เราจะเห็นมากขึ้นกว่านี้จะมีมากขึ้นตั้งแต่กลางมิถุนายนนี้เป็นต้นไปท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นอะไรให้อภัยได้ก็รีบทำซะให้ความเข้าใจได้ก็ต้องรีบทำซะให้ความเห็นอกเห็นใจได้ก็ต้องรีบทำอย่าปล่อยให้มันค้างคาไปพบภูมิหนึ่งแล้วมันก่อนผมไปเห็นนะครับครอบครัวหนึ่งนะคุณป้ากำลังจะเสียชีวิตญาติพี่น้องก็มาคุยกันแต่คนที่กำลังจะไปเนี่ยท่านผู้ฟังเขาใส่ท่อหายใจเขาไม่รับรู้อะไรแล้วผมฟังพยาบาลยืนพูดอยู่พยาบาลก็บอกนี่อาจารย์เนี่ยความดันมันพอมันตกมาระดับนี้หมายถึงอย่างนี้คือเจ้าตัวไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่คนที่มีความรู้สึกอยู่ในใจมาพูดกระซิบข้างหูว่านี่เธอที่เคยขัดแย้งกันเนี่ยตอนนี้ก็ เราอโหสิกรรมต่อกันนะผมแต่ผมว่าเจ้าตัวไม่รู้แล้วทำไมไม่อโหสิกรรมให้กันตั้งแต่ยังคุยกันรู้เรื่องมันสงสัยตรงนี้แหละถูกไหมครับทิฏฐิมานะตัวตนนะความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นมนุษย์เรานี่นะมันก็หล่นอยู่ในสภาพพวกนี้แหละครับถูกไหมครับบางทีเราประสบความสำเร็จมากเรายิ่งใหญ่มากเรามีสถานะสูงส่งท่านผู้ฟังครับแต่วันนึงก็เดสสมอลเล่กันหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องนะตักตวงเอาเวลาดีๆมาอยู่กับเราให้นานที่สุดอะไรที่มันดึงสภาพจิตอารมณ์ให้มันถดถอยให้มันอยู่ในความโกรธแค้นครึ่งเครียดลดได้ลดละได้ละถอยได้ถอยซะดาวอังคารมันทำงานแบบนี้ครับมันทำให้คนกลับมาตระหนักไปว่าสุดท้ายเธอกับฉันไม่เธอกับฉันใครก็ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งก็ต้องไปก่อนนะเราไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มาคุยหรอกมันก็ผูกสัญญาข้ามภพข้ามชาติเกิดมาก็มาจองล่างจองผ่านกันใหม่ท่านผู้ฟังครับนะฮะเอาละฮะ พักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเบรกหน้าก็มาดูดวงกับแฟนรายการนะครับ276-3632และ33พักสักครู่นะครับครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: อร์สายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: คำถามปราบเซียนอีกคำถามหนึ่งเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองมาถามก็มักจะถามว่าอาจารย์ชยุทธลูกฉันเนี่ยมันจะเรียนได้ถึงไหนมันจะพึ่งได้ไหมการเรียนการศึกษาจะเป็นอย่างไรนะครับเวลาจะพิจารณาดวงชะตาว่าดวงเนี่ยการศึกษาเป็นยังไงให้ดูสัมพันธ์ดวงดาวสำคัญ2ดวงท่านผู้ฟังคือดาวพุธกับดาวพฤหัสถ้าดาวพุธดีมีกำลังพุธนี่เป็นเรื่องของปฏิภาณชาวปัญญาไหวพริบการสื่อสารนะคนเรียนเก่งเนี่ยนะครับพุธเด่นส่วนดาวพฤหัสสำคัญเพราะพฤหัสเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติเป็นเรื่องกฎกติกาคือทำความเข้าใจเช่นจำหลักฟิสิกส์ได้ดีจำสูตรเคมีได้เยอะคำนวณไม่มีปัญหาพวกเนี่ยพุธพฤหัสต้องเด่นฉะนั้นถ้าเกิดว่าพุธพฤหัสสัมพันธ์กันดีในชะตาบอกเลยเด็กคนนี้เรียนเด่นหลายคนที่ผมตรวจดวงชะตาแล้วผมจิ้มเลยว่า PhD แน่นอนด็อกเตอร์มีอาทิตย์พุธพฤหัสสัมพันธ์กันกับดวงชะตาท่านผู้ฟังครับมีสายมาป่ะฮะมีสายขอโทษกันงั้นยังไม่คุยฮะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: ค่ะอยากจะสอบถามว่าออสวันเดือนปีเกิดใช่ปะคะ
1: ใช่ครับชื่อคุณอะไรครับ
2: แปมค่ะ
1: คุณแปม
2: ค่ะ
1: เกิดวันที่อะไรครับ
2: 12มีนาคม2518ค่ะ
1: 12มีนาคม18เกิดกี่โมงครับ
2: บ่าย 2:35 ค่ะ
1: ฟังได้กี่วันแล้วครับ
2: 5วันค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
2: ค่ะ
1: ใบ2:35
2: ใ
1: ช่ฝากไปกดในเพจด้วยนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: คุณแปมเชิญเลยผมเห็นดวงคุณแล้วมีคำถามอะไรเชิญเลยครับ
2: จะถามเกี่ยวเรื่องการงานสุขภาพอะค่ะทั่วไปอะค่ะ
1: ปัจจุบันคุณแปมทำงานอะไรครับ
2: ขาย delivery ค่ะ
1: ขายของ delivery อะไรครับ
2: ขายพวกสลัดแหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือพูดง่ายขายของออนไลน์
2: ขายของออนไลน์
1: โอเคโอเคอ่ะมาดูดวงกันนะคุณแปมลัคนาอยู่ราศีกรกฎนะครับพฤหัสกับศุกร์เด่นมากนะขายของรับประทานของของบริโภคนะพฤหัสเกษตรศุกร์เป็นมหาอุดกุมกันพฤหัสศุกร์เป็นคู่การค้าปลอดโปร่งนะและต้องทำด้วยตัวของเราเองนะไปหุ้นอะไรกับใครไม่ได้นะสมัยก่อนถ้าเกิดหุ้นอะไรกับใครก็จะมีปัญหานะต้องทำด้วยตัวเองราหูตรีโกณมฤตยูเป็น4เพราะฉะนั้นขายของออนไลน์ขายใช้ได้นะครับขณะนี้ดาวพฤหัสกำลังจะเดินมาทำมุมสำคัญที่ชะตาปีนี้คุณแปมอายุเท่าไหร่ครับ
2: 51ค่ะ
1: 51เกิดวันพุธนะคำถามคืออะไรเชิญเลยครับปีนี้ธุรกิจจะดีขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: จะดีขึ้นจากที่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันอาจจะถดไปหน่อยแต่หลังจากเข้ากลางพฤษภาไปแล้วหลายอย่างจะค่อยๆขยับขึ้นครับขายแหนมแล้วขายอะไรครับคุณแปม
2: ขายพวกปอเปี๊ยะทอด
1: อือฮ
2: ึ
1: ค่ะปอเปี๊ยะทอดแสดงว่า
2: ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอ๋อแสดงว่าก็มีของสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อย
2: ค่ะ
1: ครับดวงชะตาขายของออนไลน์ดีกว่าเปิดร้านนะถ้าในอดีตเปิดร้านนะอาจจะเพราะมฤตยูเป็น4อาจจะมีปัญหามีภาระต้องจัดการแต่ถ้าขายออนไลน์น่าจะดีกว่าเพราะในดวงชะตาการส่งของออกไปจากเซ็นเตอร์มีพละกำลังมากกว่าคนวิ่งมาหาเรานะ
2: ได้ค่ะ
1: นะส่วนดาวกัมมะเป็นมหาอุเรงลัคนาก็เป็นคนขยันอยู่แล้วนะครับดาวจันทร์อยู่ในเรือนมรณะแต่ว่าจันทร์มีกำลังมากคุณเกิดแรม15ค่ำเพราะฉะนั้นขายของแบบคนไม่เห็นตัวตนเป็นเกณฑ์ชะตาชีวิตของเราคุณแปม
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ปีนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมสุขภาพต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่บางทีความเครียด อยู่กับตัวเราโดยที่เราไม่สามารถสลัดมันออกไปได้นะต้องจัดการความเครียดให้ดีนะคุณแปมนะ
2: ได้ค่ะ
1: เวลาหมดครับคุณแปม
2: เอา
1: ค่ะคุณแอดไลน์อาจารย์ไว้นะครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
1: ครับโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะลาทุกท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนนะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวง กับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุกโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยยุทธไทยพลัสวันแรกประชาชนเข้ารับสิทธิ์แล้วกว่า24ล้านราย
4: สหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่านแม้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างข้อตกลงหยุดยิงนัดนิชาจงโปร่งกลางทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการไฮโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอาทิพลังงานทางเลือกอุตสาหกรรมอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center ซึ่งเป็นขาที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลตั้งเป้าสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าความตกลงดังกล่าวจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทั้งสองประเทศตลอดจนยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สื่อต่อยอดจากความร่วมมือการฝึกคอปาโกขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่แสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์สามารถดำเนินคดีส่งกลับตัวผู้ต้องหารวมทั้งยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายได้จำนวนมากสำหรับประเด็นสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาและสถานการณ์ในเมียนมานายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยึดมั่นรบในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลพร้อมระบุว่าการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลคือ UNCLOS ภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศขณะที่ฝ่ายไทยแดนทางบกจะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสมาลงทุนในไทยเพิ่มพร้อมชี้แจงการยกเลิก MOU 2544กับฝ่ายกัมพูชาน
6: ายเสียศักดิ์กรุงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะกับตัวแทนบริษัทชั้นนำหลายแห่งพร้อมนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนนักลงทุนในฝรั่งเศสมาลงทุนในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพซึ่งคาดว่าฝรั่งเศสจะให้ความสนใจในเรื่องของอากาศยานศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินพลังงานสะอาดตลอดจนอุตสาหกรรมดิจิทัล AI ด้วยขณะเดียวกันทางฝรั่งเศสก็มีคำถามเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าขณะนี้ไทยได้ยกเลิก MOU 2544กับฝ่ายกัมพูชาแล้วเนื่องจากที่ผ่านมา MOU ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าดังนั้นจึงต้องหาแนวทางใหม่ในการเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อน โดยใช้กรอบกฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพิศศักราช1982หรืออันคลอส
7: อีกประเด็นหนึ่งท่านก็เน้นว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากตลาดของไทยเองเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราเป็นประตูไปสู่อาเซียนเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเซฟโซนสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศมีคำถามจากฝ่ายฝรั่งเศสเรื่อง MOU พื้นที่ทับซ้อนก็บอกว่าเราไม่ได้ยกเลิกเพื่อจะทิ้งการเจรจาพูดคุยเพราะที่ผ่านมา MOU 44เนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยดังนั้นเนี่ยการยกเลิกก็หมายถึงว่าเราอยากจะหาแนวทางใหม่ในการเจรจาเพราะเรามีกรอบกฎหมายระหว่างประเทศร่วมกันคืออันครอสตรงนี้ก็ได้ท่านก็ได้ชี้แจงให้ทางเอกชนฝรั่งเศสทราบ
6: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้แทนจากบริษัทสำคัญที่มีความสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยเช่นบริษัทอิมเมอริสที่ผลิตแร่ที่ใช้ในแบตเตอรี่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทแอร์บัสที่ต้องการขายเครื่องบินให้ประเทศไทยรวมถึงการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งคาดว่าอาจเป็นที่อู่ตะเภาและบริษัทเอซิเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเลนส์แว่นตาที่ขณะนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทเลนส์ที่ทำให้แว่นตาสามารถเก็บเสียงหรือถ่ายรูปได้เป็นต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถ้อยแถลงในการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้โดยเชิญชวนภาคธุรกิจฝรั่งเศสใช้ประเทศไทยเป็นฐานเชื่อมโยงสู่เอเชียและอาเซียนจากจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้และตะวันออกตะวันตกของภูมิภาคสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปขณะนี้ดำเนินการมาแล้ว8รอบและเตรียมหารือรอบที่9โดยไทยเร่งผลักดันให้การเจรจาแล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าได้ประมาณ40%ทั้งนี้ปี2569เป็นวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสและครบรอบ340ปีของการติดต่อครั้งแรกระหว่าง2ประเทศสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีบริษัทฝรั่งเศสกว่า290แห่งลงทุนในประเทศไทยสร้างการจ้างงานกว่า 45,000 ตำแหน่งด้านมาตรฐานสากลไทยยังยึดหลักความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันการยกระดับมาตรฐานและความเป็นหุ้นส่วนที่เปิดกว้างพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญจากหลายหน่วยงานอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษารวมถึงร่างประกาศยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2572นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนปฏิบัติการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึง2574เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้กระทรวงคมนาคมเดินหน้าศึกษาระบบรางและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการแลนบริดจ์
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์ว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการศึกษาภายในกรอบเวลา90วันตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยกระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลด้านระบบรางหลังมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นสำคัญของโครงการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่โครงการ
9: ก็ท่านนายกบอกแล้ว90วันเราก็ต้องรอผลการศึกษาที่ท่านนายกได้กำหนดเวลาไว้นะครับ แต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรถไฟก็คงทราบดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากๆ
8: สำหรับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569นายพิพัฒน์กล่าวว่าในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแผนรองรับการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัยรวมถึงประเด็นข้อเสนอต่างๆในพื้นที่ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งทั้งนี้ยืนยันว่าการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้รัฐบาลต้องการให้มีความพร้อมมากที่สุดซึ่งหากพบว่าส่วนใดที่ยังไม่พร้อมก็อาจมีการพิจารณาขอเลื่อนกำหนดการออกไปเพื่อให้การเตรียมงานและการลงพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: ด้านนางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาส่วนจะมีการเลื่อนวันหรือไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศก่อนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญที่จะครบกำหนดตามกรอบเวลาวันนี้
10: นางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบมาให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งในวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7 วันโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าร่างคำชี้แจงดังกล่าวได้ส่งไปแล้วซึ่งจะเป็นร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปส่วนนายนพดลเพลีเลิกเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทานเรียบร้อยแล้วกนิกาแก้วใสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยอาการป่วยดีขึ้นแล้ว80%สาเหตุน่าจะมาจากพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนจัด
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงอาการป่วยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหลังจากได้พักผ่อนอาการก็ดีขึ้นถึง80%แล้วทางแพทย์ได้กำชับให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตเนื่องจากทำงานหนักมากโดยข้อมูลการตรวจจากโรงพยาบาลกรุงเทพที่จังหวัดอุดรธานีได้ถูกส่งมาทั้งหมดแล้วและตนเองมีกำหนดจะไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลกรุงเทพในกรุงเทพมหานครอีกครั้งภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้โดยสาเหตุหลักของอาการป่วยน่าจะมาจากพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศที่ร้อนจัดจึงขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ส่วนตัวยังคงทำงานต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมภาคีเครือข่ายจัดโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริง
14: นายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ประธานคณะทำงานโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณศูนย์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพโดยนายธีรพัฒน์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28พฤษภาคมนี้รวมระยะเวลา3วันเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนระดับประถมศึกษา 4-6 มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าโดยในครั้งนี้ได้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเป็นโรงเรียนแรกที่ได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งจะเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหลักการ3รักคือรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เชื่อมโยงไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนโดยคาดว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และนำประสบการณ์จากการเรียนรู้จากพื้นที่จริงไปพัฒนาทักษะชีวิตมีจิตอาสาในการส่งต่อความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่สังคมและเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
15: ต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับน้องๆนักเรียนทุกคนที่จะทำให้เรียนรู้ถึง3รักคือรักชาติรักศาสนาและก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญแล้วก็คงจะทำให้3วันที่มีการฝึกอบรมต่อจากนี้ไปนะครับทำให้เด็กได้ความรู้ทั้งเรื่องของ3รักคือรักชาติศาสนากษัตริย์แล้วก็ได้เรียนรู้จากพื้นที่จริงเรื่องของธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของการทำเกษตรที่ยั่งยืนเรื่องของพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนครับ
14: สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยพร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลและสืบสานพระราชบัญญัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันมีเยาวชนผ่านการอบรมแล้วกว่า 50,000 คนชาวนันมาลีรายงาน
4: รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกประชาชนเข้ารับสิทธิ์กว่า24ล้านราย
16: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า24ล้านรายและจะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะครอบคลุมทั้งร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านวิสาหกิจชุมชนและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์และร้านนวดสปาทำผมโดยร้านค้ารายเดิมสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 490,000 รายทางนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.thทางนี้วันแรกของการเปิดลงทะเบียนมีประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นกว่า24ล้านรายเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสกว่า18ล้านรายส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า5ล้าน7แสนรายและมีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอีกกว่า 410,000 รายส่วนของผู้ประกอบการร้านค้ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 500,000 รายเป็นร้านค้ารายเดิม 499,000 รายและเป็นร้านค้ารายใหม่กว่า 5,900 รายปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ส่วนที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสร้างการรับรู้ทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนถึงในหมู่บ้าน
17: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านสื่อออนไลน์เสียงตามสายและหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนและร้านค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงแนะนำและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนโดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ ผู้ป่วยผู้พิการรวมถึงผู้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
4: ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดจุดบริการช่วยเหลือแนะนำและรับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนได้สำเร็จและได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง
18: นางรุ้งลาวันชวนเกิดลาภคลังจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยให้บริการรับสมัครพร้อมแนะนำและช่วยเหลือการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินตลอดจนตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยจุดบริการประชาชนนี้เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นทางนี้มีประชาชนเดินทางมาขอรับคำแนะนำและขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยและสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คอยอธิบายขั้นตอนและช่วยดำเนินการอย่างละเอียดให้สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: ขณะที่ชาวจังหวัดตากยังคงทยอยยืนยันตัวตนแอปพลิเคชันเป๋าตังเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคัก
19: ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเตรียมเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มช่องทางให้กับผู้มารับบริการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครร้านค้าถุงเงินเพื่อรองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลมุ่งหวังจะช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นในวันนี้ผู้ประกอบการร้านค้าอาจจะยังเดินทางมาลงทะเบียนไม่มากนักแต่เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีแอปพลิเคชันถุงเงินอยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่มาธนาคารในวันนี้จะมายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนื่องจากมีปัญหาการเข้าใช้งานไม่ได้ส่วนใหญ่จะลืมรหัสผ่านและมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ประชาชนชาวนราธิวาสสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องขณะที่ธนาคารกรุงไทยเร่งอำนวยความสะดวกลงทะเบียนช่วยประชาชนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
20: วันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงช่วยเหลือด้านการยืนยันตัวตนและการผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือหลังพบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทั้งนี้โครงการจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2519เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนสำหรับประเภทสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าประพวกบริโภคทั่วไปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะขณะที่สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันหรือบัตรเงินสดและการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์พร้อมเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
21: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ว่าขณะนี้ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ร่วมกันเยียวยาครอบครัวละ 2,900,000 บาทและยังมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเงินกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีก 300,000 บาทที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบส่วนผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาลทั้งขสบกและรฟทได้เข้าเยี่ยมและดูแลญาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการขนส่งทางรางยังได้ร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งพนักงานขับรถไฟในข้อหาประมาทและผู้ที่จอดรถกีดขวางบริเวณรางรถไฟในข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจรสำหรับปัญหาจุดตัดทางรถไฟและทางลักผ่านเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังขาดอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่เพียงพอและเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาโดยกระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงความปลอดภัยและเตรียมนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาใช้ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟแจ้งเตือนและบูดเตือนในจุดเสี่ยงเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
1: ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องถอดบทเรียนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีการดำเนินการกันมานานแล้วอย่างเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกพูดคำหนึ่งบอกว่าเหมือนกับเป็น accident is waiting to happen ก็เหมือนกับว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันแค่รอวันที่จะเกิดคือเราขับรถผ่านเส้นนั้นแล้วเราเห็นสภาพการจราจรแบบนี้เราก็คิดว่าโอ้สักวันนึงมันก็ต้องเกิดแน่นอนหรือแม้แต่ภาพคนขับรถขี่รถฝ่าไม้กั้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการจัดการ
21: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยเช่นระบบไม้กั้นอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์เนื่องจากปัจจุบันหลายจุดยังใช้ระบบควบคุมแมนนวลที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ประสานงานขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการบริหารกำลังคนและการจ้างงานให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นด้วยนพศรแก้วคำรายงาน
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพส่งเจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง7รายอย่างใกล้ชิดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความเสียใจพร้อมรับผิดชอบส่วนที่เกี่ยวข้อง
2: นายธนกรสังแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคคลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยว่าขสมก.แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถโดยสารโดยเบื้องต้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับร่างผู้เสียชีวิตรวมถึงดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาส่วนมาตรการเยียวยาขสมก.จะดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดโอกาสให้ญาติเป็นผู้กำหนดวันและรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆตามความเหมาะสมโดยขสมก.จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกทั้งหมดทั้งนี้นายธนกรเปิดเผยเพิ่มเติมว่าขณะนี้ขสมก.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง7รายอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานศพในทุกขั้นตอนขณะที่นายประรองพลทิวงผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและยินดีรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกันดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: สมาชิกกบขสะสม GPF point ลุ้นแลกรับของที่ระลึกจากกบขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกผ่านบริการ GPF point ระบบสะสมคะแนนที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกโดยสามารถสะสมคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้บริการต่างๆของกบขเพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและของที่ระลึกได้ตามที่กำหนดสมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการทำกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการตอบแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมความรู้หรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่กบขจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีเงื่อนไขระยะเวลาและจำนวนคะแนนที่แตกต่างกันเมื่อสะสมคะแนนได้ตามจำนวนที่กำหนดก็สามารถนำไปแลกรับของที่ระลึกอาทิส่วนลดร้านค้าของพรีเมียมจากกบขโดยสมาชิกสามารถสะสม GPF point ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF point บนแอปกบข. My GPF application และเลือก GPF point สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
22: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
23: ผมยันยงราชานนท์มาติดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดีผู้ช่วยเลขาธิการกรมการปกครองแห่งชาติครับ กฎหมายไม่ว่าจะเป็น157 147ถ้าให้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแน่เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงนี้มันจะกำหลาบตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
0: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายทิมฮอว์กินส์โฆษกกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านรวมถึงเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อกองทัพสหรัฐแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐและอิหร่านปะทะกันอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับมาตึงเครียดอีกครั้งท่ามกลางความกังวลต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
4: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามกฎหมายยกเว้นหนี้สินแก่ทหารเกณฑ์ใหม่และครอบครัวเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสม

0: ดังกล่าวมีเงื่อนไขสำคัญที่ระบุว่าผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารเป็นเวลาอย่างน้อย1 ปีโดยมาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลรัสเซียมอบให้แก่ทหารที่เข้าร่วมสงครามในยูเครนรวมถึงเงินสนับสนุนสิทธิพิเศษด้านการศึกษาและการขยายสิทธิการเช่าที่ดินของรัฐแบบไม่มีกำหนด
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าการสู้รบระหว่างกองทัพ DR คองโกกับกลุ่มกบฏ M23 ในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศยังคงดูเดือดอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่ DR คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งที่17ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างน้อย204รายขณะเดียวกันนายดีดีเยโลโมโยรองผู้ว่าการจังหวัดนอร์ทคิวูทางตะวันออกของดีอาคองโกระบุว่ากลุ่มกบฏ M23 ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีสนามบินยุทธศาสตร์ที่เมืองคิซังกานีในจังหวัดนอร์ทคิวูซึ่งกองทัพดีอาคองโกใช้เป็นฐานปฏิบัติการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการท้องถิ่นดีอาคองโกอ้างว่าสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน2 ลำในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีรายงานความเสียหายใดๆเกิดขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดากล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาเตรียมให้ประชาชนลงประชามติในวันที่19ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรแยกตัวออกจากประเทศแคนาดาหรือไม่เปรียบเสมือนการลงประชามติของสหราชอาณาจักรในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปี2559ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายและประชาชนอาจไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการตัดสินใจลงประชามติดังกล่าวทั้งนี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาอ้างว่าสามารถควบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนการลงประชามติเกี่ยวกับการเปิดทางให้รัฐแอลเบอร์ตาแยกตัวออกจากประเทศแคนาดามากกว่า 300,000 รายชื่อซึ่งเพียงพอตามกฎหมายของรัฐแอลเบอร์ตาที่จะบังคับให้มีการลงประชามติดังกล่าวได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2ที่โฮมเดอลุกอารีนาพาเดอร์บอนทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ชนะวอล์ฟบวกทีมอันดับ16ของบุนเดสลีกาในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ทำให้พาเดอร์บอนเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งในรอบ6ปีส่วนทัพหมาป่ารวมต้องกระเด็นตกชั้นเป็นครั้งแรกในรอบ29ปีนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาลีกสูงสุดครั้งแรกเมื่อฤดูกาล 1997-98 การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Gold Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทธิชาจงโปร่งกลางเอาชนะแองเจลิก้าคริสโตฟอสกานักชกโปแลนด์ด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับกาเบียล่าเวียฮามกำปั้นเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์ขณะที่รุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองไดโอลิมปิกเกม2024แพ้คะแนนอาร์มี่บอทเฮิร์ทนักชกอังกฤษ1-4ได้แค่เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตแพ้คะแนนมาต้าโลเปสเดออาโบจากสเปน2-3ทีมนักยิมนาสติกลีลาสาวไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ที่เมืองบิชเคกประเทศคีร์กีซสถานในประเภทซีเนียร์นักกีฬาสาวไทยทำผลงานรั้งอันดับ9ของทวีปเอเชียพร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครบโควต้า7คนโดยในประเภทบุคคลรวมสิตานันเอกบันสิงห์และสิขรีสุทธิรักษ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทกรุ๊ป5คนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการห่วงและคาทาทำให้ทีมซีเนียร์ของไทยได้สิทธิ์ไปประเทศญี่ปุ่นครบตามเป้าหมายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ

0: LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสรุดาสุตตานักหวดเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะปาริวิตะเวทาคิริจากอินเดีย 6-0 ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับวิมุตติยาพงหนูนักหวดเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ3ของรายการที่รอบแรกเอาชนะคริสตี้เฉิงจากสิงคโปร์2-0เซต6-1และ6-0ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยก็เอาชนะไบรอันฮาโตโน่จากสิงคโปร์2-0เซต6-2และ6-1ผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่โรรองกาโรสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาสวีเทคมืออันดับ3ของโลกและดีกรีแชมป์4สมัยจากโปแลนด์เอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต6-1และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานชนะเวโรนิก้าเอยาเวสจากสโลวีเนีย6-2และ6-2ศึกรถฟอร์มูล่า1 2026สนามที่5แคนาเดียนกรังปรีที่สนามเซอร์กิตจิลวินเนิร์ฟประเทศแคนาดารอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่ดาวรุ่งชาวอิตาลีจากเมอร์เซเดสคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา1ชั่วโมง28นาที 15.758 วินาทีโดยเอาชนะรุ่นพี่รูอิสแฮมิลตันชาวอังกฤษจากเฟอร์รารี่ที่เข้าไปอันดับ2ได้สำเร็จส่วนแม็กเวอร์สเตปเพนแชมป์โลก4สมัยจากเรดบูลเรซซิ่งตามเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้านอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงห์นักขับสายเลือดไทยจากทีมวิลเลียมโดนเฉี่ยวจนรถเสียหายต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่ช่วงต้นเกมสำหรับสนามถัดไปโมนาโกกลางปีจะแข่งขันระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ Nexter และสนามช้าง International Circuit แถลงจัดการแข่งขัน BRIC Superbike 2026ในทีม Racing Mangaพร้อมเดินหน้าบุกตลาดจีนติดตามได้จากรายงาน
1: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปบริษัท SCH Industry จำกัดและนายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้าง International Circuitร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nectar BRIC Superbike 2026พร้อมเปิดตัวทีม Racing Manga Anyone Can Be Hero ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้โดยนำเอาลายเส้นการ์ตูนญี่ปุ่นมาถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้บนแทร็กซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรากฐานทั้งในด้านเทคโนโลยีการพัฒนาแบรนด์และประสบการณ์ในโลกมอเตอร์สปอร์ตจากแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตเอเชียสำหรับการแข่งขัน BRIC Superbike ในปีนี้มีการปรับกติกาให้เข้มข้นขึ้นเพื่อสอดคล้องกับรายการระดับเอเชียอย่างเอเชียโรดเรซซิ่งพร้อมขยายฐานผู้ชมต่างประเทศด้วยการถ่ายทอดสดตลอดฤดูกาลไปยังประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์มโตอินเว่ยป๋อไอฉีอี้และฮูย่าโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4สนาม5เรสเพื่อตัดสินแชมป์ประจำฤดูกาลประเดิมสนามแรก 19-21 มิถุนายนนี้ที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ซึ่งผู้ชนะในรุ่น Super Stock 1000 cc Super Sport 600 cc และ Super Sport 250 cc จะได้รับสิทธิ์วายการ์ดเข้าแข่งขันในศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2027ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์และ Facebook BRIC Superbike 2026ภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: สมาคมกีฬาบริดแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันเยาวชนโลกในปีถัดไปโดยนายชัยวัฒน์พิเศษสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาบริดแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพกีฬาบริดไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีนายณัฐนันท์ สาสะรมฝ่ายส่งเสริมเยาวชนและประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสมาคมร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การดูแลสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชิงระบบโดยสมาคมได้นำแนวทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับใช้ตามนโยบายของภาครัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้พัฒนาระบบติดตามการฝึกซ้อมผ่านเว็บไซต์เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนักกีฬาเป็นรายบุคคลถือเป็นหนึ่งในสมาคมกีฬาแรกๆที่นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังขณะเดียวกันนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยยังได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อประเมินและติดตามผลหลังการแข่งขันตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตุ๊กตุนตุ๊กตุนเขียนต่อเต่าสระอุไม้ตรีกอไก่ต่อเต่าสระอุไม้เอกนอหนูหมายถึงตุ๊กตาตัวเล็กๆ เดิมนิยมใช้ซ้อนกับคำว่าตุ๊กตาเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาประมาณพุทธศักราช2515ถึง2525มีการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดสำหรับเด็กจากญี่ปุ่นเข้ามาฉายทางสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเรื่องที่โด่งดังมากเช่นหน้ากากเสือไอ้มดแดงย่อยมนุษย์อุลตร้าแมนทำให้มีผู้คิดนำตัวละครจากการ์ตูนและภาพยนตร์ชุดเหล่านั้นมาทำเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆออกขายเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายเรียกกันว่าตุ๊กตุนหรือตัวตุ๊กตุนคำว่าตุ๊กตุนซึ่งใช้ตามลำพังจึงไม่ใคร่มีผู้ใช้
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 14:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:40 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามโทร02354739-1-2กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยมีทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ใน ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTSเช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plus ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและบริหารและดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02105-4778ต่อ3010และ08-2450-2619ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด UnlockSafe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุ่นเลียบ @gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทท่านผู้ฟังครับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบบางคนเลือกวางโปรแกรมท่องเที่ยวเองเพื่อให้การท่องเที่ยวเหมาะสมกับตัวเองที่สุดขณะที่บางรายเลือกใช้บริการของบริษัททัวร์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการบริหารเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การใช้บริการบริษัททัวร์มีข้อระมัดระวังเพราะหากค้นหาบริษัททัวร์ผ่านสื่อออนไลน์มิจฉาชีพมักฉวยโอกาสหลอกลวงได้เช่นกันครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อทัวร์ที่เหมาะสมและไม่ถูกหลอกหากใช้วิธีการค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อไม่ให้พบทัวร์ล่องหนหรือทัวร์เถื่อนเช่นทัวร์ถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าบริการไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงไว้หรือโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกผู้บริโภคควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเลือกบริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือก่อนซื้อทัวร์จากบริษัทควรตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่ถูกต้องต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากเว็บไซต์ www.dot.go.th และให้ระวังราคาถูกผิดปกติทัวร์ที่เสนอราคาต่ำกว่าตลาดมากๆอาจมีความเสี่ยงในการให้บริการหรือไม่มีการบริการเกิดขึ้นจริงและขอให้อ่านเงื่อนไขการจองและยกเลิกให้ละเอียดตรวจสอบว่ากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดชัดเจนหรือไม่เช่นการยกเลิกการจองได้เมื่อใดคืนเงินเต็มจำนวนหรือไม่และขอให้ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และใบเสร็จอย่าโอนเงินก่อนเห็นรายละเอียดครบถ้วนและต้องได้รับใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาให้โอนเฉพาะบัญชีบริษัทหรือบัญชีในนามผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1166และร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ www.ocpb.go.th นอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเช่นกันครับ จบบทความประจำวันเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้เราพบกันวันอังคารที่26พฤษภาคม2569อยู่กับดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะเชื่อว่าแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตาม FM 97ของเราก็จะเป็นผู้ที่รับรู้ข่าวสารและสนใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสกันตั้งแต่วันแรกมีแฟนรายการแล้วก็คนที่ดีเจฝ่ารู้จักหลายท่านบอกว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะวอร์มนิ้วไว้เลยเปิด 6:00 นปุ๊บลงทะเบียนทันทีแต่ว่าแรกๆนี่ระบบก็จะหน่วงๆอยู่บ้างแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าการลงทะเบียนก็เรียบร้อยดีนะคะคุณฟังคงเป็น1ใน30ล้านสิทธิ์ส่วนที่มีคุณฟังสอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมนะคะตัวเองต้องรอ SMS ก่อนเป็นการรอตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็ได้รับคำชี้แจงจากทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยนะคะเมื่อวานถ้าฟังข่าวอยู่นะดิฉันฝากก็ได้รายงานให้คุณฟังทราบนะสำหรับผู้ที่ยังรอการตรวจสอบ3วันนี่ก็คือคนที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาก่อนเลยนะคะเป็นครั้งแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสก็รอแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการจองสิทธิ์กันสิทธิ์ไว้ให้แล้วนะคะมีรายการสอบถามมาที่คุณจิตตวดีสอบถามมาในช่วงของการที่เราไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะคะทางนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าอย่า กังวล นะคะคนที่รอการยืนยันสิทธิ์ก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในโครงการก็ต้องมีการติดตามนะคะข้อมูลตรวจสอบกับทางกระทรวงมหาดไทยตามระบบก็จะใช้เวลาประมาณ3วันแต่ความจริงก็อาจจะเร็วกว่านั้นได้นะคะวันนี้ก็ลงทะเบียนกันต่อไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลายคนก็ตั้งใจเลยตื่นกันนะคะส่วนใหญ่ที่ดิฉันฝากบอกว่าไม่ต้องไปรอหรอกสื่อมวลชนบอกว่าวันแรกเนี่ยโอ้โหคนให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามมากเลยทีเดียวนะคะส่วนประชาชนที่กังวลนะคะช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์อาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับการชี้แจงว่าคนที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์3วันเนี่ยระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหากผ่านการตรวจสอบก็เป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะคะคุณฟังหลายคนนี่ตื่นกันเช้ามืดเลยเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าแค่25นาทีแรกคนนี่ลงทะเบียนไปปาเข้าไป10ล้านสิทธิ์แล้วได้รับความสนใจกันอย่างล้นหลามมากเลยจริงๆนะคะส่วนคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่ต้องลงทะเบียนนะคะระบบนี้เขาก็จะมีการเติมเงินให้นะจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนก็จะเป็นอีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะท่านปลัดกระทรวงการคลังค่ะคุณรวรณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังแสดงความมั่นใจว่าจำนวนสิทธิ์30ล้านสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพาสนั้นมีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยจากสถิติโครงการคนละครึ่งในอดีตที่แม้เปิดแบบไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ แต่มีผู้เข้าร่วมสูงสุดประมาณ28ล้านรายเท่านั้นนอกจากนี้จากข้อมูลประชากรไทยอายุเกิน18ปีที่มีประมาณ53ล้านคนมีกลุ่มที่เข้าร่วมมาตรการภาครัฐอื่นอยู่แล้วกว่า43ล้านคนทำให้กลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงมาตรการรัฐเหลือประมาณ10ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เข้าร่วมโครงการลักษณะนี้สำหรับประชาชนนะคะประเด็นที่บอกว่าคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนและก็ระบบแจ้งให้รอตรวจสอบคุณสมบัติภายใน30วันนั้นไม่ต้องกังวลว่าสิทธิ์จำนวน30ล้านสิทธิ์นั้นจะเต็มก่อนระหว่างรอผลระบบถือว่าได้จองสิทธิ์ให้แล้วทันทีตั้งแต่ลงทะเบียนสำเร็จหากตรวจสอบผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์แน่นอนไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เพราะจำนวนเต็มไปก่อนในช่วงที่รอผลการตรวจสอบอันนี้ก็ชัดเจนนะคะคุณฟังมากันที่เหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคุณฟังตอนแรกข่าวออกมาเนี่ยเราคิดว่าต้องสูญเสียลูกน้อยด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านของกอรมนภาค4ส่วนหน้านะคะคุณฟังก็มีการแถลงเพิ่มเติมนะคะเป็นแถลงการประณามด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนจากกรณีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนนะรอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะหลิ่งบริเวณมัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25พฤษภาคม2569นะคะเหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก15นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นเหตุที่ไร้มนุษยธรรมด้วยนะคะซึ่งทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงชายแดนภาค4ส่วนหน้านะคะก็มีการประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนร้ายเนี่ยโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์นะคะได้แต่งกายด้วยเป็นหญิงนะคะคนร้ายแต่งหญิงแล้วก็คุมฮิญาบนะคะซึ่งก็เป็นผ้าคลุมศีรษะและลำตัวของสตรีมุสลิมนะคะยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหน้าครอบครัวแล้วก็ทำให้ภรรยานั้นเสียชีวิตด้วยค่ะเหตุเกิดเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะคะคนร้ายเนี่ยแต่งกายคล้ายผู้หญิงนะคะสวมฮิญาบจำนวน4คนรถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนรอบยิงบริเวณใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังค่ะทำให้ดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะหลิ่งได้รับบาดเจ็บและนางฟาติมะยาโงะครูสอนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาปัจจุบันอยู่ระหว่างการลาคลอดเสียชีวิตในรถที่เกิดเหตุขณะที่อุ้มลูกน้อยที่ยังเป็นทารกนะคะทั้งนี้ค่ะดาบตำรวจอดุลพร้อมภรรยานั้นเดินทางมารับบุตรที่โรงเรียนประสานวิทยาค่ะระหว่างจอดรถรอคนร้ายนั้นได้ขับรถเข้าประกบแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงก่อนหลบหนีไปนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้ซึ่งมนุษยธรรมขัดต่อหลักศาสนาอย่างร้ายแรงเนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายคือครอบครัวที่กำลังใช้ชีวิตตามปกติเป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กทารกอยู่ในเหตุการณ์ท่ามกลางความสะเทือนใจของประชาชนในพื้นที่การก่อเหตุลักษณะนี้ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังสร้างความสูญเสียแก่ผู้บริสุทธิ์กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของสังคมสะท้อนถึงความไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนทางนี้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็รายงานเหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ในส่วนของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงนั้นถูกยิงค่ะได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้างอาการปลอดภัยอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนลูกน้อยนะคะเป็นทารกเพศหญิงนะคะก็คือเด็กหญิงอัฟรินาฮายีสุหลงนั้นอยู่ภายในรถที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณหน้าท้องนะคะก็สามารถให้นมกับเด็กหญิงคนนี้ได้แล้วก็เข้าพักรักษาตัวนะคะที่ชั้น2ห้องศัลยกรรมหญิงนะคะของโรงพยาบาลปัตตานีอาการโดยรวมของทารกน้อยนี้ปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วทั้งนี้นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุขณะที่หลายฝ่ายก็ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและก็ขอให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี โดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวจากทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและคุณฟังคะเรื่องของเหตุการณ์นี้นะคะที่เราคงจะต้องติดตามกันนะคะกรณีของการที่มีการเผยแพร่ภาพนะเรื่องของที่ไม่เหมาะสมนะคะกรณีของการไลฟ์อนาจารนะคะก็เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ลิงก์ต่างๆเนี่ยเราบอกกับแฟนรายการแล้วนะคะว่าไม่ควรที่จะเข้าไปคลิกลิงก์หรือว่าอยากดูอะไรที่เป็นการไลฟ์สดอนาจารนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่กระทรวงดีอีเขาก็มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีนั้นเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีการไลฟ์สดอนาจารและการเผยแพร่คอนเทนต์ผิดกฎหมายนะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะนายชัยชนกก็เปิดเผยว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีประชาชนนั้นเข้าถึงเนื้อหามากกว่า1ล้านคนภายในระยะเวลากว่า8ชั่วโมงพบว่ามีสั่งเกิดขึ้นหลายครั้งจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกนะคะทางนี้เนี่ยก็มีการหารือกับหลายฝ่ายนะคะคุณฟังอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ ETDA นะคะโดยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็ทางเมตาของ Facebook ด้วยนะคะเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะทางนี้บอกว่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ด้วยนอกจากนี้นะคะกระทรวงดีอีจะเร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แพลตฟอร์มนั้นมีส่วนรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายมากขึ้นเบื้องต้นจะกำหนดให้แพลตฟอร์มต้องดำเนินการปิดกั้นเนื้อหาผิดกฎหมายในทันทีหรือเร็วที่สุดจากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในไม่เกิน24ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับข้อร้องเรียนเนื่องจากเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งทำให้การติดตามและระงับการเผยแพร่ต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากตรวจพบการโพสต์เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่แพลตฟอร์มเพิกเฉยหรือไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจพิจารณาให้แพลตฟอร์มเข้าข่ายมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเพื่อขยายขอบเขตความรับผิดชอบให้ครอบคลุมการกระทำผิดกฎหมายออนไลน์ในภาพรวมไม่จำกัดเฉพาะกรณีการหลอกลวงหรือสแกมเท่านั้นมาตรการที่3ในกรณีของ Meta เบื้องต้นนะคะ ETDA ได้ประสานให้ Meta ชี้แจงข้อเท็จจริงและก็ส่งหลักฐานการดำเนินการให้ตรวจสอบแล้วพร้อมกันนี้กระทรวงดีอีเตรียมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Meta เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนในการป้องกันและจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มมาตรการที่4กระทรวงดีอีได้กล่าวถึงประเด็นการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นของประชาชนในช่วงที่มีการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายว่าในครั้งนี้ยังถือว่าไม่มีความผิดเนื่องจากไม่ได้เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการเผยแพร่โดยตรงอย่างไรก็ตามในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในอนาคตกระทรวงดีอีจะพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีส่วนทำให้เนื้อหาถูกเผยแพร่มากขึ้นหรือไม่เนื่องจากการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นอาจส่งผลกระทบต่อระบบอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มนะคะอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มและผลักดันให้เนื้อหาดังกล่าวได้รับความนิยมหรือเข้าถึงผู้ใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนายชัยชนกก็บอกว่ากระทรวงดีอีนั้นขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการกดไลค์แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเนื่องจากอาจเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ในทางอ้อมแม้ในปัจจุบันยังไม่ถือเป็นความผิดในกรณีดังกล่าวก็ตาม กระทรวง DE จะติดตามการดำเนินการในแต่ละส่วนอย่างจริงจังทั้งนี้การเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการออกหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อกำกับดูแลแพลตฟอร์มให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องรวมถึงการป้องกันและปราบปรามเฟกนิวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องพึงระมัดระวังด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยในแพลตฟอร์มที่มีการไลฟ์ร่วมเพศเนี่ยใครที่ไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่มีโทษนะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีโทษด้วยเช่นกันนะเพราะว่าทำให้อัลกอริทึมเนี่ยได้รับความนิยมนั่นเองนะคะและคุณฟังเรื่องของพนันออนไลน์หรือว่าใครที่อาจจะไปดูซีรีส์แนวตั้งนะเดี๋ยวดีเจฟาดจะต้องไลน์ไปถามนะคะท่านหนึ่งนะส่งเป็นเว็บพนันมาให้กับดีเจฟาดนะคะอย่างเช่นบอกว่านี่คือโอกาสที่ดีฉันชนะต่อเนื่องอัตราชนะสูงถอนเงินเร็วมีการช่วยเหลือสำหรับผู้เล่นรายใหม่นะคะแล้วก็บอกมีการโอนเงินมาเนี่ยนะคะ 9,100 บาทนะคะคุณฟังดีเจฟาก็ยังเดี๋ยวต้องขออนุญาตบล็อกไปก่อนละกันนะคะนะทำไมถึงได้ส่งข้อมูลนี้เข้ามานะคะคุณฟังในเว็บของใน Facebook ของดีเจฟานะคะก็ต้องขอบล็อกไปก่อนละค่ะคุณฟังเพราะไม่รู้ว่าตัว Facebook ของเขาเนี่ยโดนแฮกหรือเปล่านะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะคะใน Facebook เนี่ยเราก็มีตัว AI ต่างๆให้เล่นสนุกกันด้วยนะคะถ้าโดยส่วนตัวแล้วดิฉันก็จะไม่ได้เข้าไปรวมสนุกกับการปรับเปลี่ยนภาพอะไรตาม AI ต่างๆนะคุณฟังก็เราก็ลงภาพของเราเองนะเมื่อวานนี้ก็ไปอ่านใน Facebook ของหมอไก่พพาทินีค่ะนะคะก็ลองเปลี่ยนดูดิฉันว่าเปลี่ยนดูแล้วก็สบายใจนะคะคุณฟังใครอยากจะเปลี่ยนโปรไฟล์หรือใครจะติดตามดวงเดือนมิถุนายนนะคะก็เราก็เชื่อถือเพื่อเราสบายใจนะคุณฟังไม่เดือดร้อนใครนะคะอย่างการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เมื่อวานนี้เนี่ยหมอไก่พพาทินีค่ะก็เคยรู้จักกันนะคะได้พูดคุยกันสมัยตอนนู้นนะคะเมื่อดิฉันเคยทำงานที่ไทยรัฐทีวีนะคะก็มีคอลัมน์ของคุณหมอไก่ก็ได้รับเชิญมาออกทีวีด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับดวงเนี่ยก็เลยได้คุ้นเคยกันคุณหมอก็จะมาพร้อมคุณแม่นะน้องหมอไก่นะคะหมอไก่ก็ชวนทุกคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์รับพลังดีๆของดาวพระศุกร์มหาอุดนะคะบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนตัวของดาวพระศุกร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาดีๆที่หมอไก่พพาทินีตั้งใจมาบอกทุกคนเพราะในวันที่31พฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ครั้งใหญ่จะทำการโยกย้ายราศีครั้งสำคัญและความพิเศษสุดของรอบนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งดีเลิศอย่างมหาอุดซึ่งหมายถึงความทรงพลังความเจริญรุ่งเรืองแบบทวีคูณส่งผลให้การดวงชะตาของทุกๆราศีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนนะคะก็เลยมาปรับพลังงานรับความปังให้โดยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์กันนะคะก็แนะนำให้เปลี่ยนเนี่ย25พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2569นะคะเป็นช่วงที่ดาวกำลังเคลื่อนตัวและก็ส่งพลังนะคะบอกว่าดาวกำลังโยกย้ายพลังงานรอบตัวจะมีความแปรปรวนการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่จะช่วยเคลียร์และก็ลดกระแสเชิงลบได้ปรับจูนรับพลังงานมหาอุดแบบเต็มๆเป็นการรีเซ็ตตัวตนบนโลกออนไลน์ของเราให้สดใหม่เปิดรับแสงสว่างโอกาสดีๆและโชคลาภที่จะเข้ามาใครไม่ได้เปลี่ยนรูปมานานแล้วนะคะบอกห้ามพลาดเลยนะคะถ้าใช้รูปเดิมมาเป็นปีๆพลังอาจจะนิ่งหรือเหนื่อยก็ใช้โอกาสนี้ถือโอกาสทองในการสลัดความจำเจเปิดทางให้สิ่งดีๆวิ่งเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นนะคะคุณหมอไก่ก็มีทริคบอกว่าให้เลือกรูปที่เห็นใบหน้าชัดเจนดูสดใสมีรอยยิ้มที่สดใสดูภูมิฐานที่สุดนะคะก็ลองดูนะคุณฟังอันนี้ไม่เดือดร้อนใครนะคุณฟังแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆหล่อๆไปแล้วนะคะตอนนี้หลายคนเนี่ยโอ้โหมีภาพสวยๆหล่อๆจาก AI กันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลือกรูปที่คุณเห็นใบหน้าชัดเจนอันนี้เราก็สามารถจะทำได้ด้วยความสบายใจนะคุณฟังเห็นใบหน้าเราชัดเจนอดีตฝากก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะคะคุณฟังสำหรับภาพโปรไฟล์ใน Facebook ของสิริพรวิไลรักษ์นะคะถ้าคุณฟังอยากเห็นก็เข้าไปติดตามดูคืออันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคุณฟังเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็รับพลังรับโชคลาภรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเห็นหลายท่านเองก็มีภาพโปรไฟล์สวยๆบางคนบอกโอ้เปลี่ยนตลอดเลย คือดิฉันฝากก็เพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนโปรไฟล์ไม่เดือดร้อนใครทำแล้วสบายใจแล้วก็ทำไปค่ะ เดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราน้ำยาบ้วนปากออโรไรท์นะคะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านใดที่อยากจะให้ช่องปากสะอาดต้องการดูแลช่องปากพลาดไม่ได้เลยกับออโรไรท์นะคะช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากต่อการเข้าถึงทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีได้กว่า 98% และก็มีลมหายใจที่หอมสดชื่นนะคะคุณฟังออโรไรท์นั้นลดอาการอักเสบของเหงือกได้ด้วยนะคะไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์มีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นตลอดวันค่ะเปิดใจให้กับออโรไรท์แล้วก็สเปรย์ด้วยมีทั้งน้ำยาบ้วนปากและก็สเปรย์นะคะดูแลช่องปากเมาส์สเปรย์ค่ะคุณฟังสามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Aura Rise นะคะหรือโทรสอบถาม0814914291รวมทั้งซื้อได้ตามคลินิกทันตกรรมและก็ร้านขายยาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาแจ้งคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
3: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะแล้วก็ชวนแฟนรายการด้วยเข้ามาติดตามรายการของเราแล้วก็ข่าวสารต่างๆได้นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารก็เข้ามากดติดตาม Facebook ของเราไว้ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะและเรียนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะมี2ขนาดให้คุณเลือกได้เลยตามสไตล์ที่เหมาะกับคุณนะคะอย่างขนาด250 ml เป็นขนาดใหญ่ใช้ได้จุใจวางไว้ที่บ้านใช้เป็นประจำทุกวัน100 ml อันนี้ขนาดกระทัดรัดเลยนะพกก็ง่ายใส่กระเป๋าก็สะดวกใช้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานระหว่างวันหรือหลังมื้ออาหารดูแลลมหายใจให้คุณสะอาดขึ้นนะคุณฟังแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะเราก็ดูแลสุขภาพช่องปากกันนะเป็นงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยพกพาง่ายเลยสำหรับเมาส์สเปรย์นะคะไปไหนดีจะฝากก็พกไปหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็พกขนาด100 ml ไปนะคะทั้งฝั่งที่ติดตามฟังรายการของเราเป็นประจำสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook Oralrice O R A L R I C E นะคะหรือที่ Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพและก็สามารถจะไปซื้อได้ที่ร้านขององค์การเภสัชกรรมนะคะร้าน GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ด้วยนะคะใครไปที่โรงพยาบาลรามาก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามได้เลยมีร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ที่คลินิกทันตกรรม LDC นะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะแล้วก็ร้าน Healthy Max นะคะที่มีอยู่ในสาขาต่างๆนะคะของ Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือว่าซื้อในช่องทางออนไลน์ได้ด้วยในบ้านสีส้มหรือว่าบ้านทีทีนะคะแฟนๆรายการเข้าไปติดตามได้เลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสะดวกสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยก็ส่งตรงถึงบ้านนะคะคุณฟังลองดูในช่วงไลฟ์สดได้เลยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ค่ะนะคะได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและก็ตราจากทางด้านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยดิฉันก็ใช้เป็นประจำนะคะก็เลยชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราได้ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากของเรานะคะไม่แสบปากเลยตัวนี้นะช่องปากสะอาดลดอาการเหงื่ออักเสบลดแบคทีเรียลมหายใจหอมสดชื่นนะคะตื่นมาลมหายใจไม่บูดนะคะคุณฟังดิจิฟักก็ชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะและคุณฟังคะหลังจากขึ้นมาร้อนแรงมากนะคะสำหรับตัวหุ้นแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือชื่อย่อ CCET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ให้ติดแคชบาลานซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีผลวันนี้เลยนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศนะคะว่าตัวหลักทรัพย์บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ CCET เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและให้ซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลานซ์นะคะบัญชีเงินสดนะมีผลตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2569ถึง15มิถุนายน2569ค่ะนะคะก็อยู่ในรายชื่อนะคะของบัญชีแคชบาลานซ์ตั้งแต่26พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569เพราะว่าโอ้ขึ้นมาแรงทีเดียวนะคะฝ่ายจากหุ้น 4-5 บาทเนี่ยพวดพลาดมาเลยทีเดียวนะคะก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องกำกับดูแลในเรื่องนี้ก็เข้าสู่บัญชีแคชบาลานซ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานเราก็รายงานคุณผู้ฟังไปเพราะวันเขาก็ค่อนข้างกระโดดมากเลยทีเดียวนะคะปิดตลาดที่9บาท15สตางค์บวกมา1บาท20สตางค์ขึ้นไปหายที่9บาท40นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ตลาดต้องเข้ามาควบคุมกำกับด้วยนะคะทางนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็แจ้งว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญก็อยู่ระหว่างการรอคำชี้แจงข้อมูลจากบริษัทโดยตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการกำกับการซื้อขายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนและก็คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมนะคะส่วนเมื่อวานนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพาสที่เริ่มวันแรกนะคะก็ตัวของหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการนี้ก็ปรับตัวนะคะเพิ่มขึ้นทีเดียวนะคะคุณฟังล่าสุดนะคะดูข้อมูลที่มีบทวิเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะก็มีการคัดหุ้นเด่นรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาววิไลศรีบุญมาสูงส่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะก็บอกว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์อัพนะคะให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีไว้ที่ระดับ1510ถึง1560ได้รับปัจจัยบวกจากความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเท็กซัสปรับตัวลดลงเป็นผลดีต่อพลังงานในภาพรวมด้วยนอกจากนี้สัญญาณทางเศรษฐกิจในประเทศก็ยังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนำโดยเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าสู่วงการธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้รวมกว่า 1.29 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 124% จากปีก่อนสอดคล้องกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นถึง 17% ในไตรมาสแรกทำให้ Exim Bank ปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ก้าวกระโดดขึ้นเป็น 7%จากเดิมคาดเพียง 0-2% หลังการส่งออกในไตรมาสแรกเนี่ยขยายตัวได้สูงถึง 17% โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับสินค้าเกษตรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีปัจจัยที่ต้องระวังก็คือ

อีก 5,000 นายด้วยเช่นกันนะคะทางด้านของกลยุทธ์การลงทุนนะคะคุณวัชเรียนจงยันยงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกก็คัดหุ้นเด่น selective buy ก็เน้นไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์นะคะจากการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI Global Small Cap ซึ่งจะมีผลวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะก็แนะนำนะคะคุณฟังก็แนะนำลงทุนในตัวของ Mr. DIY นะคะแล้วก็ TFG นะคะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยง TOA ที่ถูกนำออกจากดัชนี MSCI Global Small Cap ค่ะนอกจากนี้หุ้นที่ได้รับอนิสงส์เชิงบวกนะคะจากการเปิดลงทะเบียนให้สิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสก็ให้หุ้นเด่นที่น่าสนใจนะคะก็จะมีตัว CP Extra หรือแมคโครนะคะ BJC ธนาพิริยะ TNP แล้วก็ตัวมอเตอร์นะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะเป็นตัว CP Extra นะคะตัว BJC ธนาพิริยะ TNP แล้วก็ตัวมอเตอร์ MOTHER นั่นเองนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะมากันที่ข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกันบ้างนะคะคุณฟังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยใครที่มีเงินอยู่นะคะอยากจะออมเงินนะอยากจะซื้อสลากหลักทรัพย์อะไรต่างๆหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยไปกันได้แวะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เลยนะคะข่าวนี้นะคะคุณฟังธกส.เนี่ยเขามีข้าวพร้อมทานตาอุ่นอิ่มด้วยนะคะก็เป็นกิจการที่ธนาคารการเกษตรเนี่ยนะคะเขาก็เป็นการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะและนางสาวไข่มุกจูงใจจารุมาศรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะได้ส่งมอบข้าวพร้อมทานตาอุ่นอิ่มนะตาอุ่นอิ่มมี7ประเภทเลยได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิข้าวหอมมะลิแดงข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิลข้าวกข.43และข้าวกล้องกข.43จำนวน 2,000 ถ้วยให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นะคะในโครงการกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนเพื่อไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะเศรษฐกิจผันผวนเนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความไม่สงบระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งข้าวพร้อมทานตาอุ่นอิ่มถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แกมเกษตรที่ธกส.ได้เข้าไปสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าจำกัดที่ถือเป็นหัวขบวนในการรวบรวมแล้วก็รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรรายย่อยแล้วก็นำมาแปรรูปเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่การเป็นข้าวพร้อมทานโดยการผลิตข้าวพร้อมทานสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเมื่อเทียบต่อตันข้าวเปลือกสูงถึง 260,000 บาทต่อตันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสและก็สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในระยะยาวนะคะมีพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศของกอรมน.เป็นผู้รับมอบนะคะก็รับมอบกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะอยู่ที่ดุสิตเขตดุสิตนะคะแล้วก็จะมีการมอบให้แก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะข้าวพร้อมทานตาอุ่นอิ่มไม่ยากเลยนะคุณฟังแวะได้เลยที่ธกส.นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.101จำกัดสกต.101สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.สุรินทร์จำกัดสกต.สุรินทร์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นครปฐมจำกัดสกต.นครปฐมนะคะผ่านแพลตฟอร์ม BAAC Matching ค่ะคุณฟังนะคะก็คือคุณฟังสามารถจะติดตามได้ใน BAA Matching นะคะก็เข้าไปที่ BAA Matching baac.or.th นะคะหรือติดต่อได้เลยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาก็มีจำหน่ายข้าวตาอุ่นอิ่มด้วยนะคะเป็นข้าวที่น้ำตาลต่ำด้วยนะคะคุณฟังสามารถจะรับประทานได้อุ่นปุ๊บอิ่มปั๊บเลยนะคะจากเกษตรกรตรงสู่มือคุณนะคะคุณฟังดีเจฝันเนี่ยก็จะชอบทานข้าวไรเบอร์รี่นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ได้มีการแปรรูปผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและคุณฟังคะในเมื่อวานนี้นะคะที่ฝรั่งเศสค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี
นารีรัตนราชกัญญานะคะได้เสร็จไปในงานนิทรรศการราชภัตรา

0: สู่สากลนะคะณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะเนื้อสการราชภัตราสู่สากล นะคะจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีการนำเสนอความงดงามแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและก็ผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทยกว่า200รายการที่ถ่ายทอดบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะคุณฟังก็ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งก็จะมีการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนที่กรุงปารีสฝรั่งเศสก็นับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทำให้หัตถศิลป์หัตถกรรมอันล้ำค่าของไทยนั้นได้รับการนำเสนอสู่สายตาของคนทั่วโลกด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกนั้นจะได้เห็นความงดงามนะคะของภัตตาภรไทยด้วยนั่นเองค่ะและคุณฟังคะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็ได้นำคณะนะคะไปเยือนพิพิธภัณฑ์ลูฟเพื่อศึกษาแนวทางบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกด้วยนะคะโดยคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะคะรวมแลกเปลี่ยนนะคะในโอกาสที่ได้ไปเยือนพิพิธภัณฑ์รูปนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และพื้นที่จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกนะดิฉันฝ่ายยังไม่เคยมีโอกาสไปฝรั่งเศสนะคะฝั่งถ้าไปเนี่ยพวกเราเองก็จะต้องไปแวะที่พิพิธภัณฑ์รูปนี้นะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากป้อมปราการในศตวรรษที่12พัฒนาสู่พระราชวังก่อนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีคริสตศักราช1793นะคะบอกว่าแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ปีกนะคะมีทิศเหนือตอนแล้วก็ตอนกลางแล้วก็ทิศใต้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 72,000 ตารางเมตรจัดแสดงโบราณวัตถุแล้วก็ศิลปะทรงคุณค่ากว่า 35,000 ชิ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงกลางคริสตศตวรรษที่10นะคะคุณฟังที่นี่ก็มีภาพที่โด่งดังนะคะคุณฟังก็คือภาพวาดโมนาลิซานะคะก็มีผลงานศิลปะแล้วก็โบราณวัตถุที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็มีรูปปั้นวีนัสแห่งไมโรรูปปั้นเทพีไนกี้แห่งซามูเทรสนะคะภาพพิธีราชาพิเศษของจักรพรรดินโปเลียนและก็ภาพวาดโมนาลิซาของลีโอนาร์โดดาวินชีก็เป็นสัญลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยนะคะก็เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงทางวัตถุนะคะการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้และก็การอธิบายและก็เล่าเรื่องราวของโบราณวัตถุเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล นั่นเองนะคะโอ้ก็งดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะใครไปเยือนฝรั่งเศสก็ต้องแวะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟแห่งนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามฟังมองรอบทิศคิดทางข่าวของเรากันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทางข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะคุณฟังคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่เปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะทั้งนี้ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเรื่องลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเข้ามาแล้วก็ทำให้คนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยหลงเชื่อนะคะคุณฟังทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMSหรือข้อความแชทหลอกลวงอ้างเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสแล้วก็หลอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะทางนี้บอกว่าหากพบข้อความนะที่เร่งรัดให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์หรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์โดยอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาอันจำกัดให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมแล้วก็การหลอกลวงไม่กดลิงก์จาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมโครงการของรัฐไม่มีนโยบายส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความส่วนตัวไม่หลงเชื่อเพจหรือบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการและก็ตรวจสอบเครื่องหมายยืนยันตัวตนได้จำนวนผู้ติดตามที่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคุณฟังเรื่องของกรณีของเครื่องหมายยืนยันตัวตนเนี่ยคุณฟังก็ต้องดูจริงๆนะคุณฟังว่าของแท้นะเพราะบางทีก็ซื้อกันได้นะคะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันก็พลิกแพลงไปได้หลากหลายรูปแบบที่แน่ๆก็คือไม่กดลิงก์ที่ส่งมาให้นะคะและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ข้อมูลสำคัญนะที่มันจะมาดูดเงินจากบัญชีได้นะคะเช่นเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะพินต่างๆหรือว่ารหัสวันไทม์พาสเวิร์ดนะที่เขาส่งมาเนี่ยห้ามไปบอกมันข้อมูลบัญชีธนาคารกับคนอื่นนี่ห้ามบอกและให้ระมัดระวังพวกโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะมาข่มขู่อะไรต่างๆหรือว่าเร่งรัดเร่งเร้านะคะหน่วยงานรัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรศัพท์ขอรหัสวันทำพาสเวิร์ด OTP หรือให้โอนเงินตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งนะก่อนเชื่อหรือแชร์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณฟังเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวสารก็จะตกเป็นเหยื่อได้โดยง่ายนะคะอย่างที่มีผู้ที่เคยแจ้งดีเจฝาว่าเอ๊ะก็ฟังดีเจฝาประชาสัมพันธ์เป็นประจำนะปรากฏว่ามีครูอาวุโสที่เกษียณไปแล้วเนี่ยโดนหลอกจากการไปขายหนังสือมือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คือมันจะลากไปในลิงก์ต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ให้โอนเงินนะคุณฟังก็ไปหลงเชื่อนะสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางทีเป็นเงินออมที่จะใช้ในยามเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารและก็ป้องกันกันให้ข้อมูลบุคคลของเราโดยเด็ดขาดนะคะย้ำไว้เลยนะคะใครมาขอข้อมูลใครลากเข้าไปในห้องไลน์หรือว่ามีแพลตฟอร์มประหลาดๆให้เราไปกรอกเนี่ยคุณฟังอย่าได้หลงเชื่อนะคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะพังงันค่ะท่านอาจารย์ในท่านไปทำวิจัยนะคะนะคะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคุณฟังรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์เมื่อวานนี้ก็ต้องให้ท่านเข้ามาที่โรงพยาบาลรามาเพื่อทำการผ่าตัดโดยเร่งด่วนเพราะว่าได้รับบาดแผลที่ศีรษะต้องทำการผ่าตัดสมองเพื่อช่วยชีวิตนะคะต้องยื้อชีวิตคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องส่งตัวคุณหมอมาจากที่สนามบินสมุยนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยและญาติเนี่ยก็รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคลื่อนย้ายคุณหมอซึ่งป่วยวิกฤตเป็นการเร่งด่วนนะคะเพราะคุณหมอวิ่งออกกำลังกายค่ะแล้วก็โดนชาวต่างชาตินะคะที่ เสพสารเสพติดด้วยนะคะชนเข้าอย่างแรงเลยทีเดียวทำให้คุณหมอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็ย้ายจากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะคะเพื่อที่จะส่งตัวเข้ามาทำการรักษาในกรุงเทพมหานครค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์นะคะทางนี้ก็นำสู่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณหมอโรงพยาบาลนั้นได้เตรียมความพร้อมทั้งห้องผ่าตัดทีมศัลยแพทย์สมองและอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงไว้นะคะเพื่อช่วยเหลือชีวิตคุณหมอที่ป่วยในภาวะวิกฤตนะคะส่วนในเรื่องของคดีค่ะพลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ได้ให้ดำเนินคดีนะคะกับทางสอผู้ต้องหาชาวอังกฤษนะก็กำชับไปทางสภ.เกาะพะงันมิสเตอร์วิลคล็อกดันแคนนะคะผู้ต้องหาชาวอังกฤษเพราะว่าตรวจสอบปัสสาวะแล้วพบสารโคเคนในร่างกายด้วยนะคะเนี่ยคือฝรั่งคนนี้เสพโคเคนค่ะถูกตั้งข้อหาหนักทั้งขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสชนแล้วหนีขับขี่โดยไม่ได้ใบอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้ชุดสืบสวนทำการขยายผลตรวจสอบไปถึงธุรกิจเรือนำเที่ยวที่ผู้ต้องหาไปกบดานอยู่ว่ามีลักษณะการทำธุรกิจผิดกฎหมายในคราบโนมินีหรือมีชาวต่างชาติผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่หรือไม่เพื่อทำการกวาดล้างระบบมาเฟียต่างชาติบนเกาะพะงันให้หมดไปและก็คืนความเป็นธรรมให้กับคุณหมอผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยด้วยนะคะคุณหมอของเราเนี่ยโอ้โหคุณฟังนะคะท่านช่วยเหลือชีวิตคนไข้ต้องมาเจอฝรั่งแบบนี้นะคะมาขับมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็หนีอีกด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็รวมทั้งก็จะต้องจัดการกับฝรั่งที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ด้วยคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็ติดตามข่าวนี้ก็เอาใจช่วยคุณหมอนะคะให้สามารถที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตนี้ไปได้นะทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันพูดถึงเรื่องของการไปทำสปาตาที่ว่าเกิดปัญหาเรื่องของเปลือกไขมันอุดตันใต้ตาก็มีเพื่อนสอบถามมาเหมือนกันนะว่าไปรักษาอย่างไรก็คือดิฉันเนี่ยมีอาการตาพร่าตามัวค่ะคุณฟังก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลปิ่นเกล้านะคะพลเรือตรีแพทย์หญิงภาวิกาธรรมโนนะคะก็คือคุณหมอก็ให้ดูแลดวงตาค่ะนะคะตอนแรกก็คือมีอาการตาอักเสบด้วยก็ได้ยามารับประทานด้วยแล้วก็ได้โฟมมาแล้วก็ต้องทำสปาตาอย่างที่บอกนะคะคุณฟังก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการประคบอุ่นนะคะแล้วก็ให้ยาชาแล้วก็กรีดที่เปลือกตาของเรานี่แหละซึ่งมีไขมันอุดตันนะคะมีโอกาสที่เราเองเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับตาได้ก็รักษาตามขั้นตอนล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ไปหาคุณหมอเนี่ยก็อาการดีขึ้นตามลำดับและไม่ต้องทำสปาตาแล้วนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นที่วัยด้วยนะคุณฟังวัยของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝุ่นต่างๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเลี่ยงไม่ได้นี่แหละนะคะฝุ่นควันมลภาวะนะคะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆอย่างการใส่หน้ากากอนามัยนะคะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเราก็คือลมหายใจเรามันก็จะไปขึ้นไปอยู่ที่ตาค่ะคุณฟังการใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็การแต่งหน้าแต่งตานี่แหละคุณฟังแต่งเปลือกตาแต่งขอบตาต่างๆการจ้องจอเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะคะหรือไปใช้ยาหยอดตาบางอย่างสิ่งสกปรกที่สะสมที่ขอบตาเนี่ยจะผสมกับน้ำมันที่ผลิตออกมาจากต่อมไขมันนะทำให้น้ำตาเราสกปรกนะคะก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของสิ่งสะสมที่อยู่ที่รอบขอบตาเป็นประจำเนี่ยก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะตาแดงไม่สบายตานะคะเสี่ยงต่อการเกิดตาอักเสบแล้วก็กุ้งยิงเมื่อเกิดการระคายเคืองแล้วก็อักเสบซ้ำๆนะคะคุณฟังคือเราอาจจะดูปริ้นดูก็ได้นะแต่ว่าจริงๆคุณหมอเขาดูด้วยกล้องเนี่ยจะเห็นมากกว่าใครที่ตาอักเสบตากุ้งยิงโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยลองไปพบคุณหมอนะคะจะเกิดจากตัวนี้เลยดีกว่าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยตาบวมขึ้นมานะคะแล้วก็มีอาการตาพร่าด้วยก็เลยเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็อักเสบขึ้นก็เลยรู้ว่าตัวเองก็เป็นโรคนี้นะคะภาวะต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันหรือทำงานผิดปกตินะน้ำมันในตาเนี่ยไม่สามารถระบายออกมาเคลือบฟิล์มน้ำตาได้ตามปกติก็เลยเกิดปัญหาตาแห้งเรื้อรังแล้วก็จะเกิดโรคตาอื่นตามมาจริงๆนี่ตามวัยก็มีอาการต้อกระจกบางๆด้วยนะคะคุณฟังคือตาของคนที่อยู่ในวัยรุ่นเนี่ยค่ะ ตัวของกระจกตามันจะใสแจ๋วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะแอบมีเหลืองๆนิดนึงนะแต่คุณหมอบอกว่ายังไม่อยู่ในภาวะที่อันตรายก็ให้ตัวเองดูแลนะคะดิฉันก็ทำความสะอาดขอบตาด้วยโฟมที่ซื้อมานี่แหละค่ะนะคะหลังล้างหน้าเช้าเย็นเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็ต้องมาอย่างไรก็ตามก็ต้องมาประคบอุ่นด้วยแล้วก็นวดตามแนวต่อมไขมันด้วยเพื่อให้น้ำมันเนี่ยระบายออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็ต้องมีการประคบอุ่นด้วยนะคะเป็นเวลา 10-15 นาทีนะจะประคบอุ่นด้วยตัวผ้าชุบน้ำอุ่นไอเจลหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะก็ได้ก็อย่างนี้ค่ะคุณฝันแนะนำนะคะไปพบคุณหมอตาดีกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยโอ้โหไม่เคยพบหมอตาเลยนะก็ท่านใดที่สวแล้วหรือว่ามีอาการเหมือนกุ้งยิงอะไรเงี้ยก็ลองไปพบคุณหมอด้วยรวมทั้งเด็กๆด้วยนะคะคุณฟังเรื่องของตาขี้เกียจนะคะก็ลูกหลานที่บ้านนะอายุแค่ 3-4 ขวบเนี่ยตอนนี้ก็เจอปัญหาตาขี้เกียจในเด็กนะคะก็ปรากฏว่าเป็นภาวะที่สมองและดวงตาทำงานไม่สัมพันธ์กันนะจนสมองปิดการรับรู้ภาพจากตาข้างที่มองเห็นได้แย่กว่านะอันนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องไปตรวจวินิจฉัยนะคุณฟังใครมีลูกหลานก็ลองดูนะคะก็จะมีภาวะตาขี้เกียจในเด็กเล็กได้ซึ่งตาขี้เกียจในเด็กเนี่ยรักษาได้นะคุณฟังแต่ว่าตาขี้เกียจในผู้ใหญ่เนี่ยน้องดีจะฝากคนนึงก็เป็นเหมือนกันก็ไม่ได้รักษาแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยรักษาไม่ได้แต่ว่าตาขี้เกียจในเด็กนะคะคุณฟังโรคตาขี้เกียจในเด็กเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้แล้วก็โรคนี้เนี่ยพบในเด็กประมาณ 3-5% นะคะถ้าเกิดว่ารักษาไม่ทันก่อนอายุ9ปีเนี่ยก็จะรักษาไม่ทันแล้วนะคะคุณฟังก็ต้องหมั่นสังเกตเด็กๆของเราด้วยหรือพาลูกเนี่ยไปตรวจตากับจักษุแพทย์กันบ้างนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณฟังพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเงินนะก็เลี้ยงกันตามมีตามเกิดจะให้ไปหาหมอตานี่เป็นไปได้ยากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้พ่อแม่ก็มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะเห็นอาการผิดปกติของลูกเนี่ยแบบชอบขยี้ตาหรือบอกว่ามองไม่เห็นปิดตามองไม่เห็นหรือชอบหลีตาอะไรเงี้ยนะคะเอียงคอหรือว่าโน้มตัวไปข้างหน้าเวลาดูทีวีหรืออ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเอ๊ะเอะใจไว้ก่อนนะคะเด็กก็จะต้องถูกใช้แว่นสายตาสำหรับเด็กแล้วก็ต้องปิดตาข้างที่มองเห็นชัดกว่าเพื่อบังคับให้ใช้ตาข้างที่เกียจนั้นทำงานนะตอนนี้ก็ลูกหลานดีเจฝากคนนึงเนี่ยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็ไปตัดแว่นแล้วล่ะนะคะก็เป็นโรคตาขี้เกียจในเด็กซึ่งก็พบได้มากถึง 3-5% ก็ต้องพาลูกหลานเราเนี่ยไปหาคุณหมอกันก่อนนะคะคุณฟังนะเด็กเองก็มีปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะเขาเองก็ต้องมีการรักษาตรวจวินิจฉัยโรคตาขี้เกียจเขาจะปิดตาดีไว้นะคะคุณฟังสัก 2-3 ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็กระตุ้นตาข้างที่มันเป็นตาขี้เกียจเนี่ยให้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะต้องตรวจเช็คติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะไปอายุ2ขวบเนี่ยต้องพาเจ้าตัวเล็กเนี่ยไปตรวจเช็คสายตากับจักษุแพทย์นะคะต้องตรวจเช็คก่อนเพราะว่าในช่วง 3-5 ขวบเนี่ยเมื่อเด็กเริ่มไปโรงเรียนและใช้สายตาเนี่ยก็จะพบว่าสายตาผิดปกติได้ในช่วงนี้นะคะก็ถ้าสายตาสั้นก็จะต้องใส่แว่นสายตาโรคตาขี้เกียจในเด็กเนี่ยรักษาเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ผลดีนะคะท่านใดฟังอยู่ตอนนี้ลูก 2-3 ขวบลองพาไปพบจักษุแพทย์ตรวจหาภาวะตาขี้เกียจกันนะคะถ้ามาช้ารักษายากหรือว่ารักษาไม่ได้ค่ะก็ฝากไว้นะคะบางทีนึกไม่ถึงเลยว่าเด็กเล็กวัยน่ารักเนี่ยจะเป็นโรคตาขี้เกียจได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วนะคะข่าวสารน่ารู้เล่าสู่กันฟังวาไรตี้ข่าวสารของคุณกับมองรอบทิศคิดทันข่าวดีเจฝ่าและทีมข่าวลาไปก่อนในช่วงนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: รายการผีเล่นผีจริง
7: ผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
8: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
9: คลื่นข่าว 97 FM
10: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ
11: พันโทสุธีสุขสากล
12: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
13: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
14: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
15: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
16: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
15: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
16: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
15: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
17: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10: ผ
11: ลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watchองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการแถลงผลการประชุมอยู่ณขณะนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะมติครม.นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งข่าวก่อนค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปนะคะออกไปอีก1เดือนค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้มีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและกลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐค่ะโดยทั้งนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาในวันที่27นี้ค่ะจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาวันจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะเข้าสู่วาระที่สำคัญของการประชุมในวันนี้นะคะโดยวันนี้ครม.มีการประชุมที่สำคัญครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันค่ะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะและการสนับสนุนภาคสาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีค่ะตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติค่ะโดยทุกวาระนะคะล้วนสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะรัฐบาลเตรียมร่วมประชุมระดับสูงด้านน้ำของสหประชาชาตินะคะโดยย้ำว่าน้ำคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมผลักดันความร่วมมือรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านน้ำค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบย์ค่ะและร่างถ้อยแถลงของไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานสาระสำคัญคือการยืนยันว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารค่ะการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงค่ะโดยไทยย้ำบทบาทการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดาวเทียมและการเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึง AI ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะเรื่องถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาโดยเตรียมเพิ่มหน่วยรับบริจาคใหม่9แห่งค่ะเข้าสู่มาตรการลดหย่อนภาษี2เท่าผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรค่ะมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะโดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะเป้าหมายสำคัญคือการเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมการสนับสนุนบริการทางการแพทย์อุปกรณ์และเวชภัณฑ์การดูแลผู้พิการผู้ป่วยผู้ทุพพลภาพทั้งหลายนะคะรวมถึงการเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางให้มากขึ้นค่ะแม้มาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการชำระภาษีประมาณปีละ280ล้านบาทนะคะแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนค่ะและจะทำให้การช่วยเหลือสังคมเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นอีกมากค่ะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนนะคะในการประชุมครม.วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะก็พิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งเพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมล์ EVพร้อมติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า พื้นที่ทั้ง3แห่งได้แก่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครฉลองสายฉลองราชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอนสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางรวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาโดยมีระยะเวลาเช่ารวม8ปีและรฟม.จะสงวนสิทธิ์ในการขอคืนพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อภารกิจของรฟม.การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับรองเป็นไปเพื่อรองรับแผนการนำรถโดยสารประจำทาง EV มาให้บริการประชาชนแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีซึ่งจะช่วยลดมลพิษลดการปล่อยควันดำเพื่อคุณภาพบริการรถเมล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและอีกเรื่องนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิจารณาปฏิบัติการ Plan of Action เพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึง2574ค่ะทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ร่างแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อความแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้ง2ประเทศและประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยครอบคลุม3เสาหลักได้แก่ 1. หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน2. หุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ 3. หุ้นส่วนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในด้านต่างๆอาทิความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะขอพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพันดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ที่ประชุมครม.ยังมีหลากหลายมติที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582พร้อมเห็นชอบจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037 ล้านบาทเศษเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อปฏิรูประบบการผลิตครูไทยให้ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ค่ะโดยมุ่งผลิตครูคุณภาพสูงในสาขาที่ขาดแคลนพร้อมกระจายกำลังครูลงสู่พื้นที่ชนบทและโรงเรียนขนาดเล็กอย่างตรงจุดค่ะโครงการนี้จะยกระดับการเรียนการสอนผ่านระบบโรงเรียนฝึกหัดครูและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงพร้อมพัฒนาทักษะสำคัญทั้งภาษาอังกฤษSTEM เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนไทยในระยะยาวค่ะรัฐบาลตั้งเป้าผลิตครูรุ่นใหม่กว่า 16,000 คนภายในปี 2582 พร้อมผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนเข้ารับการบรรจุตามความต้องการของพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าสู่ครูคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับบทบาทหน่วยงานดำเนินการบัญชีนวัตกรรมไทยตามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอโดยมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแทนสวทช.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้การปรับบทบาทต่างกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสนช.จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบัญชีนวัตกรรมไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะสวทช.จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคแก่สนช.ต่อไปขณะที่สำนักงบประมาณยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบราคาและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเช่นเดิมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมนวัตกรรมไทยและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สำหรับวันนี้มติการประชุมครม.มีเท่านี้นะคะไม่ทราบพี่ๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569โดยในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในวันนี้นะคะทีมโฆษกค่ะก็ได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อขอเลื่อนแล้วนะคะโดยจะเลื่อนไปถึงวันไหนอย่างไรก็จะมีการขอปรึกษาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนและจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบในคราวต่อไปนะคะว่าจะเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปในวันใดนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบและร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะครั้งที่4ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่24ถึง28พฤษภาคมณสาธารณรัฐทาจิกิสถานโดยไทยก็ยังย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกนะคะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเป็นที่จอดรถโดยสารและกิจการสาธารณูปโภครวม3แห่งด้วยกันนั่นคือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่พื้นที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะซึ่งจะเป็นการเช่าพื้นที่รวม8ปีค่ะในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบนะคะสำหรับโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2572เพื่อยกระดับคุณภาพครูและกระจายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ท้องถิ่นค่ะรวมไปจนถึงในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามในปี2569ถึง2574เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้และนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีและคุณรัฐการลิขิตตระกูลต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ที่จบเป็นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ
2: เสียครับค่าโทรศัพท์ที่โทรมานี่แหละ เสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวได้ครับป้าครับขอบคุณมากที่แจ้งมานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ยินดีด้วยอันนี้เขาร้องมา
2: ร้องทุกมา
3: ร้องมาว่าไม่ได้โฉนด
2: ครับเราก็ประสานไปประสานไปปั๊บเนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็ตีติงคุณอาม่าหน่อย
3: ว่า
2: เฮ้ยทำไมไปร้องที่อื่นทำไมไม่หาผมอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปหามาหลายทีแล้ว
3: อ้วนไปหาแล้ว
2: ไม่ได้เจอ
3: ลืมไปทำให้อ้วเองอ่ะอ้วก็เลยมารายการคุณถนอมมาใช่ไหม
2: ใช่เพราะฉะนั้นฝากท่านอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะเรื่องที่ดินเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกท่านครับถ้าไปขอรังวัดแบ่งแยก
3: ค่ะ
2: นะครับขอไปออกโฉนดนะครับแล้วผ่านมาเกินเวลาที่กฎหมายอำนวยความสะดวกกำหนดแล้วผ่านไป2ปี3ปีเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยท่านให้ทำหนังสือเขียนก็ได้ไปทวงถามที่ไปยื่นที่สำนักงาน
3: สำคัญคือต้องเขียนทวงถาม
2: เพื่อเขาจะได้ตอบมาเป็นหนังสือให้เหตุผลถ้าเขาไม่ตอบถือว่าละเลยหน้าที่เลยนะเนี่ยชาวบ้านก็ใช้สิทธิ์นั้นในยุคสมัยโลก AI แล้วอ่ะนะครับ
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดความคืบหน้าของผู้ที่ร้องมานะคะก็ใครมีปัญหาก็สอบถามกันมาได้อ่ะไปสายต่อไปคุณอรุณจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: คุณอรุณจะถามว่าจะถอนเงินจากบัญชีคนที่เสียชีวิตได้อย่างไรคนที่เสียชีวิตเป็นใครล่ะคะ
4: เป็นน้องเมียครับ
2: น้องภรรยาเขาเสียชีวิตนานหรือยัง
3: เสียชีวิตนานยังคะคุณอรุณ
4: กุมภาที่ผ่านมาก
2: ุมภาก็ต้นปีนี้นะ
4: ใช่ๆปีนี้
2: เขามีบัญชีเงินฝากอยู่ค้างอยู่ในธนาคารแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีทายาทไหม
4: ไม่มีครับเขาเป็นคนเขาเป็นโสดท่านอยู่คนเดียว
2: เป็นโสดอยู่คนเดียวแล้วก็เขาเสียชีวิตมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารอะไรครับ
4: ของกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพ
4: ออมสิน
2: กรุงเทพออมสินนะสองแห่งนะ
4: ครับ
2: เงินเยอะไหมเงินเยอะไหม
4: ไม่เยอะครับ
3: ค่ะ
2: หลักหมื่นหลักแสน
4: ได้ไหม
3: ประมาณเท่าไหร่คะคุณอรุณ
4: มันสองบัญชีรวมได้ไม่เกิน 20,000 บาท
2: ไม่เกิน 20,000 นะทีนี้คุณอรุณถามว่าจะทำยังไงจึงจะไปเบิกถอนปิดบัญชีธนาคารทั้งสองธนาคารของน้องภรรยาที่เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: ก็ต้องกลับมาว่าแล้วคนตายเนี่ยมีทั้งหมดมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
4: มีทั้งหมด5คนครับ
2: ยังอยู่ครบไหม
4: อยู่เอ้าจริงๆเขามี9คนน่ะแต่ว่าเสียชีวิตไป4คนน่ะที่เหลือ5คน
2: อันนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลย
3: เหลือ5คน
2: ยังค่อนข้างยุ่ง
3: แต่ว่า2
4: แต่ว
3: ่
4: าไอ้5คนนี้คุยกันแล้วเขาที่มีชีวิตอยู่นะครับคุยกันแล้วเขาบอกเขาไม่ยุ่งด้วย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรมันขั้นตอนมันอย่างนี้ครับคือขั้นตอนก็คือว่าอยู่ๆจะไปถอนเงินจากบัญชีของคนตายไม่ได้ธนาคารเขาไม่ให้ถอนวิธีการที่จะถอนได้ก็คือหนึ่งจะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อใดที่พี่น้องคนใดเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการก็ไปถอนปิดบัญชีของผู้ตายเอาเงินออกมาแบ่งสรรพี่น้องได้ตามตกลงคนไหนไม่เอาก็ว่าไปคนไหนเอาก็ใช้สิทธิ์ไปตามสิทธิ์ที่ตกลงกัน
3: จริงๆ คนที่เป็นทายาทก็คืออย่างน้องภรรยาของคุณอรุณต้องไปจัดการ
2: ก็คือพี่น้องก็ตกลงกันก็ต้องตกลงกันเพราะเขามีพี่น้องหลายคนทีนี้มันมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอรุณฟังอย่างเดียวนะฟังนะหลักนะถ้าคุณจะถามมันจะไม่มีอะไรที่อธิบายไปกว่านี้คือถ้าเขายังอยู่ครบมันง่ายไปที่อำเภอไปที่อำเภอให้ฝ่ายทะเบียนอำเภอเนี่ยออกใบรับรองบัญชีทายาทให้หน่
3: อ
2: ยว่าเนี่ยคนตายเนี่ยมีทายาททั้งหมดกี่คนถูกไหมนะครับได้บัญชีทายาทมาแล้วก็ไปยื่นที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพเพื่อธนาคารอ้อนี่เขามีทายาทอยู่แค่นี้นะแล้วมาปรากฏตัวหมดต่อหน้าธนาคารนะธนาคารเขาอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะ ให้เบิกถอนปิดบัญชีให้ก็ได้
3: อ
2: ัน
3: นี้จะไม่วุ่นวายเลย
2: อันนี้จะไม่วุ่นวายแต่พอมีทายาทหลายคนมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วถูกไหมแล้วคนที่เสียชีวิตเขาก็มีลูกลูกเขาก็ถือว่าเป็นทายาทที่จะมารับแทนที่คนที่ตายมันซับซ้อนถูกไหม
3: วุ่นวายเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกขึ้นมา1คนพอศาลตั้งแล้วนั่นแหละจึงจะมายื่นปิดบัญชีทีนี้คุณอรุณเอาไว้ชัดก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือหลักการในทางปฏิบัติคุณอรุณไปที่ธนาคารออมสินสักที่เดียวก่อน
4: ครับ
2: ไปธนาคารออมสินแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจะอธิบายเหมือนที่ผมพูดนี่แหละเหมือนที่ผมพูดนี่แหละแล้วกับ2นะเขาอาจจะมีช่องทางที่บอกว่าให้ไปทำบัญชีทายาทอย่างที่ผมพูดเหมือนกันเพราะงั้นไปพบธนาคารออมสินในกรุงเทพก็ได้เดี๋ยวเขาจะตอบตรงนี้ถ้าเขาตอบแล้วบอกไม่ได้ล่ะครับลุงต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกมาเงินไม่มากก็จริงก็ต้องไปตั้งทีนี้อยู่ชลบุรีอำเภออะไรครับ
4: ไอ้คนตายอยู่กรุงเทพครับ
2: คนตายอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตมีนบุรีเหรอ
4: ไม่ผมอยู่ชลบุรี
2: ไม่คนตายอยู่เขตไหนที่กรุงเทพ
4: อ๋ออยู่ที่บางขุนเทียนครับ
2: บางขุนเทียนถ้าอยู่บางขุนเทียนก็ไปที่ศาลธนบุรีไปที่นั่นนะครับไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่นั่นนะครับก็ต้องยื่นตามภูมิลำเนาที่คนตาย
3: ยุ่งยากซับซ้อน
4: ไปไม่ถูก
2: ไม่อะครับคุณไปไม่ถูกเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมต้องอธิบายให้ลุงอรุณเข้าใจก่อนนะลุง
3: เราแนะนำช่องทาง
2: ลุงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะพอเข้าใจเสร็จปั๊บอ๋อมันต้องไปยื่นตามภูมิลำเนาของคนตายคนตายอยู่เขตบางขุนเทียนแล้วก็ศาลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำนาจศาลบางขุนเทียนก็คือศาลธนบุรี
3: ค่ะ
2: นะครับศาลธนบุรีอยู่ซอยวัดสิงห์นะครับอยู่ในเขตปัจจุบันน่าจะเป็นเขตจอมทองจอมทองแยกจากบางขุนเทียนเดิม
4: คร
2: ับ นะคุณลุงนะไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งถ้าไปยื่นต่อศาลถ้าพี่น้องตกลงเห็นชอบด้วยกันเนี่ยเขาจะยื่นให้ฟรี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เขาจะยื่นให้ฟรีตั้งผู้จัดการมรดกให้ฟรีแต่ว่าพี่น้องจะต้องเห็นชอบด้วยกันนะครับเรื่องของลุงซับซ้อนหน่อยเพราะมีทายาทหลายคนและมีคนที่ตายอันนี้จะต้องทำบัญชีทายาทนะครับเงินไม่เยอะก็จริงทำเถอะครับลุงนะ
3: 20,000 กว่าบาทนะ
2: จ้างทนายสัก 5,000 ให้ทำบัญชีทายาทให้เสร็จได้ไปยื่นให้อัยการตั้งให้ฟรีก็ได้นะครับคุณลุงคุณลุงเข้าใจแล้วนะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะไม่เช่นนั้นธนาคารเขาจะไม่ให้ถอนและปิดบัญชีครับลุง
4: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: เมื่อวานน้องฝนจำได้ไหมสายสุดท้ายป้าการ
3: ค่ะ
2: ที่ราชบุรีนะครับที่แกเล่าให้ฟังเรื่องเงินชาปนกิจอะไรนั่นท้ายที่สุดจริงๆก็คือเรื่องว่าญาติแกเสียแล้วก็ต้องการจะถอนเงินจากบัญชีปิดเหมือนกันแต่ไปเล่าเรื่องเก่าเสียยา
3: วโอ้หรอที่เราค้างสายแล้วเดี๋ยวก็คือหลังไมค์กันนะ
2: ผมโทรไปคุยหลังจบรายการเอ้าแล้วทำไมป้าไปเล่าเรื่องโน้นทำไมไม่เรื่องที่ป้าต้องการก็คือต้องการจะปิดบัญชีเหมือนลุงอรุณนี่แหละ
3: ปิดบัญชีเพื่อนำเงินชาปนกิจมาใช้
2: ถ้าอย่างธนาคารออมสินธนาคารตกสน
3: ะ
2: ถ้าธนาคารตกสนะครับเขาตายเหมือนสมมติเหมือนตัวอย่างของผมเนี่ยนะชัดเจนนะพี่ชายเสียชีวิตแล้วเขาก็มีบัญชีอยู่กับธนาคาร
3: ทกส.
2: นะครับก็ทุกคนก็มอบอำนาจไปแล้วก็ให้น้องไปยื่นเขาก็ปิดบัญชีถอนเงินให้อ
3: ันนั้นก็ง่ายเลย
2: อันนี้ออมสินก็ทกส.ก็ทำให้แต่ว่าทุกคนต้องยินยอมกันนะถ้าทั้งหมดไปปรากฏตัวได้ต่อหน้าธนาคารอันนี้สุดยอด
3: ก็คือเขาไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติม
2: คือก็ต้องสอบนั่นแหละเขาต้องสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทายาทอื่นมาฟ้องเขาภายหลังนี่คือเหตุผลว่าถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับ
3: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้านางจากชัยภูมิสวัสดีค่ะป้านางจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณสนอง
3: จ้ะป้านางต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรล่ะฮะอยู่ที่สายหนึ่งเหรอ
2: ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาอยู่สายหนึ่งอยู่สายนัมเบอร์หนึ่งไม่ใช่สายหนึ่งที่นี
3: ่ที่โหเอาป้านางใช่ไหมต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรพี่ถนอม
2: เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปที่คุณธวัฒน์วรรณวิกรผู้ช่วยผู้จัดการด
3: ้
2: านเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเข้ามาตอบตรงนี้ใช่ไหมท่านธวัฒน์ครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: เอาละเอาละพี่ธวัฒน์เข้าสายมาด้วยแล้วนะพี่ธวัฒน์มีรูปขึ้นมาหน้าจอด้วยก็ได้เดี๋ยวผมถามป้านางหน่อยนะป้านางป้านางจะขอไฟฟ้าตอนนี้ที่บ้านไม่มีไฟแล้วจะขอไฟฟ้าใหม่หรือว่ายังไงป้า
5: ไฟฟ้าเนี่ยป้าขอตั้งแต่ปี
2: ป้าป้านางป้านางผมถามป้าเมื่อกี้ผมถามว่าป้ามีไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าแล้วจะขอใหม่เลยนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วหรือยังขอใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมครับแล้วที่บ้านป้าเนี่ยป้าบ้านใหม่หรือบ้านเก่าล่ะครับที่ต้องขอไฟเนี่ยครับ
5: บ้านใหม่ค่ะออกมาทำที่ทุ่งนาค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ในทุ่งนาแล้วจะขอไฟใช้ถูกต้องไหมครับ
5: ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยค
2: ่
5: ะ
2: มีเพื่อนบ้านเอาของป้าก่อนเอาตอนนี้ของป้าก่อนแล้วบ้านของป้าที่ป้าไปปลูกสร้างบ้านที่ทุ่งนามีบ้านเล็กที่ไหม
5: มีแล้วค่ะ
2: มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยป้าครับถามป้าต่อว่าป้าฟังเป็นหลักนะเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอะนะที่ในหมู่บ้านอะต้นสุดท้ายนะครับจนกระทั่งจากต้นสุดท้ายไปถึงนาของป้าถึงบ้านหลังนั้นแหละก็เพื่อนบ้านอีก 3-4 หลังนั่นน่ะนะครับระยะทางเท่าไหร่รู้ไหม
5: ประมาณ1 กิโลค่ะ
2: ประมาณ1 กิโลเพราะฉะนั้นเส้นทางระยะทางหนึ่ง
5: บ้านป้าเนี่ยประมาณ700 เมตร
2: ระยะทาง700 เมตรถึง1 กิโลเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านถูกไหมครับ
5: ค่ะ
2: ถึงนี้ป้าต้องการขยายการอันนี้เขาเรียกว่าขยายการใช้ไฟฟ้าไปในพื้น

0: 67ค่ะ
1: ปี67ไปยื่นที
0: ่
1: นะป้าป้าไปยื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าที่อำเภอภูเขียวเนี่ยเนาะไปยื่นตั้งแต่ปี67แต่มาจนถึงบัดนี้69แล้วยังไม่ได้ไฟถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทำยังไงทำยังไงถึงจะได้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ครับป้าเอาละนี่แหละประเด็นอยู่แค่นี้ครับป้าไปเล่าเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่เนี่ยซักได้ประเด็นแล้วให้ท่านผู้ช่วย
2: ท่าน
1: ธวัชชัยได้ตอบตรงนี้ครับว่า1ป้าเคยไปยื่นหลักการเป็นไงครับท่านธวัชชัยครับ
3: ครับขอบคุณครับจากกรณีของคุณป้านะครับได้มายื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ของกลุ่มบ้านหนองบัวคำหมู่8ตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีครัวเรือนอยู่จำนวน6ครัวเรือนนะครับ
1: ครับ
3: ทีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวเนี่ยได้เข้าดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จนะครับก็เนื่องจากบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่ไกลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมนะ
1: ครับ
3: ก็ต้องมีวิธีดำเนินการคือประกอบด้วย1ต้องติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงแล้วก็ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ครอบคลุมจำนวน6ครัวเรือนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น873,000 บาทนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้ง6ครัวเรือนนะครับ 87,300 บาทโดยหลักเกณฑ์แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีเงินลงทุนให้กับครัวเรือนนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ7,500 บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอภูเขียวนะครับก็ได้จัดส่งรายละเอียดเพื่อให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเรื่องงบประมาณให้กับคุณป้าต่อไปแล้วนะครับท่านครับ
1: 87,300 บาทนะครับ
2: 80,000
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่
3: จะเหลือต่อครัวเรือนครับ
1: จะเหลือต่อครัวเรือนแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยอุดหนุนนะครับ 75,000 บาทถูกมั้ยถูกต้องมั้ยครับ
3: ครับถูกต้องครับ
1: เพราะงั้นแต่ละครัวเรือนก็จะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ 80,000 บาท
3: คร
1: ับถูกต้องมั้ยท่านหรือว่าได้อุดหนุนทั้งหมดหรือว่าชาวบ้านต้องออกด้วย
3: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากกลุ่มดังกล่าวนะครับหากมีครัวเรือนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับ
1: เอามาเฉลี่ยได้อีกใช่ไหมครับ
3: ครับครับเพื่อที่ไฟฟ้าจะไปดำเนินการสำรวจแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่าย
1: ที่
3: เพื่อให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับ
1: ที่ท่านหัวหน้าบอกว่าจะขออนุมัติไปทางโคราชเนี่ยนะครับอันนี้จะขออนุมัติวงเงินให้ชาวบ้านทั้งหมดเป็นการขยายไฟเข้าไปเพิ่มเติมหรือว่าชาวบ้านต้องร่วมจ่ายอย่างที่ว่าด้วยครับ
3: อ๋อไม่ครับก็คือทางให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อพิจารณางบประมาณดังกล่าวนะครับ
1: ถ้าลงมาก็ชาวบ้านไม่ต้องร่วมจ่ายถูกต้องไหมครับ
3: ครับถูกต้องครับ
1: อ๋อแต่ปัญหาก็คือว่าท่านจะอนุมัติตามที่เสนอไปหรือไม
3: ่ครับถูกต้องครับอ
1: ันนี้บอกไม่ได
3: ้ครับผมยังบอกไม่ได้คร
1: ับ ยังบอกไม่ได้นะครับ
3: ต้องให้ทางในเรื่องพิจารณาเรื่องงบประมาณนะครับ
1: ทางไฟฟ้าเขตได้ทำหนังสือไปแล้วถูกต้องนะครับ
3: ครับถูกต้องครับ
1: ทีนี้ถ้าไฟผมทิ้งต่างว่าถ้าไฟฟ้าเขตไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติถ้าชาวบ้านยื่นเรื่องไปแล้วถ้าชาวบ้านบอกงั้นคนละประมาณ 80,000 บาทถึง 79,000 บาท 79,000 บาทเศษหรือประมาณ 80,000 ต่อรายเนี่ยแล้วชาวบ้านออกเองเนี่ยอันนี้ไฟฟ้าทำให้เลยได้ไหมครับ
3: ก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งในกรณีที่เขาเรียกว่าค่าสมทบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดำเนินการได้ครับ
1: ถ้าชาวบ้านยินยอมพร้อมใจการออกค่าสมทบเพิ่มเติมแต่ละครัวเรือนก็สามารถจะดำเนินการได้เลย
3: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ไฟฟ้าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับซึ่งรวมแล้ว6ใครสายหลุดครับเนี่ยท่านธวัชชัยยังอยู่ใช่ไหมครับ
2: ท่านธวัช
3: อยู่ครับยังอยู่ในสายครับ
1: ถ้าชาวบ้านต้องการให้การไฟฟ้าออกค่าจ่ายตรงนี้ขยายเขตการใช้ไฟไปให้ทั้งหมดอันนี้ต้องรอการอนุมัติถ้าเขาไม่อนุมัติหรืออนุมัติมาไม่ครบถ้าชาวบ้านร่วมสมทบการไฟฟ้าของภูเขียวก็สามารถจะไปทำให้ได้เลย
3: คร
1: ับ นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าเวลาขออนุมัติไปแล้วเนี่ยเขตเขาอนุมัติทุกรายไหมครับหรือว่ามันยังไงอะครับ
3: ก็ตามนโยบายก็จะส่วนใหญ่ก็ถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่เกินต่อค่าใช้จ่ายต่อคนเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอนุมัติทั้งหมด

0: ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ไหมกรณีดังกล่าวนี้ครับท้องถิ่นอบต.
1: ครับสามารถอุดหนุนได้ครับ
0: ถ้าชาวบ้านไม่มีอบต.มาสนับสนุนนะครับให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
1: ครับทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วแนวโน้มเป็นไงครับท่านหัวหน้าตรงนี้ทาง
1: แนวโน้มยังไงเดี๋ยวผมจะร่วมประสานกับทางท้องถิ่นให้แหละครับ
2: ค่ะ
0: เนาะหนึ่งก็คือว่าท่านสามารถที่จะคุยกับทางท้องถิ่นนายกอบต.นะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้ง6รายนะครับว่าเอาละถ้าทุกคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะยอมจ่ายเท่านี้แล้วก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็ต้องรออนุมัติจากไฟฟ้าเขตไฟฟ้าเขตเขาอนุมัติก็สามารถทำได้ซึ่งแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาหน่อยถูกต้องนะท่านนะ
1: ครับถูกต้องคร
0: ับ นะครับก็ฝากท่านเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับยินดีคร
0: ับ แล้วถ้าคืบหน้ายังไงขออนุญาตติดตามด้วยนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: คุณธวัช
0: ค่ะสวัสดีครับ
2: ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
0: จังหวัดชัยภูม
2: ิน
0: ะ
2: เรื่องของ
0: คือมันจะมีคือการขอใช้ไฟในน้องฝนนะครับถ้าเราอยู่ในแนวสายไฟอยู่แล้วแล้วก็มีเสาผ่านหน้าบ้านเราอยู่แล้วเราแค่เพียงลากสายจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน
2: ได้เลย
0: ก็ได้เลย อันนี้ก็ตามเงื่อนไขกติกาที่ก็บอกว่าแต่เขาต้องมาตรวจสอบก่อนนะ
2: ค่ะ
0: นะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ว่าไฟบ้านนั้นน่ะนะครับมีเต้าเสียบปลั๊กอ่ะนะหลอดไฟกี่ดวงกี่หลอดถ้าไม่เกินจำนวนเท่านี้ก็ทำได้เลยถ้าเท่านี้ขอมาตรวจก่อนอะไรเงี้ยมันจะมีระเบียบอยู
2: ่แต่ของกรณีป้านางเนี่ยบ้านหลังใหม่ที่แกขอเนี่ยอยู่ในทุ่งนา
0: ใช่
2: ใช่ไหมมันก็เลยมีความซับซ้อน
0: ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะคือขยายนะครับขยายไปอยู่ตามไร่ตามนามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าเนี่ยโซลาร์เซลล์เขาก็ใช้อยู่เนาะ
2: ใช่
0: อันนี้แก้ขัดไปได้ก่อน
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจากคุณธวัชเดี๋ยวจะมา
0: ครับ
2: บอกกล่าว
0: ไปสายต่อไปนี่ติดตามความคืบหน้าเหมือนการรายงานผลเข้ามาพี่เขียวจากตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เขียวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เขียวค่ะพี่เขียวเคยร้องมาบอกว่าน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็นเหรอฮะ
3: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงตกลงผลเป็นไงครับ
3: เมื่อวานได้มาทำให้ใหม่แล้วน้ำใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
0: ใครมาทำให้อ่ะ
2: ใครมาทำคะ
3: ทีมช่างจากอบต.มาทำให้มาติดปั๊มให้ถ้าเกิดว่าน้ำขุ่นมากก็ให้ไปเปิดวาล์วข้างนอกออกให้น้ำมันใสก่อนแล้วก็ค่อยเปิดน้ำใช้เข้าบ้าน
0: ตรงลงบ้านที่เขียวบ้านเดียวเปล่าเนี่ยที่มันมี
3: เข้าบ้านด้วยค่ะมันเป็นอันใหญ่ของตรงตำบลเลยค่ะ
0: เป็นท่อเมนที่มาใช่ไหม
3: ใช่ตัดซอย3
0: นะครับตอนแรกก็งงว่าเป็นการประปาส่วนภูมิภาคที่ทุ่งใหญ่หรือเปล่านะครับที่สุดแล้วก็เป็นประปาหมู่บ้านรับผิดชอบโดยอบต.ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ในช่างของอบต.ที่ดูแลประปาหมู่บ้านตรงนี้มาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
3: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณนายช่างอบต.ด้วยนะครับอบต.นั้นอบต.อะไรครับ
3: อบต.อุทัยคงเกื้ออ
0: ุทัย
2: คงเกื้ออ
0: ุทัยคงเกื้อนี่เขาเป็นนายกอบต.หรือไง
3: เป็นอบต.จ
0: ้
3: ะ
0: อบต.ในพื้นที่ของเราตำบลหมู่บ้านของเราใช่ไหม
3: ใช่หมู่3ตำบลกรุงหยันต
0: ์อืมแล้วนายกอบต.ชื่ออะไร
3: จำชื่อไม่ได้
0: อ้าว
3: พี่เอกจำได้แต่ชื่อเล่นชื่อเอก
0: พี่เอกขอบคุณนายกเอกอบต.กรุงหยันต์ด้วยนะลูกบ้านจำไม่ได้ในท่านแย่แล้วนะเรื่องตั้งคำหน้าลำบากเลย
2: ต้องจำไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกันไปไม่นานนี่เอง
2: ใช
0: ่นายกเอกนะอบต.กรุงหยันต์นะเจ้าหน้าที
2: ่สูดอากาศเรารู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆๆ
0: เดี๋ยวก็ขอบคุณคุณกฤตด้วยในหลังไมค์ก็ประสานติดตามเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ประสานได้หมดนะพี่เขียวตกลงก็อาบน้ำไม่เขียวไม่คันแล้วนะตอนนี้นะ
3: จ้ะๆขอบคุณรายการ NTT ค่ะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ
0: ้
3: าน
0: ก็ติดตามบอกต่อด้วยนะ
3: จ้ะๆได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องนี้เหมือนเพิ่งร้องมาเองนะ
0: ครับ
2: พี่เขียว
0: ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกัน
2: ใช่ไหม
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วละกลางสัปดาห
2: ์เขาน้ำแดงไม่ใช่แค่บ้านเขาที่โดนผลกระทบนะบ้านเพื่อนบ้านก็โดนเหมือนกัน
0: ครับครับประสานไปก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะไปสายคุณธวัชชัยจากกรุงเทพต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณธวัชชัยพี่ถนอมฝนนะคะ
0: ครับ
4: ครับได้ยินไหมครับได้ยินนะฮะ
2: ได้ยินค่ะ ได้ยินค่ะคุณธวัชช
0: ัยเดี๋ยวให้น้องฝนทวนให้นิดหนึ่งนะกับคำถามน้องฝนทวนเลยครับ
2: คุณธวัชชัยสอบถามเรื่องคดีมรดกศาลมีคำสั่งให้พี่น้อง3คนเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันปรากฏว่าน้องคนที่2เสียชีวิตเวลาผ่านไปปีกว่าๆละอยากถามว่าทายาทของน้องที่เสียชีวิตจะยื่นขอมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้หรือไม
0: ่นี่คือคำถามใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: แล้วผู้จัดการมรดก3คน1คนเสียชีวิตไปแล้วแบ่งไม่ได้หรอครับ2คนที่เหลือ
4: ก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ยอมกันใช่มั้ย
4: ไม่ยอมเพราะว่ามันต้องฆ่ากันครับเพราะว่ามีที่ดินอยู่หลายแปลง
0: ครับ
4: เพราะงั้นพอคนที่2ตายนะฮะคนที่2ตายทีนี้ลูกสาวเค้าก็เลยไปยื่นครับมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมแทนพ่อเขาได้ไหมพ่อเขาเสียชีวิตไป
0: ครับได
4: ้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับแต่ว่า
4: ไม่เสียอยู่ความ
0: ยื่นได้ครับแต่ว่าทายาทคนหนึ่งก็ร้องคัดค้านได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ทีนี้ก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาทีนี้อย่างนี้ครับพี่ธวัชชัยเนี่ยคือมันเห็นร่องรอยมาตั้งแต่การมีผู้จัดการมรดก3คนละว่าเป็นการไม่ยอมกันจริงๆผู้จัดการมรดกเนี่ยคือถ้ามี3คนแล้วมันจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะบางคนมาบางคนไม่มาเอาเสียงข้างมากนะ
4: ใช่
0: นะเอาเสียงข้างมากนะครับตามกฎหมายทีนี้ถ้าตกลงกันได้นะครับ
4: ตกลงกันไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เลยต้อง
0: ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย
4: ไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้จริงเลย
0: พี่ธวัชชัยอยู่เขตไหนอ่ะ
2: กรุงเทพใช่ไหม
4: กรุงเทพครับ
0: เขตไหนถามสำนักงานเขต
4: เขตสาทรเนี่ยครับ
0: สาทร
4: แท่งใต
0: ้นี่เนี่ยที่ผมถามตรงนี้นะครับที่ถามว่าทำไมต้องถามว่าอยู่เขตไหนเนี่ยเพราะมันจะอยู่เกี่ยวกับพื้นที่ของเขตอำนาจศาลแท่งใต้เนี่ยก็ไปที่ศาลแท่งใต้ที่สาท
4: ร
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์แทนที่เราจะไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับมาอีกคนนึงกว่าจะตั้งเสร็จก็ต้องรอกันอีก3เดือน4เดือนนะครับกว่าจะมาครบแล้วก็มาคุยกันเรื่องการแบ่งมรดกกับวิธีการว่าผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากทำหน้าที่ในการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรร
2: ม
0: ระบุยังไงไปตามนั้นถ้าพินัยกรรมไม่ได้ระบุหรือไม่มีนะครับก็แบ่งกันตามสัดส่วนของทุกคน
2: คะ
0: นะครับตามที่ถ้าเขาแค่นั้นน่ะหน้าที่ผู้จัดการไม่มีหน้าที่อื่นเลยถ้าผู้จัดการร้านอาหารนี่ว่าไปอย่างเนาะ
2: นี่เป็นผู้จัดการมรดก
4: คือผมมีความรู้กฎหมายนะ
0: ครับ
4: ถ้าหากว่า3คนที่เหลือ2คนที่เหลือเนี่ยสมมติ2คนที่เหลือเนี่ยเขาไปลูกกิ๊บไปจดทะเบียนโอนชื่อเป็นของเขาแล้วเอิญไปจดเบลชื่อของผู้แทนบอกแล้วก็จะแอบขายให้กับคนอื่นไปแล้วโดยที่แล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาแบ่งให้กับผู้ตายทายาทผู้ตายเนี่ยนะ
0: ครับ
4: เนี่ยครับมันเลยต้องการฆ่ากันนะฮะเนี่ยอัน
2: นี้เขากังวลเขากังวล
0: ถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผู้จัดการมรดกคนนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดอาจจะเจอข้อหายักยอกทรัพย์มรดกนะนี่มีโทษจำคุกเลยนะนี่ประการที่1นะประการที่2เนี่ยเรา3คนที่เหลือทายาทที่เหลือเนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคนหนึ่งแล้วก็โกงแอบไปโอนใช้ความเป็นผู้จัดการแอบไปโอนขายที่ดินหรือยกให้ลูกตัวเองหรืออะไรแล้วแต
2: ่
0: น้องฝนทายาทผู้เสียหายรู้เรื่องพอรู้เรื่องเสร็จปั๊บร้องขอต่อศาลให้ผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
2: ได้เลย
0: แต่มันจะมีคำว่าแต่อยู่นี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแต่ถ้าผมมีลูกเนี่ยลูกผมสามารถที่จะได้รับมรดกในส่วนของพ่อไม่ตัดลูกงงไหม
2: มันก็เหมือนไม่เสียผลประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะโดนตัดไปเลยโดยสิ้นเชิง
0: ใช่ซึ่งมันควรจะตัดให้ขาดชับชับชับชับถูกไหมลูกก็ไม่ได้แต่นี่กลายเป็นว่าถ้ามีลูกลูกมารับแทนพ่อที่ถูกตัดได้แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นพี่ธวัชชัยใช้คนกลางใช้อัยการไกล่เกลี่ยดีกว่าครับพี่ครับบอกว่าถึงยังไงนะ
4: ไม่ได้
2: ไม่อันนี้ตกลงกัน
0: ไม่ลองไปใช้ก่อนล่ะครับ
4: ครับพฤติกรรมนี้มานานแล้วครับพฤติกรรมที่ว่าขนาดทรัพย์สินที่เป็นเงินทองจ้อยหรอไปขายแล้วไม่ยอมให้แบ่งเลยต้องทวงแล้วทวงอีกถึงจะยอมนี่เป็นที่ดินต้องเยอะต้องแย่เนี่ยนะ
0: แล้วความขัดแย้งเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมีคนมาเอาเงินก็คือต้องจ้างทนาย
2: แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียตังค่าทนายแทนที่เราจะตกลงกันได้โดยไม่เสียตังค่าทนายนะ
0: ครับ
4: ตอนนี้ขั้นแรกนะคือผมไม่รู้
0: พี่ธวัชชัยครับพี่ครับพี่ครับพอได้ประเด็นแล้วนะพี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาทายาทของคนที่ตายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกแทนพ่อของเขา
2: ค่ะ
0: นะครับและที่ผมพูดไปทั้งหมดผมบอกว่า ถ้าเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลดทิฐิกันพี่น้องกันพ่อเดียวแม่เดียวกันลองดูซิลองคิดกลับมาดูไปเราไปพบอัยการกันไหมเดี๋ยวให้อัยการทำหน้าที่ช่วยแบ่งให้เรา
4: คือเรื่องนี้คดีเดิมนะฮะสามคนนี่ก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยฮะขึ้นศาลที่ศาลช่างใต้ตกลงกันไม่ได้เลยฮะ
0: มีผู้จัดการขึ้นมาครบ3คนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ว่าจะแบ่งได
2: ้
0: ถูกไหมถูกไหมครับสุดท้ายก็ไปสุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งจำหน่ายทรัพย์เพื่อเอาเงินมาแบ่งยังไงพอเป็นเงินมันก็แบ่งได
2: ้มันต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: ใช่มันเกิดความยุ่งยากในที่สุดนะนี่คือความขัดแย้งครับผมพี่ธวัชชัยขอคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
4: ได้ครับ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
0: ครับ
2: โอ้เรื่องทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครนะ
0: เอาเรื่องของพี่ธวัชชัยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมนี่ไงเอาเรื่องนี้เอาคำถามนี้มาเป็นครูกับพวกเราว่าถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม
2: ่
0: ที่จะยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยควรจะต้องทำยังไงเขียนพินัยกรรมกันเลยไหมในกรณีแบบนี้อาจจะต้องเขียนพินัยกรรมอันนี้ยกให้คนนี้คนนี้อันยกคนนี้อันนี้ยกคนนี
2: ้ให้ชัดเจนไปเลย
0: ชัดเจนไปเลยนะครับกับสองถ้าไม่มีพินัยกรรมปัญหาแบบนี้พี่น้องจะฆ่ากันตายถูกไหม
2: คือยกให้ในนามสามชื่อเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
0: อันนี้นะครับเราก็หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา
2: ะ
0: นะครับหรือว่าเอาละทั้งนั้นฉันขายกินเสียหมด
2: พ่อแม่ขายกินไปเลย
0: ขายกิน
2: ใช้ได้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ด้วยหรือไม่ก็พี่ถนอมย้ำนักย้ำหนาก็คือการจดสิทธิเก็
0: บก
2: ิน เอออย่าลืมนะ
0: ครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยมาแล้วนะคะคุณลิขิตจากชลบุรีค่ะ
0: วันนี้ลิขิตสามคนเลยนะจากชลบุรีนะ
2: คุณลิขิต
5: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณลิขิตปรึกษาเรื่องภาระจำยอมซื้อที่ดินมาเป็นที่ตาบอดปรากฏว่าที่ข้างบ้านไม่ยอมให้ใช้เส้นทางนี้ผ่านเพราะว่าให้แค่เจ้าของเก่าใช้เท่านั้นอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับพี่ครับ
5: จริงๆอยากจะถามที่ดินอยู่โคราชนะครับเกิดแต่นี้ตอนนี้มาอยู
0: ่ที่ดินอยู่โคราชอำเภออะไรครับที่โคราชอำเภออะไรครับอ
2: ำเภออะไรคะ
5: อำเภอเมืองยาง
0: เมืองยางนะครับเมืองยางนี่แยกออกไปจากอำเภออะไรอ่ะเดิม
5: ชุมพวง
0: ชุมพวงเมืองยางเมืองยางไปติดไปบุรีรัมย์นู้นน่ะ
5: ใช่ครับ
0: อย่างนี้พี่ลิขิตครับซื้อที่ดินเข้ามา
5: ซื้อที่ดินเข้ามาซึ่งเป็นที่ดินในมรดกเขามีญาติ4คนแล้ว
0: ไม่เป็นไรพี่ผม
5: เขาก็ทำทางมาถึง4คน
0: อ
5: ่ะ
0: ไปซื้อที่ดินเขาไปซื้อที่ดินเขามาซึ่งที่เนี้ยตอนที่ซื้อมามันที่ดินแปลงเนี้ยมันจดภาระจำยอมไว้ในโฉนดแล้วหรือยังตอบคำถามว่าจดหรือไม่จด
5: ของเราเป็นแปลงสุดท้ายนี่ไม่เห็นจดนะแต่เขาบอกว่าเขาจดกันอยู่
0: จดเป็นภาระจำยอมจริงๆแล้ว
5: ใช่จดเป็นภาระจำยอม
0: ที่ดิน
5: ที่สายท้ายสุดไงท้ายซอยไง
0: พี่ลิขิตฟังนะที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มาแบ่งกันถูกไหม
5: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่คุณใช้คำว่าภาระจำยอมก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้ได้ถูกภาระจดภาระจำยอมไว้แล้วที่สำนักงานที่ดินเมื่อจดไปแล้วเป็นที่ดินทางนี้มันเป็นทางภาระจำยอมแล้วเมื่อเป็นภาระจำยอมแล้วเจ้าของขายให้กับใครคนที่ซื้อก็ได้ภาระจำยอมนั้นติดไปกับที่ดิน
2: ก็คือได้ใช้ทางตรงนั้นโดยปริยาย
0: ใช่
5: ครับ
0: เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะ
2: ไม่ให้ใช้
0: ปิดกั้นไม่มีครับเพราะว่าถือว่า
5: เขาบอกเขาจะเราเนื่องจากเราเป็นไอ้ท้ายสุดเขาบอกเขาจะไถทางเดิมทิ้งอ่ะ
0: ก็ไม่ได้สิครับ
5: เพราะเราไม่ใช่ญาติเขา
0: พี่ลิขิตไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินให้ชัดเอาโฉนดไปตรวจสอบเรื่องภาระจำยอมให้ชัดพอตรวจสอบพบว่ามีการจดจริงๆมันก็ต้องจดทั้งทุกแปลงอ่ะ
2: ใช่
0: นะครับมันต้องจดเพราะว่าเดิมมันเป็นของพี่น้องเขาแล้วเขาแบ่งกันเป็น4แปลงถูกไหม
5: ถ้าแบ่งเป็น4แปลงเขาต้องจดทุกแปลงใช
0: ่
5: ไหมคร
0: ับ ใช่มันก็ต้องจดทุกแปลงใช่มันต้องจดทุกแปลงนี่แหละภาระจำยอมมันจดไว้ทุกแปลงเพราะฉะนั้นแปลงใดแปลงหนึ่งขายให้เราก็ได้ภาระจำยอมนั้นติดมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาไถทิ้งอันนั้นไม่ได้นะครับก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเลยนะครับ
2: จะปฏิเสธไม่ให้เราไม่ใช้ตรงนั้นไม่ได
0: ้คุณได้สิทธินั้นครับ
2: ค่ะ
0: ได้สิทธิ์ติดตัวไปภาระจำยอมทางภาระจำยอมจะ หมดไปต่อเมื่อไม่มีการใช้ทางแล้ว
2: แล้วก็ไม่มีคนดูแล
0: แล้วก็มีการจดยกเลิกพระราชจำยอมไม่มีคนใช้แล้วไปจดยกเลิกเสียแต่ถ้าตราบเท่าที่ยังจดอยู่เป็นมีผู้ใช้ทางอยู่นะครับมันก็จะตกทอดไม่ว่ากี่รุ่นกี่รุ่นขายเปลี่ยนมือไปเท่าไหร่คุณขายให้ผมคนยังได้ภาระนั้นอยู
2: ่เอาอย่างนี้ที่พี่ถนอมแนะนำไปเมื่อสักครู่ไอ้คุณลิขิตเนี่ยเอาโฉนดไปตรวจสอบพระราชจำยอมก่อน
0: ครับ
5: ครับผม
0: ไปตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วถ้าเขามาทำลายทางพระราชจำยอมนะครับเราก็ไปแจ้งความนะ
5: ถ้าหลังโฉนดมันไม่มีสลักเขาบอกว่าเขาทำถึงลายที่3จะลายที่4ของเราเขาไม่ได้ทำนี
0: ่ของคุณนี่มันแปลงสุดท้ายใช่ไหมล่ะ
5: แปลงสุดท้ายครับผม
0: แล้วไอ
5: ้มันมีทางถึงอะทางรถถึงอะ
0: ก็นั่นไงแปลงสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต้องจดไปถึงแปลงสุดท้ายแปลงหน้าไม่ต้องจดนี่มันอยู่ติดถนน
5: ครับผม
0: แปลงกลางแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4เนี่ยก็จดพระราชจำยอมแล้วสมมตินะสมมติว่าถ้าไม่มีการจดไว้สมมตินะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการจดไว้เนี่ยคุณสามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ทีนี้มันจะเป็นทางจำเป็นแล้วนะ
2: ใช่
0: นะครับเพราะมันแยกออกมาโฉนดแปลงเดียวกันนี่ใช่ไห
2: ม
0: เมื่อแยกออกมาจากโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผ่านทางที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นทางจำเป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นไม่ต้องเสียค่าจ่ายให้กับเจ้าของที่ครับ
5: ต้องยื่นฟ้องที่ไหนคร
0: ับ ก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ
2: พี
5: ่ศาลพี่หมายมั้ง
0: ศาลตรงนั้นพี่หมายครับ
2: พี่ลิขิตเนี่ยเขามาเขาบอกเงื่อนไขตรงนี้เราเขาต้องการอะไรอ่ะเขาได้บอกไหม
5: เขาเพิ่งเกิดมาเหมือนอยากจะได้เงินอ่ะ
2: นี่ไงนี่พี่ถนอมมีคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กบอกว่าหัวหมออยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอมหรือเปล่า
5: ใช่
2: ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะ
0: ไม่ได้ตามกฎหมายนะคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปฟ้องอย่างที่ผมว่านี่ที่ผมพูดเนี่ยให้รู้สิทธิ์แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาละเมิดสิทธิของคุณไปตรวจให้แน่ชัดแล้วคุณมาพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิศาลพิมายเนี่ยเร
2: ีย
0: กมาเจรจาเดี๋ยวอัยการเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ผมว่าเขารู้แล้วอ๋อทำไม่ได้เขาจะได้หยุดกระทำนั้น
2: เบอร์กลางอัยการคุ้มครองสิทธิ์โทรไปก่อน1157นะคะสอบถามอีกทีนึงตรวจสอ
0: บ
2: ให้เรียบร้อยนะคะ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณลิขิตค่ะโอ้นี่ไงพี่ถนอมถามไปจนได้เรื่องว่าจริงๆแล้วอยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอม
0: ครับขออีกสายหนึ่งนะยายส้มเกลี้ยงจากมุกดาหารนะคร
2: ับยายสวัสดีจ้า
6: จ้า
2: คุณตาเนี่ยสามีของยายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหรอ
6: จ้า
0: เขาทำไมใครมาทำร้ายยังไง
6: คนอยู่ใกล้นากันค่ะ
0: ทะเลาะกันเหรอ
6: ค่ะ
0: แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นใครอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะ
6: เป็นคนมาอาศัยอยู่กับน้องสาวมาทำนาช่วยทำนาค่ะ
0: แล้วทุบตี
6: แต่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
0: ใช้อาวุธหรือใช้มือทำร้ายเนี่ย
6: เขามีไม้คนพิการเนี่ยค่ะเป็นเหล็ก
0: มาตีเขาแล้วบาดเจ็บเลือดตกยังออกเข้าโรงพยาบาลไหม
6: เข้าโรงพยาบาลเย็บ29เข็มเข
0: ้
6: าโรงพยาบาลก็เป็นติดเตียงอยู่เท่าทุกวันนี่ค่ะเข้าโรงพยาบาลมุกดาหารตั้งแต่วันที่11เมษา
0: แล้วคำว่าติดเตียงเนี่ยเกิดจากการถูกทำร้ายนี้เหรอครับ
6: ค่ะ
0: โอ้แล้วไปแจ้งความตำรวจแล้วใช่ไหมสน.อะไรสพ.อะไรครับ
6: สพ.คำชะอีค่ะ
0: คำชะอีทีนี้มันตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาจนบัดนี้ตำรวจได้ทำสำนวนไปถึงไหนแล้วอะครับป้า
6: ไม่ได้ทำเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเพราะว่าเขากลางคืนตอนเวลาสองทุ่มเนี่ยยายก็อยู่ที่นาในห่างกันระยะ100เมตร
0: ลงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเนาะ
6: ค่ะ
0: คุณยายเป็นคนไปแจ้งความใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
0: แล้วยายรู้ใช่ไหมครับว่าใครตีใช่ไหมครับตีสามี
6: รู
0: ้ยายไปแจ้งความที่โรงพักคำชะอีแล้วบอกเลยว่าคนที่ตีคือใครถูกต้องไหม
6: ค่ะ
0: แล้วยายบอกยายพูดกับผมตรงนี้บอกว่าตำรวจบอกไม่รู้ใครตีดำเนินคดีไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่มีหลักฐาน
6: ก็บอกว่าต้องยายต้องหาพยานมามีพยานไหมมีหลักฐานไหมยายบอกว่าไม่มีเขาอยู่กัน2ต่อ2
0: ตำรวจคนนี้มันต้องยายใช่เพราะว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สอบสวนแล้วเขากล่าวหาชัดเจนว่าคนตีคือใคร
2: ใช่
0: เขากล่าวหาชัดเจน
6: ค่ะค
0: ่
6: ะ
0: เพราะงั้นเมื่อป้าบอกว่าคนตีคือใครตำรวจเนี่ยก็รับแจ้งความแล้วก็ต้อง เรียกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบพอมาสอบเสร็จปั๊บนะเขาบอกว่าสมมติว่าเขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธปฏิเสธไม่เป็นไรแต่ตำรวจในการสอบตำรวจก็ต้องย่อมรู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมถ้าเขาปฏิเสธมีพยานหลักฐานอื่นไหมที่จะต้องเรียกมาสอบถูกไหม
2: กล้องวงจร
0: สอบต้องแต่คนถูกตีต้องรู้ถูกไหมว่าใครตีใช่ไหม
2: เห็นหน้าค่ะ
0: อันนี้มีรู้คนถูกตีรู้และตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานดำเนินไม่ได้อันนี้มีปัญหายายส้มเกลี้ยงมีใบแจ้งความอยู่กับยายไหม
6: ไม่มีค่ะอยู่ที่โรงพักเขาไม่ให้ยายอะไร
0: ยายส้มเกลี้ยงทำช่วยผมนิดเดียวยายไปวันนี้ยายไปคัดใบแจ้งความนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายายไปคัดวันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็ขอใบแจ้งความมาดูว่าร้อยเวรเจ้าของคดีชื่ออะไรนะจะได้รู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ยศรู้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานเราจะโทรไปหาเองนะยายนะไม่งั้นไม่ได้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวถูกยายร้องเจรตำรวจเดี๋ยวก็จะออกจากตำแหน่งนะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่
0: ใช่อย่ามองเป็นเล่นนะพนักงานสอบสวนนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามให้ยายไปขอคัดใบแจ้งความมานะผมอยากรู้ว่าลงแค่รายงานประจำวันหรือว่าดำเนินคดีอันนี้ก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะ
2: มีสิทธิ์อาจจะแค่ลงรายงานนะเนี่ย
0: ใช่เดี๋ยวตามให้ครับยายนะไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วพรุ่งนี้ผมตามนะยายนะ
6: ใช่
0: ครับสวัสดีครับ
6: ยายโทรมาให้ยายโทรไปบอกอีก
0: ไม่ต้องยายไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางรายการโทรไปนะ
6: คร
0: ับสวัสดีครับโรงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเรื่องนี้ต้องถึงผู้การ
2: เดี๋ยวตามให้นะยายสมเกลียงตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหลายๆเคสนี่ที่เราต้องตามติดนะ
0: ครับ
2: พรุ่งนี้จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00
0: นที่ค้างที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปนะ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ก รมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
15: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
16: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติเมาะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
17: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่รับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับเข้าสู่โฟกัสไทยแลนด์นะคะในช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขนะคะกับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่อยากจะนำมาฝากฟังนะคะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็มีความเสื่อมโทรมของร่างกายใช่ไหมคะอวัยวะต่างๆก็ถดถอยทำงานได้น้อยลงนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอวัยวะสำคัญอย่างสมองของเราซึ่งก็ต้องเสื่อมถอยไปตามอายุด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ต่างจากอวัยวะอื่นๆเลยเราจะมีวิธีการที่ทำให้สมองของเรานะคะยังคงทำงานได้มีพลังสำรองนะคะไม่ทำให้สมองของเราเนี่ยเสื่อมไปจนกระทั่งโอ้โหเราเริ่มมีภาวะของการหลงลืมของการใช้ชีวิตยากลงนะคะนึกคิดอะไรก็ลำบากเอ๊ะเราจะมีวิธีการของการสร้างพลังให้สมองของเราเนี่ยยังคงแข็งแรงพอที่เราจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติเราก็ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นในวันที่เราเป็นผู้สูงวัยไหมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยนำเสียงที่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ฟังเรื่องของการสร้างพลังสำรองให้กับสมองของเรานะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นการออกกำลังกายสมองให้เขายังคงแข็งแรงอยู่ได้นะคะแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้นะคะอย่างเรียกว่าเป็นปกติสุขที่สุดนะคะเท่าที่เหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยจะซัพพอร์ตเรานะคะดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยค่ะจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเสื่อมด้วยนะคะจากศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะเราคุยกันเอาไว้ในพอดแคสต์สมองใสใจสบายอยู่ในช่อง YouTube สบายดี 45+ นะคะไปรับฟังกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาจะมีคนคุยกันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะเราสามารถจะบริหารสมองได้ไหมเหมือนกับอวัยวะอื่นๆในร่างกายที่บริหารเขาแล้วเขาจะแข็งแรงสมองของเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะมาหาความรู้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับคุณวาน
2: เรามาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะอาจารย์เพราะว่าในหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังไปเยอะมากนะคะทำให้เรารู้จักสมองของเรามากขึ้นทั้งที่จริงๆเขาอยู่กับเรามาตลอดชีวิตเลยนะคะอาจารย์แต่เราจะไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่มาทบทวนกันหน่อยเรื่องนึงที่อาจารย์พยายามจะบอกอธิบายให้เห็นก็คือภาวะการรู้คิดของสมองเราใช่ไหมคะ
3: ครับถ้าเราพูดถึงหน้าที่ของสมองนะเราก็อาจจะแบ่งหน้าที่สมองที่สำคัญได้เป็นสักประมาณสัก4เรื่องอะครับเรื่องที่1ก็คือสมองนี่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวถูกไหมครับอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราเห็นชัดเจนว่าอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยบางทีมาด้วยเรื่องของอ่อนแรงนอกจากเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยสมองยังเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในเรื่องของการรับประสาทสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับความรู้สึกแล้วเรื่องที่4เนี่ยเรากำลังพูดถึงความสามารถของสมองนะครับในการที่เขาจะรับรู้รับทราบสิ่งที่กระตุ้นจากภายในหรือภายนอกนะครับแล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆในการจัดการเพื่อให้การตอบสนองกับสิ่งเร้าต่างๆเหล่านั้นความสามารถอันนี้เรียกว่าเรื่องของการรู้คิดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพื้นฐานสำคัญของการรู้คิดของสมองเนี่ยมันอาจจะประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญอยู่ประมาณสัก6เรื่องอย่างใน EP ก่อนนั้นเราก็เคยกล่าวไปแล้วเนาะคืออันที่1เรื่องของความจำซึ่งเรื่องความจำก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการมีสมาธิหมายถึงว่าการมีใจจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องนึงได้ยาวนานนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาเรื่องที่4นะครับก็จะเป็นความสามารถที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือความสามารถในการบริหารจัดการในการคิดวางแผนนะครับ ในการแก้ปัญหาต่างๆอันที่5นี่ก็เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับเรื่องของการกะระยะเรื่องของมิติที่เป็นเชิง3มิติแล้วก็เรื่องที่6เนี่ยก็เป็นเรื่องของการรู้คิดที่คนเราใช้ในการเข้าสังคมรู้อารมณ์ของตัวเองรู้อารมณ์ของคนอื่นนะครับแล้วก็ยับยั้งหรือว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้รวมถึงความสามารถในการเข้าอกเข้าใจคนอื่นสามารถจะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ครับอันนี้คือความสามารถของด้านที่เป็นเรื่องของการรู้คิดนะครับ
2: โอ้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับภาวะการรู้คิดนะคะซึ่งแยกย่อยออกมาเป็น6ประเภทใช่ไหมคะอาจารย์สมองเราเนี่ยโอ้โหมีความละเอียดทำงานหลายด้านมากนะคะทีนี้ตะกี้ที่มันตั้งสมมติฐานไปถูกต้องไหมคะอาจารย์ว่าสมองเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะบริหารให้เขาแข็งแรงได้เหมือนกับอวัยวะอื่นๆแบบนั้นทำได้ไหมคะ
3: ทำได้ครับสมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆของร่างกายถ้าเผื่อว่าเรามีการใช้มีการบริหารมันตลอดเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นระดับหนึ่งนะครับซึ่งจริงอยู่ครับเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆของร่างกายก็คือมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นตามวัยนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยเชื่อด้วยซ้ำไปว่าเซลล์ประสาทสมองเนี่ยเมื่อเขามีเท่าไหร่หมายความว่าหลังจากที่คนคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วอายุเกิน20ไปแล้วเนี่ยมีจำนวนเซลล์สมองเท่าไหร่เนี่ยก็มีเท่านั้นตลอดชีวิตจริงๆไม่ตลอดชีวิตครับคือมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วแต่ก็เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็มันสร้างใหม่ไม่ได้อันนี้คือความเชื่อในยุคเก่านะครับแต่ว่าการศึกษาใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยพบว่าจริงๆเนี่ยเซลล์ประสาทสมองเนี่ยมันเกิดใหม่ได้นะครับแม้กระทั่งในคนสูงอายุแล้วส่วนหนึ่งของการที่คนเราบริหารสมองประจำเนี่ยก็จะทำให้เซลล์ประสาทสมองส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยเขาแข็งแรงสามารถที่จะเหนี่ยวนำกระแสประสาทต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วอาจจะมีจำนวนเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมากขึ้นก็จะทำให้การรู้คิดตรงนั้นเนี่ยมันถดถอยช้าลงครับ
2: ค่ะถ้าเป็นเหมือนกับหนังเขาเรียกอะไรหนังกำลังภายในอะไรเงี้ยอาจารย์มันเหมือนแบบเราสามารถที่จะสร้างพลังสำรองให้กับสมองได้
3: ใช่ครับจริงๆเนี่ยคือแนวคิดถึงเรื่องของพลังสำรองของสมองนะครับหรือว่าบางคนก็จะใช้คำว่าเรียกมันว่าเป็นความยืดหยุ่นของสมองครับ
2: ค
3: ือการที่ทำให้สมองเนี่ยเขายืดหยุ่นได้ดีขึ้นการที่เขายืดหยุ่นได้ดีขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วในอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยพยันตรายที่จะทำลายตัวสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นหลอดเลือดที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับเลือดเลี้ยงสมองน้อยลงนะครับเราสัมผัสกับสารพิษในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันนี้คือดีแล้วก็ไปติดโควิดมาเนี่ยก็ทำให้เกิดพยันตรายกับสมองระดับหนึ่งดื่มแอลกอฮอล์เราสูบบุหรี่หรือว่าแม้กระทั่งเราเป็นคนที่สูดดมควันบุหรี่อย่างเงี้ยก็มีผลกับสมองที่ทำให้เขาเสื่อมถอยเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังมีโปรตีนต่างๆที่เป็นโปรตีนที่ผิดปกติที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานทำให้มีการสร้างโปรตีนที่เป็นพิษกับสมองยกตัวอย่างเช่นอย่างในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ก็จะมีอะมิลอยด์โปรตีนมีทาวโปรตีนเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเขาก็พบว่าในคนสูงอายุปกติบางคนก็เกิดนะครับเกิดโปรตีนพวกนี้จะเกิดในอัตราเกิดในปริมาณที่น้อยนะครับมันมีภัยอันตรายเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยกับสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรครับที่จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ลดทอนความสามารถของสมองต้องไปเพิ่มพลังสำรอง
2: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกว่าแม้กระทั่ง PM 2.5 ใช่ไหมคะมลภาวะทางอากาศเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้ซึ่งมากับอากาศเลยนะคะไม่ได้มาจากพฤติกรรมคนใกล้ตัวแบบการกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้เลี่ยงยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างพลังสำรองนะคะที่จะปกป้องสมองของเราได้แม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศแต่อย่างน้อยเราก็มีอีกก๊อกนึงมีพลังอีกสำรองอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้แบบนั้นถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะคะเรามาเรียนรู้วิธีสร้างพลังสำรองให้สมองกันดีกว่าค่ะอาจารย์คะพร้อมค่ะเราทำยังไงดีคะ
3: ครับปกติเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีแนวคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆอย่าง อย่างคนยุคเกิน60ก็ต้องเกษียณอายุถูกไหมครับคุณวันว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องดีไหมครับ
2: ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในวัยทำงานเนี่ยคือสิ่งที่ใฝ่ฝันเลยนะอาจารย์เราอยากเกษียณเราอยากพักผ่อนค่ะ
3: แล้วเกษียณแล้วเป็นไงครับ
2: เกษียณแล้วก็มีบางอย่างเป็นอย่างที่คิดบางอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะ
3: ครับหลายๆคนคิดว่าโอ้ยเราไม่ต้องทำงานแล้วนะครับไม่ต้องตื่นเป็นเวลานะครับแล้วก็มีเวลาพักผ่อนนะครับไม่ต้องใช้ความคิดเยอะนะครับอยากไปทำอะไรก็ทำถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วสิ่งหนึ่งที่หายไปเลยนะครับในคนสูงอายุก็คือเรื่องของอาชีพแม้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่นะครับบางคนก็ยังพยายามไปหาสิ่งใหม่ๆในการทำเพื่อทำให้เกิดอาชีพใหม่แล้วก็สร้างรายได้ผู้สูงอายุหลายๆคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยเดิมอาจจะทำงานแบบต้องใช้ความคิดเยอะๆเขาก็หันไปทำอย่างอื่นไปหันไปเรียนโน้นเรียนนี่เรียนนั่นเพื่อจะมาทำงานมาสร้างงานเพื่อจะทำให้มีรายได้แต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่รายได้ครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการได้เรียนรู้นะครับเรื่องของการได้ใช้ความคิดตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับไปดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพื้นฐานหรือเรามีความสนใจเรื่องอะไรนะครับเราจะได้ยินเสมอผมจะได้คำถามบางทีจากคนสูงอายุจากญาติคนไข้มาถามว่าเนี่ยทำไงจะบริหารสมองดีเขาก็พยายามจะไปหาเกมนะครับเกมอะไรที่มันบริหารสมองดีบางคนก็ไปหาโจทย์เลขมาให้คนสูงอายุทำอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นโจทย์เลขของเด็กชั้นประถมมัธยมเงี้ยที่มันยากหน่อยอย่างเงี้ยนะครับโดยความเชื่อว่าการที่ได้นั่งคิดนะครับต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารสมองมันก็ไม่ผิดนะครับมันใช่แต่ว่าถ้าจะบริหารสมองให้ดีเนี่ยมันน่าจะต้องมีความสนุกมีความเพลิดเพลินมีความบันเทิงใจด้วยไหมครับมันถึงจะประสบความสำเร็จ
2: วันพบว่าอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่เขาจะไปเริ่มต้นทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรือว่าทำเพื่อสันทนาการเนี่ยสิ่งที่ผู้สูงอายุวัยเกษียณต้องการคือความสุขและความสนุกใช่ไหมคะ
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณวันถามว่าแล้วบริหารสมองเนี่ยควรจะทำยังไงเนี่ยผมอยากให้มองว่าอันที่หนึ่งเนี่ยให้ลองมองว่าสิ่งที่เราทำอะไรก็ได้นะครับที่มันได้ใช้ความคิดที่มันได้ใช้การรู้คิดดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการฝึกความจำนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันเป็นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เช่นนั่งดูทีวีเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีหานิดหน่อยเนาะเพราะมันต้องตั้งใจดูต้องติดตามอย่างเงี้ยนะครับต้องคิดตามหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าทำอะไรที่ได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าการนั่งดูทีวีเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นให้กลับไปดูก่อนว่าผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมยามว่างมีความสามารถพิเศษในเรื่องอะไรในอดีตหรือเปล่าอันนี้เป็นประการที่หนึ่งให้เลือกทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเป็นความใฝ่ฝันบางคนมีทักษะในการทำสิ่งนั้นอยู่แล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาทำงานไม่มีเวลาทำอาหารเลยมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปเรียนหลักสูตรเป็นกุ๊กอยากจะทำอาหารขายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาทำจากต่อยอดจากสิ่งที่เขาเคยเป็นเขาเคยต้องการอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ติดต่อนะครับงานอดิเรกที่หลายๆคนทำกันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วงานอดิเรกหลายๆท่านเนี่ยท่านทำอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่เขาทำอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเช่นการทำสวนเล่นเกมที่เป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมคือเรื่องของเกมที่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเป็นสื่อในการเล่นแล้วก็โดยมากมันจะต้องเล่นมากกว่า1คนนะครับอันที่เขาเล่นกันบ่อยก็เช่นการเล่นหมากรุกหรือถ้าบอร์ดเกมตามบ้านที่หลายๆคนมีอยู่แล้วก็เช่นเล่นโดมิโนต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่องของสมาธิต่างๆในการที่จะทำเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาทำประจำอยู่แล้วได้ก็จะดีหรือแม้กระทั่งการทำงานบ้านผู้ชายบางคนเนี่ยเป็นแฮนดี้แมนนะครับชอบซ่อมชอบทำนู่นทำนี่ทำนั่นผมก็มีคนไข้หลายคนเป็นผู้สูงอายุที่ชอบทำอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
2: ค่ะ มันเจอคนหนึ่งค่ะอาจารย์โอ้ยอันนี้ขอแชร์ขออนุญาตแชร์เป็นคุณพี่วัยเกษียณคนหนึ่งนะคะก็เกษียณจากงานประจำแหละก็ชอบงานช่างแบบที่อาจารย์บอกเลยค่ะแล้วก็ไปเปิดช่อง YouTube ของตัวเองสอนการซ่อมข้าวของในบ้านโอ้โหกลายเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมีคนติดตามแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีความสุขนะคะ
3: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ความถนัดความสนใจเดิมของตัวเองในการทำสิ่งนั้นนะครับผู้หญิงชอบทำอะไรครับคุณวันทำขนม
2: ค่ะพวกงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เย็บปักร้อย
2: วาดรูปศิลปะค่ะ
3: ผมเห็นผู้สูงอายุตั้งหลายคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนั่งถักนิตติ้งถักโครเชต์อย่างเงี้ยคุณวันว่ามันช่วยไหมอ่ะ
2: เอาแค่เรื่องว่าความเพลิดเพลินนะคะอาจารย์คือกิจกรรมพวกนี้บางทีนั่งทำไปทั้งวันนี่คือเวลาหมดไม่รู้ตัวเลยนะคะ
3: ใช่แต่ไอ้พวกปักผ้าถักโครเชต์นะครับทำไอ้ถักนิตติ้งทั้งหลายเนี่ยมันจริงๆมันจะต้องใช้เรื่องของสายตากับการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกันถูกไหมครับถึงจะทำออกมาได้ดีในขณะเดียวกันนี้ต้องการสมาธิเคยเห็นเขาบอกว่าบางทีเวลาถักมันต้องจำได้ว่าอันนี้มันพันไปกี่รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้วอย่างงานปักผ้าเงี้ยค่ะอาจารย์คือจริงๆงานปักผ้านี้ใช้สมองหลายส่วนมากเลยนะคะคือต้องใช้สายตาใช่ไหมคะต้องใช้การวางแผนด้วยเพราะว่าเวลาปักผ้าเนี่ยมันจะต้องมีแบบการวาดลวดลายปักเป็นลายอะไรใช้ไหมสีอะไรแล้วมันต้องมีการกะระยะด้วยนะคะการกะระยะของการลงเข็มอะค่ะในการปักผ้าเนี่ยโอ้โหมันแบบเป็นงานละเอียดมากนะคะ
3: ใช่ครับมันต้องมีจินตนาการก็เป็นวิธีการฝึกสมองแบบหนึ่งที่ทำได้
2: เป็นกิจกรรมเพลิดเพลินที่แบบไม่ใช่เป็นอะไรที่มันดูแบบเป็นหลักวิชาการหรือว่าเป็นศาสตร์หรือมีข้อมูลอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำด้วยความเพลิดเพลินได้
3: ใช่ครับทีนี้บางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีทักษะเรื่องนั้นแต่ว่าอยากจะเรียนรู้ใหม่ๆหลักการสำคัญของการบริหารสมองคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำงานแล้วนะครับท่านอาจจะเรียนรู้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเรียนรู้เรื่องของงานแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อทำให้ท่านเติมเต็มความใฝ่ฝันนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือทำอะไรให้คนอื่นนะครับหรือทำให้ท่านพึงพอใจใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็ทำได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไปเรียนอะไรทำอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะที่เจอได้บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นอะไรอันที่หนึ่งเล่นดนตรีมันเป็นเรื่องยากไหมครับคุณวัน
2: บางคนสำหรับบางคนยากบางคนที่ว่าคือคนนี้ค่ะคนนี้แหละพยายามหัดเล่นมาหลายชิ้นแล้วค่ะอาจารย์ไปเรียนจนครูที่สอนนี่ท้อใจเลยนะคะบอกว่าช่วยเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นเป็นนักเรียนที่ไปเรียนจนครูท้อใจมากค่ะ
3: อันนี้เราคงต้องยอมรับนะว่าความสามารถในเรื่องนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันสวรรค์ซ่อนเลนที่จริงๆคือมีอยู่แต่ไม่เคยถูกนำมาใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนเนี่ยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไปเล่นดนตรีนี่ประสบความสำเร็จมากเลยเพราะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขามีทาเลนต์มีความสนใจอยู่ในบางคนเรียนก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นยากตรงที่ว่าจะต้องเลือกกิจกรรมที่ตัวเองสนใจจริงๆแล้วก็เมื่อไปเรียนแล้วไปทำแล้วเนี่ยมันประสบความสำเร็จ
2: ค่ะ
3: นะครับในการทำสิ่งนั้นนะครับมันก็จะเป็นเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับบางคนร้องเพลงไม่เป็นนะครับคุณวานรู้ไหมคนสูงที่บางคนเนี่ยร้องเพลงไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการไปเรียนร้องเพลงก็อาจจะช่วยทำให้บางคนมีความสุขมากขึ้นเรียนเต้นรำเรียนวาดรูปแล้วก็ที่ยากมากเลยนะครับที่เขาแนะนำว่าถ้าทำอันเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถทางสมองหลายสิ่งมากคือการเรียนรู้ภาษาใหม่ซึ่งถ้าหากทำได้แล้วก็ทำแล้วสนุกเพลิดเพลินแล้วก็มีพัฒนาการมีความก้าวหน้าในการทำสิ่งนั้นก็จะทำให้เราอยากทำสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
3: จริงๆมันมีหลายอย่างในโลกนี้ที่เราเรียนรู้ใหม่ๆได้นอกจากที่ผมว่าเนาะเพราะว่าผมคิดว่าอย่างเช่นที่ชมรมของเราพยายามจะจัดกิจกรรมหลายอันเนาะรำไทยอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: ซึ่งบางคนก็อาจจะรำเป็นอยู่แล้วบางคนอาจจะอยากจะรำแต่ไม่เคยรำอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชมรมพยายามจัดนะครับเรื่องของการเขียนหนังสือเ เขียนเล่าเรื่องฝึกเขียนเล่าเรื่องเขียนไดอารี่อย่างเงี้ยที่คุณวันเคยจัดกับอาจารย์ชมัยพรเรื่องของการถ่ายรูป
2: ค่ะ
3: เรื่องของการถ่ายรูปก็เป็นอันที่หลายคนมีอุปกรณ์อยู่ในมืออยู่แล้วก็สามารถจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำให้ถ่ายจริงๆถ่ายรูปเป็นเรื่องที่ทำให้เราทำแล้วเราอยากทำต่อเพราะว่าบางทีถ่ายมาแล้วมันมีผลงานทันตาเห็นแล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนปรับแต่งไม่พอใจทำใหม่ได้แก้ไขได้ผมว่าเป็นอันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หลายคนไปศึกษาบางอย่างที่อาจจะทำให้เราลึกซึ้งในศาสตร์ต่างๆตรงนั้นเพิ่มขึ้นทุกตัวอย่างเช่นไปส่องนกไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้นะครับไปเรียนรู้เรื่องการดูดาวดูดาวจริงนะครับดาวบนท้องฟ้าไม่ใช่ดูดวงนะครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราได้เปิดสมอง
2: แล้วกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้สูงวัยท่านทำเนี่ยวันสังเกตว่าพอท่านเริ่มทำสิ่งใหม่แล้วมีคนชื่นชมนะคะแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นมีแฟนคลับด้วยเงี้ยค่ะอาจารย์มันยิ่งทำให้เหมือนเป็นแรงใจไหมคะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วเขาอยากจะทำมันมากขึ้นไปอีกอะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับหัวใจของการเรียนรู้เรื่องใหม่คือมันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วก็การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าหากมีเสียงตอบรับมีฟีดแบคนะครับมีข้อมูลย้อนกลับจากคนรอบข้างในลักษณะที่ชื่นชมมันจะยิ่งส่งเสริมให้คนเราอยากจะทำกิจกรรมอันนั้นมากขึ้นนะครับอ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของวิธีการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
2: แค่คุยกับอาจารย์มาเนี่ยไม่ถึง30นาทีนี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะที่เป็นทางเลือกได้สำหรับการบริหารสมองเพิ่มพลังสำรองให้กับสมองเรานะคะในการไปต่อสู้กับภาวะถดถอยหรือเสื่อมถอยของสมองได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอาจารย์ไปแล้วอยากจะเริ่มต้นนะคะในการบริหารสมองของตัวเองอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะสำหรับมือใหม่ต่างๆค่ะ
3: ผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อครู่ว่าอันแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ท่านเนี่ยเริ่มทำกิจกรรมทั้งหลายที่น่าจะเป็นกิจกรรมที่ท่านเป็นทำเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่ท่านสนใจนะครับท่านมีเคยทำสิ่งนั้นได้เป็นความเชี่ยวชาญเก่าที่บางทีไม่ได้ทำสิ่งนั้นเอามาปัดฝุ่นใหม่นะครับแล้วก็รื้อฟื้นมันใหม่นะครับหรือท่านเลือกกิจกรรมที่ท่านสนใจเป็นความใฝ่ฝันตลอดชีวิตที่ผ่านมาอยากเล่นเปียโนมากเลยเล่นเปียโนไม่เป็นอ่ะแต่เป็นอันที่ถ้าเล่นเปียโนได้ในชีวิตนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มความฝันของเราเนี่ยก็เลือกกิจกรรมทำแบบนั้นทีนี้บางคนยังไม่รู้นะครับบางคนเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะคิดว่าตัวเองชอบหรืออยากทำอะไรบางคนก็บอกว่าก็เนี่ยวันๆก็จะทำงานบ้านออกไปนู่นไปนี่ไปซื้อของทำอาหารอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการทำอาหารเนี่ยการออกไปช้อปปิ้งเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริหารสมองมากเลย
2: การช้อปปิ้งเป็นกิจกรรมบริหารสมองคะคุณหมอ
3: ใช่ครับไม่ใช่ช้อปแบบว่าช้อปแบบจ่ายเงินแบบซื้อของฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าเป็นการซื้อของเข้าบ้านในของใช้จำเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการบริหารสมองมันมีวิธีนะครับเขาบอกว่าวิธีการสมองบริหารสมองแบบง่ายแบบนี้คือเรื่องของการพยายามที่จะจินตนาการเรื่องราวต่างๆให้เป็นภาพยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณวานเนี่ยพรุ่งนี้คุณวานจะนัดเพื่อนมากินข้าวที่บ้านคุณวานต้องคิดว่าจะทำอาหารอะไรดีถูกไหมครับคุณวานก็ต้องริสเมนูออกมาแล้วคุณวานก็ต้องเริ่มคิดว่าเมนูอาหารเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างใช้ส่วนประกอบอะไรในการทำอาหารบ้างเขาบอกว่าวิธีการบริหารสมองอย่างหนึ่งคือให้พยายามคิดเรื่องต่างๆให้เป็นภาพในหัวเช่นคุณวันเดินไปวันนี้คุณวันพรุ่งนี้เช้ากลางวันคุณวันจะต้องไปซื้อของเอามาประกอบอาหารที่บ้านเนี่ยคุณวันให้จินตนาการว่าเดินเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงมุมไหนจะหยิบอะไรตรงนั้นแล้วขั้นตอนจะต้องหยิบอะไร1 2 3 4 5ที่เราจะต้องใช้อันนี้คือการคิดให้เกิดภาพ
2: ค่ะ
3: แล้วให้มันจบกระบวนการเป็นการวางแผน
2: ไม่ใช่ช็อปแบบฟุ่มเฟือยหรือช็อปแบบสุรุ่ยสุร่ายใช่ไหมคะที่อาจารย์กำลังจะบอก
3: ไม่ครับหรือหลายๆคนเนี่ยจะต้องไปซื้อของที่เป็นของใช้จำเป็นในบ้านเข้ามาในบ้านสัปดาห์ละครั้งเนี่ยพวกนี้ก็เป็นอันที่เราสามารถจะใช้เป็น ป็นสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในการบริหารสมองเราได้
2: ไม่ใช่แบบว่า11เดือน11 12เดือน12อะไรอย่างนั้นไม่ใช่
3: อ
2: ัน
3: นั้นก็ได้ครับอันนั้นก็ต้องไปคอยคิดว่าเรามีความต้องการอยากได้ของอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้ความสามารถในการเข้าไปดูว่าไหนถูกที่สุดแล้วก็ควรจะเข้าไปตอนกี่โมงควรจะเก็บคูปองอะไรบ้างตอนไหนมันก็เป็นบริหารสมองแบบนี้นะครับ
2: แฟตเซลล์นี่ก็ถือว่าเป็นการบริหารสมองได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคคือเอาวิธีไหนก็ได้ที่แบบว่าทำให้คุณฟังอ่ะเพลิดเพลินได้คิดได้วางแผนแล้วได้จัดการใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญคือต้องมีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าทำไปแล้วกลายเป็นทุกข์นะคะหรือว่ามาสร้างภาระให้ตัวเองทีหลังใช่ไหมคะ
3: สิ่งที่จะทำเนี่ยมันต้องทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการหลักการคร่าวๆก็คือว่าที่หนึ่งท่านพยายามทำสิ่งที่ท่านทำเป็นประจำเนี่ยให้มันมีรายละเอียดให้มันเป็นการใช้ความคิดเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าการจินตนาการเป็นภาพในการทำสิ่งต่างๆมีการวางแผนอย่างดีในการทำอะไรแต่ละอย่างนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่ได้ทำมานานละหรือว่าท่าน

0: หลายอันที่มันไม่ได้เสียเงินมากมายนะครับแล้วก็จะมีคนที่พยายามจะทำคอร์สให้คนสูงอายุสามารถไปเรียนรู้ได้ก็เป็นเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆซึ่งการออกไปข้างนอกเนี่ยนอกจากว่าท่านจะได้ทักษะในการทำสิ่งใหม่ๆแล้วได้บริหารสมองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารสมองก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่านจะได้พบปะผู้คนท่านจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้นะครับท่านจะได้มีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีโลกทัศน์ใหม่ๆจากคนที่ท่านไปสัมผัสกับเขาน
1: ั่นคือช่วงแรกนะคะที่ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยค่ะเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเสื่อมจากศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะให้คุณฟังกันยาวๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะดิฉันจะมีกรณีศึกษามาฝากกันด้วยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าเวลาเราเกษียณแล้วเนี่ยค่ะภาระหน้าที่การงานมันไม่มีแต่ชีวิตยังต้องไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกสมองนะคะหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะของสมองสำหรับผู้สูงอายุดิฉันมีกรณีศึกษานะคะของคนที่เกษียณอายุการทำงานแล้วทำตามความฝันของตัวเองนะคะโดยการไปเที่ยวรอบโลกเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังในช่วงหน้าค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Agingเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ
1: ์กลับเข้ามาในช่วงที่2ของ Focus Thailand นะคะในช่วง Healthy Aging นะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่2นี้ที่ฉันจะมีกรณีศึกษาด้วยนะคะของคนที่แม้จะเกษียณแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดชีวิตนะคะของการเรียนรู้เอาไว้ที่การเกษียณการทำงานนะคะยังคงออกเดินทางนะคะเพื่อค้นหาความสุขที่เคยหล่นหายไปในระหว่างช่วงชีวิตวัยเด็กวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วเขาก็ทำมันได้สำเร็จด้วยนะคะดิฉันมีเรื่องราวของคุณลุงออสนะคะแล้วก็คุณป้าอ้อยค่ะคุณลุงออสก็คือดร.ดำเนินยาทวมนะคะซึ่งควงแขนภรรยาก็คือป้าอ้อยนะคะคุณสนธยายาทวมไปเที่ยวรอบโลกนะคะด้วยการเก็บเงินเกษียณการทำงานนะคะแล้วก็พอออกจากงานประจำก็ไปเที่ยวหลังเกษียณด้วยกันนะคะวางแผนการออกเดินทางด้วยตัวเองทั้งหมดเลยทั้งที่สองท่านนี้ไม่เคยออกเดินทางทางไกลไปต่างประเทศเลยนะคะแต่ทั้งหมดก็สำเร็จได้ด้วยความฝันนะคะที่เกิดจากความขาดโอกาสในวัยเรียนนะคะแต่ว่าความฝันเนี่ยแข็งแรงมากก็เลยมาทำให้มันสำเร็จในวันที่เกษียณอายุการทำงานแล้วนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ
5: แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นต้นแบบของคนที่ใช้เวลา ของชีวิตการเกษียณออกเดินทางไปรอบโลกโอ้โหคุณผู้ฟังรอบโลกเลยนะคะ

0: ต้องมาฟังแล้วล่ะค่ะว่าประสบการณ์ในการเดินทางของท่านเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตหลังวัยเกษียณของท่านเนี่ยสีสันนะคะจะฉูดฉาดขนาดไหนนะคะไปทักทายนะคะคุณลุงออสค่ะดร.ดำเนินยาท้วมนะคะแห่งบ้านฮิปปี้เชียงดาวค่ะสวัสดีค่ะลุงออสค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกนกวรรณครับ
0: ค่ะจริงๆเนี่ยจะต้องมาเป็นคู่ใช่ไหมคะลุงออสเนี่ยจะต้องมากับคุณป้าด้วยแนะนำคุณป้าที่เป็นภรรยาหน่อยค่ะ
1: ป้าออยในชื่อสนธยาพันธ์ยาท้วมครับอายุ65ปีลุงออสได้66ปีตอนนี้ป้าไม่อยู่ครับเพราะว่ากลับมาจากต่างประเทศนะก็รีบกลับไปเยี่ยมแม่ซึ่งอายุ87แล้วที่อุตรดิตถ
0: ์ค่ะลุงออสก็เลยเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาวันนี้คือให้แนะนำเลยนะคะชื่อน่าสนใจมากบ้านฮิปปี้เชียงดาวชื่อฮิปปี้นี่บอกรุ่นเลยนะคะคุณลุงออส
1: ครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งอยู่ใกล้ๆกับเขาหลวงดอยหลวงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ลุงออสเองเป็นคนเชียงใหม่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับประวัติโดยย่อๆเนี่ยเคยเป็นครูครับโรงเรียนสุดท้ายที่ลุงออสสอนก็คือโรงเรียนสตรีวิทยาที่มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนป้าอ้อยเนี่ยอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาห้วยขวางครับ
0: ค่ะ
1: เป็นครูทั้งคู่
0: วันนี้เนี่ยประจบเหมาะมากวันสัมภาษณ์คุณลุงออสเนี่ยวันครูพอดีเลย
1: อ๋อจริงครับ
0: ใช่เนี่ยวันนี้16มกราคมนี่วันครูพอดีโลกนี้ไม่มีความบังเอิญนะครูออสเล่าต่อเลยค่ะ
1: ผมอยากได้อิสรภาพเร็วๆเพราะว่าวางแผนไว้อย่างนั้นก็เลยอยู่ไม่ถึงเกษียณแล้วครับผมลาออกกันเมื่อปี2552ตอนนั้นผมอายุ52ปีป้าอ้อยอายุ51ปีลาออกเพื่อความฝันนี่แหละครับที่ลาออก
0: ความฝันนั้นคือ
1: ความฝันนั้นคือจะไปเที่ยวรอบโลกครับ
0: เป็นความฝันของใครเป็นความฝันของคุณ
1: ทั้งคู่ครับ
0: เป็นคู่ชีวิตที่มีฝันเดียวกันหรือว่าไปจีบกันแล้วเจอว่าเฮ้ยคนนี้มีฝันเดียวกับเราก็เลยแบบเป็นคู่ชีวิตกันอะไรมาก่อน
1: อ๋อตอนจีบกันไม่ได้คุยเรื่องความฝันเลยครับคุยแต่เรื่องการงานคุยแต่เรื่องการทำมาหากินส่วนความฝันนี่พอหลังจากแต่งงานกันแล้วก็มาคุยกันก็ตรงกันพอดีเป็นเหตุบังเอิญครับ
0: นี่ไงคนคู่กันเนี่ยต้องแบบนี้นะคะคุณลุงคือมีฝันเดียวกันแล้วก็มีความตั้งใจเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ก็หลังจากลาออกเนี่ยผมก็เดินสายเป็นวิทยากรไปทั่วประเทศส่วนใหญ่จะไปโรงเรียนมัธยมบางทีก็เป็นมหาลัยบ้างไปบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดให้ผู้เรียนนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นวิทยากรบรรยายเสร็จแล้วก็จะทำซีดีทำอะไรขายด้วยเพื่อรายได้ก็รายได้มันก็มากกว่าเงินเดือนที่ทำอยู่ครับก็เลยลาออกเพราะคำนวณแล้วถ้าทำงานไปเรื่อยๆจนเกษียณเงินก็ไม่พอเที่ยวรอบโลกอยู่ดีครับก็เลยจำเป็นต้องลาออกก่อนเพื่อทำงานได้ที่มีรายได้มากกว่านั้น
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นถามต่อความฝันเที่ยวรอบโลกเนี่ยไปเกิดตรงช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณลุง
1: ความฝันเที่ยวรอบโลกเนี่ยจริงๆมันก่อตัวมาตั้งแต่จำความได้ละ oh. เป็นคนอยากรู้อยากเห็นก็เหมือนเด็กๆทั่วไปแหละครับอยากรู้อยากเห็นอะไรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเห็นแผนที่ต่างประเทศก็จะเข้าวิ่งเข้าหาเลยอยากจะรู้ว่าประเทศไหนอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเริ่มอ่านหนังสือออกผมก็เริ่มค้นคว้าแล้วครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเป็นพื้นฐานเลยครับเป็นพื้นฐานว่าอยากรู้อยากเห็นทั้งคู่มันเหมือนกันแหละแล้วก็ที่ฝังใจก็คือช่วงเรียนมัธยมต้นเนี่ยเขาโรงเรียนเขาจัดทัศนศึกษากันเพื่อนๆรอบตัวลุงเนี่ยไปกันหมดเลยมีลุงคนเดียวไม่ได้ไปเป็นเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อตั๋วทัศนศึกษาก็เลยฝังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องหาเงินให้ได้เพื่อจะไปเที่ยวไม่เอาแค่ประเทศไทยที่เขาจัดทัศนศึกษานี่แหละจะไปเที่ยวซะรอบโลกเลยก็เลยตั้งใจไว้มันก่อตัวตั้งแต่บัดนั้นนะครับตั้งแต่มัธยมต้น
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าคุณป้าเองก็มีเรื่องฝังใจของการเดินทางเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คุณป้าเองนี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเรียนม.ปลายเขาสอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ได้คนเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ
0: ์
1: สอบได้คนเดียวเรียนทั้งจังหวัดสอบได้คนเดียวแต่ว่าพอถึงเวลาจะไปปุ๊บไม่ได้ไปเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อเสื้อโอเวอร์โค้ทให้ไม่มีเงินซื้อกระเป๋าเดินทางให้ก็เลยไม่ได้ไปเขาก็เลยฝังใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเองให้ได้ต่างประเทศนะก็เลยมาตรงกันพอดีคร
0: ับ ค่ะก็ต่างคนต่างมีเรื่องฝังใจอ่ะเนาะเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะต้อง ทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ให้ได้ใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะพลาดไปตั้งแต่ตอนวัยเรียนเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเกษียณแล้วเรายังแก้ตัวได้ใช่ไหมคะโอ้โหแต่ว่าก็ทำให้เห็นเลยว่าทั้งคุณลุงคุณป้าเนี่ยคือไม่เคยละทิ้งความตั้งใจเนาะ
1: ไม่ละทิ้งครับแต่ว่าชีวิตมันมีขั้นตอนมันทำตามความฝันได้ทันทีเลยไม่ได
0: ้
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยก็ต้องเรียนให้สูงๆเพื่อให้ทำงานที่มีเงินเดือนเยอะๆเพื่อหาปัจจัย4มาบำรุงตัวเองและบำรุงครอบครัวด้วยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทำครอบครัวให้ปลอดภัยมั่นคงสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวสร้างความรักความอบอุ่นในสังคมให้สังคมยอมรับแล้วก็สุดท้ายก็มาทำงานให้บรรลุศักยภาพของตน คนทั่วไปก็จะหยุดอยู่แค่พอบรรลุศักยภาพปุ๊บเนี่ยก็จะหยุดแต่ลุงกับป้าไม่ใช่มีความฝันเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งความฝันจะเป็นข้อสุดท้ายต่อจากศักยภาพก็คือจะต้องไปเที่ยวรอบโลกให้ได้
0: ค่ะนะคะก็คือทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละช่วงวัยให้สมบูรณ์เนาะตอนมีครอบครัวก็คือทำหน้าที่พ่อแม่คุณลุงกับคุณป้ามีลูกกี่คนคะ
1: มีลูกชายฝาแฝด2 คนครับ
0: ค่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะก็ดูแลลูกๆสร้างครอบครัวนะคะจนถึงวันที่เราพร้อมแล้วเราก็ไปสานฝันของตัวเองเดินทางเที่ยวรอบโลกไปเดินทางเที่ยวทั้งหมดกี่ประเทศใช้เวลาเท่าไหร่แล้วหมดสตางค์ไว้เท่าไหร่คะคุณลุง
1: เราแบกเป้เที่ยว2 คนแบกเป้นะครับไม่ได้หิ้วกระเป๋าเหมือนคนอื่นซึ่งเขาเรียกว่าแบ็คแพ็คนะคร
0: ับ ไปเป็นแบ็คแพ็คเกอร์เลย
1: ใช้เวลาเที่ยวสองปีกว่าครับ2 ปีกว่าช่วงปี2518ถึง2560เนี่ยก็รวมทั้งหมดได้95 ประเทศครับ
0: 2558ใช่ไหมคะ
1: ถึง2560
0: ถึง2560 2ปีเศษๆประมาณลบ
1: 2ปีกว่าได้รวมทั้งหมด95 ประเทศ
0: 95ประเทศ
1: ก็หมดก็ประมาณไปประมาณ2 ล้านบาท
0: 2ล้านบาท2คนโอ้ก็ซึ่งถือว่าประหยัดมากนะคะ2 ล้านบาทเพราะว่าไปแบบ95 ประเทศเลยอ่ะ
1: มีหลายคนเขาสงสัยว่าไปได้จริงหรือเพราะว่าเขาคิดจากทีละประเทศไงครับแต่ลุงกับป้าไม่ใช่อย่างนั้นวางแผนมานานมากอย่างเช่นสมมติไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเราซื้อตั๋วเครื่องบินครั้งเดียวบินลงยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ซื้อตั๋วพาสรถไฟตั๋วพาสหกแบบ60 วันเดินทางด้วยรถไฟซึ่งรถไฟยุโรปสะดวกมากเขามี24 ชั่วโมงไปประเทศโน้นทะลุประเทศนี้ไปเมืองโน้นทะลุเมืองนี้ไปเรื่อยๆนะครับ64 วันด้วยกันก็ได้ทั้งหมด32 ประเทศครับทริปเดียว32 ประเทศ
0: จากเสื้อโอเวอร์โค้ท1 ตัวที่คุณป้าไม่มีแล้วไม่ได้ไปเรียนไม่ได้เป็นนักศึกษาและนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS จากเสื้อโอเวอร์โค้ท1 ตัวแล้วก็ของคุณลุงจากทริปทัศนศึกษา1 ทริปที่อดไปนะคะ ความผิดหวังในวันนั้นเนี่ยพาทั้ง2 คนไปไกลมากใช่ไหมคะเวลาเดินทางเนี่ยสมมติ30 กว่าประเทศในยุโรปเนี่ยค่ะคุณลุงกับคุณป้าวางแผนการเดินทางกันยังไงอะคะ
1: เราก็เซิร์ชเอาจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับว
0: ่
1: าประเทศไหนระบบรถไฟของยุโรปมันจะเป็นระบบเดียวกันทั้งทวีปเลยเป
0: ็
1: นระบบเดียวกันคือทุกประเทศก็แล้วก็ระบบวีซ่าก็ไม่มีด้วยประเทศที่เขาเรียกประเทศเชงเก้นนั้นกลุ่มเชงเก้นน่ะออกจากประเทศนี้ไปประเทศนั้นไม่ต้องเสียเวลาตรวจอะไรเลยเข้าประเทศแรกได้ก็ไปได้ทะลุได้ทุกประเทศเวลาเดินทางก็เราซื้อตั๋วพาสแต่เราจะไปไหนก็ได้ไปเวลาไหนก็ได้แล้วเราก็เซิร์ชเอาจากโปรแกรมของบริษัทที่เขาขายตั๋วเขาจะมีโปรแกรมให้เลยของการรถไฟเขาว่ารถไฟสายนี้จะมีกี่เที่ยวเวลาไหนบ้างไปถึงไหนเวลาเท่าไหร่เราค้นได้หมดเลยครับค้นล่วงหน้าเลย
0: ก่อนหน้านี้คุณลุงคุณป้าเป็นนักเดินทางไหมคะมีประสบการณ์การวางแผนทริปเดินทางอะไรเองไหมก่อนจะไปต่างประเทศอะคะ
1: เมื่อก่อนนี้ก็เคยไปเที่ยวแค่สิงคโปร์ฮะใกล้ๆแล้วก็ไปกับหน่วยงานพาไปดูศึกษาดูงานอย่างเงี้ยก็ไม่มีประสบการณ์อะไรทริปที่เคยไปกับทัวร์ครั้งหนึ่งก็ไปอินเดียอันนั้นก็ไปกับทัวร์ก็พาไปเที่ยวสังเวชนียสถานแต่ทริปที่เราเดินทางเองเนี่ยก่อนจะไปยุโรปมีแค่ทริปเดียวก็คือทริปเมียนมา
0: เท่านั้น
1: เมียนมาเดินทางเองแบบแบกเป้14 วันโดยไม่ค้นอะไรไปเลยหารถไฟไปเมืองโน้นไปเมืองนี้ดูแผนที่มันไม่มีอะไรให้ค้นมากมีแผนเล็กน้อย ก็แค่แผนที่เท่านั้นเองว่าเมืองไหนอยู่ตรงไหนเมืองไหนอยู่ตรงไหนแล้วเมืองไหนรถไฟถึงเมืองไหนมีทางรถยนต์มีแผนแค่นั้นครับแล้วก็ไปกันด้นไปเลย
0: ลุย
1: ทั้งหมด14วัน
0: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเหมือนทริปใกล้ๆเป็นทริปแบบเปิดโลกใช่ไหมคะเป็นทริปเปิดโลก
1: เป็นทริปเปิดโลกครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือไปไกลเลยไปยุโรป
1: หลังจากนั้นก็มั่นใจว่าเราทำได้แน่
0: ๆค่ะนอกจากไปยุโรปนะคะ30 กว่าประเทศแล้วมีไปที่ไหนอีกคะคุณลุง
1: ที่สหรัฐอเมริกาครับอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้20 ประเทศอันนั้นใช้เวลา75 วันตีตั๋วครั้งเดียวเหมือนกันตีตั๋วไปลงที่หนึ่งเสร็จแล้วก็นั่งรถยนต์ไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆเป้าหมายเราส่วนใหญ่เป็นเมืองหลวงครับเมืองหลวงของแต่ละประเทศหรือเมืองก็เมืองสำคัญที่จะมีชื่อเสียงเพราะการคมนาคมสะดวกแล้วก็ที่พักเราก็จะไม่จองล่วงหน้าส่วนใหญ่เราจะประหยัดเราจะมีกฎอยู่3 ข้อครับเราจะไปกฎอยู่3 ข้อคือ1เราจะไม่นั่งร้านอาหารใดๆเลยซื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อบ้างริมถนนบ้างร้านอะไรเล็กๆน้อยตามที่เขาขายมันจะราคาถูกเราจะไม่นั่งร้านอาหารใดๆมานั่งกินกันเองยืนกินบ้างนั่งกินบ้างข้อ2ก็คือเราจะไม่ซื้อสินค้าใดๆติดมือกลับบ้านมาฝากใครบอกญาติบอกลูกล่วงหน้าเลย แค่เอาตัวรอดก็ดีแล้วครับก็แบกเป้ไป6 คนละ 6 กิโลไม่สามารถซื้ออะไรได้แล้วข้อ3ก็คือเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและค่าที่พักให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อย่างเช่นในยุโรปเนี่ยรถไฟมี24 ชั่วโมงเราประมาณสัปดาห์หนึ่งเราจะเสียค่าที่พักวันเดียวเท่านั้นเองไว้สำหรับสระผมชำระร่างกายอีก6 วันที่เหลือนั่นก็ไปเรื่อยๆจากประเทศนี้ไปประเทศนี้จากประเทศนี้ไปประเทศนี้เรียกว่าเราจะเที่ยวตั้งแต่เช้าพอตื่นมาก็เริ่มเที่ยวละเดินเที่ยวตรงนู้นเที่ยวตรงนี้ขึ้นโดดรถไฟไปเมืองโน้นโดดรถไฟไปเมืองนี้เสร็จแล้วพอดึกๆนะครับประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วก็จะเดินทางไปอีกแห่งหนึ่งโดยนอนบนรถไฟข้างคืนบนรถไฟเลยไม่ต้องเสียค่าโรงแรมเนี่ยครับคือการประหยัดตอนนี้บางประเทศนี่จะสะดวกแล้วก็จะปลอดภัยมากๆโดยเฉพาะยุโรปโดยเฉพาะทางสวิตเซอร์แลนด์อย่างออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยเราก็นอนตามสถานีรถไฟบ้างบางทีก็นอนตามสวนสาธารณะไอ้ที่เห็นว่าปลอดภัยอย่างเงี้ยครับก็ประหยัดได้ค่าโรงแรมก็ไม่ค่อยเสียครับ
0: ค่ะโอ้แล้วเวลาเราจะทำธุระส่วนตัวยังไงคะห้องท่าอาบน้ำกันยังไงค
1: ่
0: ะ
1: ห้องน้ำสถานีรถไฟถ้าอยู่บนรถไฟก็ห้องน้ำสถานีนั่นแหละครับก็อากาศเย็นนะครับยุโรปอากาศเย็นก็ไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหร่แล้วก็ใช้ชุบเอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวเอาบ้างอะไรบ้างหรือไม่งั้นก็ตามสถานีรถไฟก็จะมีห้องน้ำบางสถานีก็จะเสียตังค์ห้องน้ำจะเสียตังค์สามารถอาบน้ำได
0: ้ชีวิตนักเดินทางจริงๆเลยก็คือแบบค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็ไม่ได้แบบคิดเรื่องของความสะดวกสบายอะไรใช่ไหมคะแต่คิดถึงที่หมาย
1: แบบสะดวกก็ถ้าไปแบบสะดวกก็คงไม่ได้95 ประเทศครับอาจจะ20 ประเทศเงินก็หมดละ
0: ใช่แต่ว่าการเดินทางแบบนี้เนี่ยจะต้องวางแผนการเงินอย่างดีมากๆใช่ไหมคะคุณลุง
1: วางแผนครับวางแผน
0: ค่ะ
1: ก็เราเริ่มอย่างที่เล่าให้ฟังเราเป็นวิทยากรบรรยายนะได้เงินมากกว่าเงินเดือนที่รับอยู่เราแบ่งเงินเอาไปหลายส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเราเก็บไว้เลยว่าส่วนเนี้ยเอาไว้เพื่อความมั่นคงของชีวิตในยามที่ชรากว่านี้ในวันที่อาจจะต้องป่วยติดเตียงอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะต้องไม่ให้เดือดร้อนลูกหลานญาติมิตรเลยเราจะมีของเราเองไว้เลยเตรียมไว้เลยคำนวณไว้เลยว่าจะใช้เงินสมมติว่ามีอายุถึงเท่านี้ปีเริ่มติดเตียงปีนี้มีอายุถึงปีนี้เราจะมีเงินใช้ตลอด
0: คิดไปถึงแบบถึงขั้นติดเตียงเลยใช่ไหมว่าเราต้องมี
1: ค่าติดเตียงเลยครับ
0: สมมุตินะคะอันนี้น่าสนใจมากคุณลุงขา1สมมุติ 100% เนี่ยคุณลุงแบ่งเงินเก็บหลังเกษียณของตัวเองเป็นกี่ส่วน
1: มันผมไม่ได้นับเป็นส่วนนะครับผมคิดเป็นบาทออกมาเลยว่
0: า
1: ค่าใช้จ่ายณขณะนั้นน่ะจ้างคนมาดูแลเท่าไหร่ค่าแพทย์เท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่บวกออกมาจะสมมุติว่าเสียชีวิตปีนี้ได้เท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยต้องหาให้ได้อย่างนั้นเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเก็บไปใช้จ่ายยามกับชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยครับที่ใช้อยู่ทุกวันเราก็มีตลอดแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็แบ่งเงินเอาไว้เที่ยวรอบโลกตามที่เราคำนวณไว้ว่า100 ประเทศจะใช้เงินเท่าไหร
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีเงิน3 ส่วนเป็นค่าเจ็บป่วยค่าชีวิตประจำวันค่าเที่ยวรอบโลก นะคะ
1: ครับ3ส่วนครับ
0: 3ส่วนนะคะคือแสดงว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยให้ความสำคัญกับการเที่ยวรอบโลกจริงๆเพราะนี่คือแบ่งเงินเอาไว้แบบชัดเจนมากใช่ไหมคะ
1: แบ่งไว้ชัดเจนเลยครับว่าต้องได้ไปต้องไปแน่ๆแต่จะไปตอนไหนได้ค่อยหาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะเท่ากับว่าในช่วงเวลา2ปีเสร็จๆเนาะคุณลุงคุณป้าก็เดินทางไป90กว่าประเทศอย่างที่ฝันจริงๆแล้วพอเดินทางไปอะค่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันเหมือนกันไหมคะหรืออะไรที่มันพิเศษเกินคาดไหมมีไหม
1: มีทั้งเกินคาดแล้วก็เหนือความคาดหมายสารพัดนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะไม่เป็นไปตามภาพที่เราวาดไว้ครับ
0: มีคนอื่
1: นไปเที่ยวมาแล้วเราไปอ่านรีวิวครับอย่างเช่นสภาพภูมิประเทศผู้คนที่เราไปพบเนี่ยแล้วก็กฎระเบียบประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินสารพัดแหละครับไม่ค่อยเหมือนครับ
0: มีประเทศไหนที่แบบว่ามันเกินคิดไปมากสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นอ่ะมันเกินไปกว่ากันมากมีบ้างไหมคะ
1: ไม่เอ่ยชื่อประเทศนะครับอย่างเช่นไปบางแห่งเนี่ยเราโผล่ขึ้นจากสถานีปุ๊บเนี่ยโดนกลุ่มตำรวจเข้ามากั้นเราเลยทันทีเลยก็เคยกั้นแล้วเสร็จแล้วขอค้นตัวนู่นนี่หาว่าเราจะเป็นสายลับบ้างหาว่าจะมียาเสพติดบ้างนี่ก็เจอบางแห่งก็กักตัวเสร็จแล้วก็ถูกไถเงินก็มีครับว่าเราทำผิดโน่นผิดนี่อย่างนี้ก็เจอครับเจอ
0: โดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเงี้ยเหรอคะคุณลุง
1: เจ้าหน้าที่รัฐของเขาครับเจอตั้งหลายแห่ง
0: ค่ะค่ะ
1: ยังไม่เอ่ยชื่อประเทศเขาครับ
0: เ
1: จอตั้งหลายแห่งแต่ก็มีหลายแห่งที่เวลาเราเจอปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยทั้งคนที่ผู้คนที่เราพบนักท่องเที่ยวโดยกันหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็ช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่คาดฝันก็เคยทำให้เรารอดมาได
0: ้
1: ก็มีหลายแห่ง
0: นั่นก็คือเรื่องของลุงออสกับป้าอ้อยนะคะดร.ดำเนินยาทวมแล้วก็คุณสนธยายาทวมนะคะคู่ชีวิตที่ออกเดินทางไป90กว่าประเทศทั่วโลกนะคะด้วยเงินเกษียณการทำงานของตัวเองนะคะที่เก็บหอมรอมริบกันมาแล้วก็ในที่สุดสามารถทำตามความฝันได้ด้วยนะคะนี่คือหนึ่งในวิธีของการสร้างพลังสำรองให้กับสมองของเรานะคะนอกจากจะได้ความสุขจากการท่องเที่ยวจากการทำตามความฝันแล้วสมองได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะเพราะว่าต้องวางแผนการเดินทางนะคะแล้วก็เรียนรู้การไปอยู่ในสถานที่แปลกๆใหม่ๆพบเจอคนแปลกๆใหม่ๆสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินนะคะแต่ว่าทั้งหมดก็คือการเรียนรู้ค่ะและนี่ก็คือ Focus Thailand ในวันนี้นะคะที่นำเอาข้อมูลที่มีประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยววันศุกร์เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับบุ๊กไทม์หนังสือคือเพื่อนนะคะวันนี้ที่ฉันกนกวรรณร่ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณกนกวนาวงศ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดน ทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการบ๊อบบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีแขกคนสำคัญมันที่บ๊อบกล่าวตั้งแต่เมื่อวานครับถือว่าเป็น PR ตัวแม่ระดับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเธอได้เป็นHouse of Fame นะของสถาบันที่เธอได้ศึกษามาสถาบันอุดมศึกษาส่วนจะที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันในช่วงต่อไปนะครับแน่นอนครับขอต้อนรับพี่จีจิรนันท์มีผ่านะครับสวัสดีครับพี่จี
3: สวัสดีค่ะ
2: เจอกันในวันที่สอง
3: ดูฟังอีกครั้งในวันที่สองนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะ
2: สายบัวค่ะแม่สายบัวค่ะต่อยังไงครับไปดึงสายบัว
3: ค่ะก็ขอย้อนความนิดนึงว่าในวัยเด็กเนาะเราก็เป็นเด็กที่เราอยากมีรายได้เป็นของตัวเองตั้งแต่ในวัย8ขวบนะคะก็รับจ้างคุณครูขายหวานเย็นแล้วก็อยากได้รายได้เพิ่มเติมก็วันเสาร์อาทิตย์จากที่เราไม่ได้ไปเรียนเนี่ยเราก็แบบไปตำหนองคลองบึงที่มันอยู่ใกล้บ้านนะคะมันอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วเราก็แบบถ้าใครรู้จักสายบัวแดงสายบัวแดงที่ทุ่งบัวแดงที่เขามีเป็นพี่ลิซ่าไปถ่ายโฆษณากันเลยทางบ้านต่างจังหวัดเรามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากว่าที่มันจะมาเป็นดอกบัวแดงตรงนั้นนะมันก็จะมีต้นบัวซึ่งเป็นเขาเรียกว่าต้นอ่อนของมันต้นเล็กๆอยู่ใต้น้ำค่ะถ้าคนต่างจังหวัดก็จะรู้เราก็จะไปถอนไหลบัวที่มันอยู่ใต้น้ำที่มันยังอ่อนๆใบจะออกสีชมพูแบบสีสวยเลยนะคะเอามา
2: ไปถอน
3: ต้นอ่อนไหลบัวสายบัวอ่อนเนี่ยเอามาแล้วก็เป็นมัดทำเป็นมัดเป็นกรรมอะค่ะแล้วก็เอาไปส่งที่ตลาด
2: ตอนเช้าต้มตำอร่อยมากนะพี่จีโดยเฉพาะต้มตำเนี่ย
3: ต้นมันเล็กๆอะค่ะอันนี้ต้นอ่อนนะคะเป็นอ่อนอ่อนไม่ใช่ไหลบัวสีขาวนะคะเป็นต้นอ่อนไหลเป็นต้นอ่อนสายบัว
2: เอาไว้ทำอะไรกับข้าวเนี่ยนะใช่ไหมพี่จี
3: เขาเอาไว้กินกับน้ำพริกค่ะมันเป็นต้นอ่อนบอบบางมากค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อก็นึกออกแล้วนึกออกละเห็นภาพละเข้าใจผิดโทษที
3: ก็เอาไปขายในตลาดก็ได้มาก็เงินมันหยอดกับปลูกหลานหรือบางวันได้มาก็ซื้อขนมจากตลาดกลับมาให้แม่กินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้นี่ลูกกตัญญูตั้งแต่เด็กๆวันลีตั้งแต่เด็ก
3: ๆเป็นคนที่เห็นอะไรก็ถ้าอะไรอร่อยหรือได้เงินมาสิ่งแรกก็จะนึกถึงว่าอยากให้พ่อแม่ได้กินด้วยเพราะว่าเราเห็นพ่อแม่เราเวลาสมมติว่าเอาของไปขายตลาดของในสวนไปขายตลาดกลับมาสิ่งที่เราจะได้กินก็คือขนมที่แบบขนมที่ได้กินจากพ่อแม่ก็คือขนมฝักบัวกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเนี่ยมันก็จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าจะได้เอามาแบ่งกันกินได้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือแบบได้กินขนมอย่างเงี้ยที่เหลือ
2: ขนม
3: ที่บ้านต้องกิน
2: เลยก็แสดงพี่จีนี่คือเป็นลูกกตัญญูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็นึกถึงครอบครัวมากกว่าตัวเองถูกไหม
3: มันก็ด้วยความที่แบบเราผูกพันกับครอบครัวพ่อแม่พี่ป้านะอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในการปลูกฝังมาอยู่ในครอบครัวที่แบบอยู่ในแบบนี้ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามีอะไรก็อยากให้คนที่เรารักได้กินด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยนะคะเราก็คนที่เลี้ยงเรามาเราก็อยากให้ได้กินด้วยนั่นแหละค่ะก็คือชีวิตในวัยเด็กแล้วก็เมื่อถึงวันที่เราขายหวานเย็นจนผ่านไป3ปีก็แล้วพอเข้าปีที่4ไม่ได้แล้วปีนี้ต้องไปแล้วเพราะเราขึ้นป.5แล้วมันจะถึงป.6เนี่ยมันก็จะ
2: หมดแล้วไปแล้วคือไปบางแสน
3: ต้องไปบางแสนฉะนั้นพอวันที่พ่อแม่ให้ได้ไปโอ้โหดีใจมากคืนนั้นนอนไม่หลับตื่นเต้นเลยแบบว่าเอาเงินเนี่ยแยกใส่กระเป๋าไว้หลายๆอันเพราะว่ากลัวว่าไปโจรขโมยวิ่งแล้วมันทำอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนมาขโมยตังค์เราจะไม่มีเงินเพราะฉะนั้นก็แบบ
2: ค
3: ิดไปเลยว่าต้องแบ่งใส่แบบใส่ถุงอันนี้เหน็บใส่กระเป๋าที่เหน็บทั่วตัวเลยใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยแบบหลายๆอันถ้าตรงนี้หายเราก็ยังมีเงินท่านไปถึงก่อนลงทะเลทำไงว่าซื้อของฝากแม่ก่อน
2: น่ะเห็น
3: เพ
2: ไ
3: ร
2: ห
3: าม ะที่นั่นมันจะมีหอย
2: แต่ว่าเรา
3: หอยตัวเล็กๆอะค่ะ
2: หอยตัวเ
3: เป็
2: ล็ก
3: น
2: ๆที่เข
3: ห
2: า
3: อ
2: ม
3: ย
2: าทำเป็นหอยดองเป็นขวดใช่ป่ะ
3: เป็นดองใส่ข
2: อ๋อ
3: วด
2: อ่า
3: โอ้อันนี้แม่ต้องชอบแน่ๆเลยเลยก็ซื้อหอยดองในขวด1 ขวดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีของที่เขาประดับเอาทําของประดับตกแต่งที่เอาเปลือกหอยมาทําอ่ะเป็นผ้า
2: เป
3: ม
2: ็น
3: ่า
2: ม่าน
3: เป็น
2: นู
3: ม
2: ่น
3: ู
2: น
3: ล
2: ี่
3: ี่
2: ใช่
3: เป
2: ไ
3: ็
2: หม
3: น
2: โมบ
3: เป
2: า
3: ็น
2: ยอะ
3: ช
2: ไร
3: ่ออ
2: ย่างเ
3: ด
2: งี้
3: อ
2: ย
3: ก
2: ใช่ไ
3: ไ
2: ห
3: ม
2: ม
3: ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเขาก็จะทําจากเปลือกหอยเราก็ไปซื้อเอากลับมาฝากคนที่บ้าน
2: แล้วฟิ
3: แล
2: น
3: ้ว
2: ไหม
3: ค่อย
2: พ
3: ไ
2: ี
3: ป
2: ่จ
3: ว
2: ิ
3: ิ่งทางทะเล
2: ฟินไหมหลังจาก
3: มั
2: ร
3: น
2: อ
3: แ
2: ค
3: บ
2: อย
3: บ
2: มาถึง4 ปี
3: โอ้
2: ลงทะเล
3: แบบมันไปเห็นโอ้ทะเลมันกว้างหูถอดรองเท้าวิ่งลงไปเหยียบเม็ดทรายบอกว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเลยอย่างเงี้ยแบบ
2: เนาะ
3: ลองไปตักน้ําทะเลมากินด้วยนะว่ามันเค็มไหมอะไรเงี้ยแบบแกะลิ้นอ่ะ
2: เค็มใช่ไหม
3: เค็มจริงหรือเปล่าอะไรเ
2: ใช
3: งี
2: ่
3: ้ยบอกว่ามันต้องพิสูจน์ไง
2: มันเหมือนก็คือพี่จีไม่ทิ้งเป้าหมายเนาะ4 ปียังคงแบบมุ่งมั่นที่จะไปให้ได้ก็ดีนะเป็นข้อ
3: แ
2: ค
3: ล
2: ิ
3: ้
2: ด
3: ว
2: ที่ดีนะ
3: มันแต่ละปีเนี่ยเราขอพ่อแม่ไม่ได้ไปก็มีความผิดหวังแต่เราก็ไม่เคยสิ้นหวังนะคะเพราะว่าอ่ะพ่อแม่ให้เหตุผลไม่เป็นไรปีนี้ไม่ได้ไปปีหน้าก็ได้ปีหน้าไม่ได้ไปก็ปีถัดไปเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราต้องไม่สิ้นหวังจนสุดท้ายเราก็สมหวังเมื่อสมหวังได้ไปทะเลแล้วเป้าหมายต่อไปคือต้องได้เรียนมัธยมโอ้โหอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันเป็นบาดแผลเป็นความหวาดกลัวเป็นที่จะไม่ได้เรียนนะคะเพ
2: แ
3: ร
2: ต
3: า
2: ่
3: ะต้องบอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยกลัวสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวไม่ได้ไปโรงเรียน
2: มีตรงกันข้ามนะเด็กคนอื่นสังเกตดูสิเปิดเทอมช่วงเนี้ยเด็กร้องไห้กระจองงอแงอยากกลับบ้านแต่พี่จ
3: โอ
2: ี
3: ้
2: อยาก
3: แต
2: ไป
3: ่
2: โรงเรียนร้องไห้อยากไปโรงเรียน
3: อยากไปโรงเรียนก็มันจะมีช่วงหน้าทํานาที่เขาเกี่ยวข้าวค่ะพอหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยมันจะต้องเอาข้าวมาผึ่งแดดแบบว่าไม่ให้มันชื้นไม่ให้มีความชื้นใช่ไหมหลังจากรวดข้าวอะไรเสร็จแล้วเพราะมันไม่ได้มีรถเกี่ยวเหมือนในปัจจุบันเนี้ยมันต้องใช้วัวใช้ควายแบบว่าแบบไปลากไปเข็นมาเอามาเอาควายมานวดแบบต้อง
2: แล้วม
3: ท
2: า
3: ํา
2: ตาก
3: ล
2: ใช่
3: า
2: ไห
3: ม
2: ม
3: แล้วก็นวด
2: มาตาก
3: เอา
2: ใช่
3: มา
2: ไหม
3: ตาก
2: เวลา
3: ระ
2: อ
3: บ
2: ุ
3: า
2: ้
3: ย
2: ย
3: ความชื้น
2: อุ้ย
3: อ๋
2: แน
3: อ
2: ่นอนว่าอุปสรรคใหญ่หลวงนั่นก็คือบรรดานกทั้งหลายแหล่ถูกไหม
3: นกกับไก่ค่ะ
2: อ๋อ
3: เรียนแบบว่าคือมันจะต้องมีวันที่ช่วงที่พ่อแม่ไปใน1 ครั้งตรงนั้นเขาจะต้องมีสักครั้งที่เขาจะต้องไปธุระแล้วเขาต้องปั่นจักรยานไปแม่ปั่นจักรยานไม่เป็นก็ต้องให้พ่อพาไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคนอยู่เฝ้าไก่เฝ้านกที่มากินข้าวเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่ก็จะต้องให้เราเนี่ยคอยเฝ้า
2: โอ้คน
3: ซ
2: เ
3: ึ
2: ด
3: ่
2: ี
3: ง
2: ยวว
3: ัน
2: อยู่
3: นั
2: เ
3: ้
2: ห
3: น
2: รอค
3: เน
2: ร
3: ี
2: ั
3: ่
2: บ
3: ย
2: ลานกว้าง
3: น้ำตานี่ร่วงเพาะแบบร้องไห้ไม่อยากอยู่เฝ้าโอ้ยอยากแกงไก่มากเลยแบบว่าถ้ามันไม่มีไก่เราก็ต้องได้ไปโรงเรียนแล้ว
2: หนัง
3: อยา
2: ไก
3: ก
2: ่
3: แกงไก่ให้หมดเลย
2: หมายถึงว่ามันตากแดดตากแดงด้วยเนาะ
3: มันก็ไม่ต่างหรอกค่ะเรานั่งเฝ้าใต้ต้นมะม่วงเฝ้าอยู่ในร่มแต่แล้วก็คอยสังเกตดูคือไม่ได้ลําบากอะไรนะคะนอนอยู่ในใต้ร่มเอาเสื่อไปแล้วก็ปูนอนหรือไม่จะมีเสื่อเราก็นอนกับพื้น
2: แล้วเผลอหลับ
3: ห
2: ไ
3: ญ
2: ป
3: ้า
2: ื่น
3: นั่น
2: ม
3: แห
2: า
3: ละ
2: ตื่นมาหมดข้าวหมดเลย
3: มันก็นอนหลับไม่ได้ค่ะเพราะใจเราอยากไปโรงเรียนก็นั่งร้องไห้เห็นไก่มาเดี๋ยวใครมาบ้านน่าจะจับไก่ไปแกงยังแขกให้หมดเลยจะได้ไม่มีไก่
2: จนทุกวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะคิดแบบไหนครับคิดแบบผู้ใหญ่นี่คิดแบบเด็กคิดแบบนี้แต่คิดแบบผู้ใหญ่จะคิดยังไงฮะ
3: คิดแบบผู้ใหญ่ก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่แบบก็ไปทําธุระก็ไม่เป็นไรขาดเรียนวันหนึ่งเราก็อ่านหนังสือเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ไงที่ขาดรายได้หนึ่งไม่ได้ขายวันเย็น1 วันไม่ได้ไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแบบ
2: โอ้แส
3: มัน
2: ดง
3: ก็
2: ว่า
3: ความ
2: ห
3: คิ
2: ั
3: ด
2: ว
3: แ
2: ใ
3: บ
2: จ
3: บ
2: นี่แบบเป็นนักการนักขายมันแต่เด็กๆเนาะแบบประกาศไปก็เสียรายได
3: แล
2: ้
3: ้วก็
2: นะ
3: เรื่องเรียนเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากต้องเรียนเพราะฉะนั้นเกรดออกมาเนี่ยก็คือแบบเขาไม่มีเกรดเนาะเขาเรียกเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยได้กี่คะแนนเนี่ยแต่ละอันได้กี่คะแนนเลยสมัยเมื่อก่อนเราก็ต้องแบบมาเป็นที่1ไม่สองแย่สุดก็3ต้องติด
2: ใช่
3: หน
2: ไ
3: ึ
2: ห
3: ่
2: ม
3: ง
2: ตลอดการเรียนเป็นอย่างนั้
3: ค
2: น
3: ่
2: ไ
3: ะ
2: หมเห็นบอกว่าพี
3: ต
2: ่จ
3: ล
2: ี
3: อด
2: เป็
3: ก
2: น
3: า
2: หน
3: ร
2: อน
3: เร
2: ห
3: ี
2: น
3: ย
2: ัน งสือตัวยงเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อ่านแต่หนังสือ
3: ไม่ค่ะไม่มีอะไรทําเพราะว่
2: อ
3: า
2: ๋อ
3: หนึ่งถ้าเรานั่งขายไม่ได้คนขยันอ่านหนังสือนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าเราไม่มีอะไรทําเรานั่งขายหวานเย็นแล้วเราจะทําอะไรถ้าไม่อ่านหนังสือ
2: สมัยนั้นไม่มีมือถือเนาะถ้ามีมือถือมัน
3: ใช
2: สม
3: ่
2: ัยนี้ก็โอ้โหนั่งกดมือ
3: ก็
2: ถื
3: น
2: อ
3: ั่ง
2: อย
3: เล
2: ู
3: ่
2: ่
3: นไป
2: เลย
3: มันก็ไม่มีอะไรก็ต้องไหนเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรให้เล่นอ่ะถ้าเล่นก็ต้องรวมคนอื่นด้วยไปเล่นหนังยางไปเล่นกระโดดยางเป่ายางไปเล่นหมากเก็บอะไรเงี้ยมันก็ต้องเล่นกับคนอื่นมาเล่นตัวเองคนเดียวเล่นไม่ได้
2: แล้ว
3: เพ
2: ม
3: รา
2: ี
3: ะฉ
2: ว
3: ะ
2: านง
3: ั้น
2: แผนในการอ่านหนังสือยังไงบ้างครับเพื่อที่จะเข้าสู่มัธยมให้ได้
3: โอ้ต
2: ต
3: อ
2: าน มแ
3: น
2: บ
3: ั้
2: บ
3: น
2: ฉ
3: ก็
2: บับ
3: แบบ
2: ตอนนั้น
3: ตอนนั้นก็แบบตายแล้วเราจะเรียนก็บอกพ่อแม่ว่าเราจบป.6แล้วอยากจะเรียนต่อพ่อก็บอกว่าโอ๊ยลูกผู้หญิงเรียนไปเดี๋ยวมันก็ไปมีผู้ชายไปติดผู้ชายไปมีครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองแบบนั้นซึ่งเราก็เสียใจไม่เรา
2: ครอ
3: จ
2: บ
3: ะ
2: ครัวคนจีนแบบวิจีถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่
3: ไ
2: อ
3: ม
2: ยา
3: ่
2: กให้
3: อ
2: ลู
3: ะ
2: ก
3: ค
2: ผู
3: ่
2: ้
3: ะ
2: หญิง
3: เป
2: เร
3: ็
2: ี
3: น
2: ยน
3: คนไทยนี่แหละค่ะ
2: อ๋อ
3: แต่ว
2: เ
3: ่าด้วยความที่แบบมันก็เป็นสังคมต่างจังหวัดนะเนาะก็มองว่าเด็กพอเดี๋ยวก็เป็นวัยรุ่นก็ไปตีแฟนก็มีถงไปเรียนมันก็ไม่
2: เป
3: ได
2: ็
3: ้
2: น
3: อะ
2: ใบ
3: ไร
2: ้
3: หรอก
2: เร
3: ไม่
2: ื
3: ท
2: อ
3: ัน
2: น
3: จะ
2: ไป
3: จบ
2: ไม่ได้ความใช้
3: เอ
2: ความรู้
3: อ
2: ความสามารถอะไร
3: ไม่ทันจะจบหรอกเดี๋ยวมันก็ไปมีผู้ชายไปเรียนก็ไปมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองแบบนั้นนะคะเพราะนั้นบ้านเราก็มีที่ดินคือต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ที่บ้านไม่ได้แบบยากจนขนาดแบบ
2: ที่ดิน
3: ข
2: ท
3: ้น
2: ำนา
3: แค
2: ท
3: ้น
2: ำไร่
3: ขนาด
2: ท
3: ไม
2: ำ
3: ่
2: ส
3: มี
2: ว
3: อะ
2: น
3: ไรกินก็ยังมีที่ดินมีที่ทำนามีรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวได้ไม่ถึงกับลำบาก
2: และพี่จ
3: ย
2: ี
3: ากแค้นขนาดนั้
2: ฝ
3: น
2: ่าด่านอรหันยังไงนะครับถึงคุณพ่อคุณแม่ถึงยอมให้ไปเรียน
3: เราก็แบบโอ้โหทำยังไงล่ะมันไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องไปเรียนเราต้องเรียนสูงๆให้ได้เราต้องหลุดออกไปจากตรงนี้ให้ได้ไปหางานทำหาแบบเรียนการศึกษาสูงๆให้มีรายได้ดีๆก็เลยแบบตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อไปสอบชิงทุนพอรู้ว่าเขามีสอบชิงทุนถ้าเราชิงทุนได้เนี่ยเราต้องกลับมาบอกพ่อแม่ว่าเฮ้ยเราสอบชิงทุนได้ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ไปเรียนเนี่ยเขาจะปรับเรานะเขาต้องยอมโมสา
2: ก็ต้องก็บอกว่าเด็กๆคิดได้แบบนี้สูว่าโอ้โหสุดยอดประหลอดแตกเลยพี่จีคิดได้แบบนี้เนาะ
3: มันคิดได้เพราะเรามีเป้าหมาย
2: เป
3: ท
2: ุ้ าก หม
3: อ
2: า
3: ย่
2: ย
3: าง
2: สำคั
3: เ
2: ญ
3: ราม
2: าม
3: ี
2: กคร
3: เ
2: ั
3: ป
2: บ
3: ้า
2: คุณ
3: หมา
2: บ
3: ย
2: าส
3: ยังเน้นคำว่าเป้าหมายพอเป้าหมายเราต้องไปเรียนเราต้องไปทํางานสูงๆไปเรียนสูงๆไปทํางานดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้การศึกษาเราจะทํายังไงเพราะนั้นก็การศึกษาคือเป้าหมายเลยเราจะต้องไปจะต้องมีงานทําจะต้องทํางานดีๆเพราะนั้นก็เลยต้องเนี่ยค่ะไปสอบปรากฏว่าสอบได้โอ้ก็กลับมาเลยมาบอกตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่ให้เราก็ร้องไห้น้ําตาเป็นปี๊ดเป็นโอ่งเลยแบบไม่ได้แล้วบังเอิญคุณครูที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนที่สอนคือโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มต้องเรียกว่าคุณครูบุญเสริมพันอินซึ่งมีศักดิ์เป็นอาเป็นญาติฝั่งพ่อเป็นครูใหญ่ณตอนนั้นนะคะท่านก็บอกว่าไปบอกกับพ่อแม่เลยไปถึงบ้านเลยถ้าไม่ให้ลูกเรียนจะขอไปเป็นลูกบุญธรรมเพราะด้วยการเรียนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความตั้งใจคุณครูมองเห็นพ่อแม่ด้วยความรักลูกเขาไม่ยอมให้ไปเป็นลูกคนอื่นเพราะฉะนั้นก็จําใจที่ต้องให้ไปเรียนดังนั้นการไปเรียนของเราก็คือแบบก็โอ้กว่าจะมีรองเท้านักเรียนก็คู่เดียวก็เก่งมากรองเท้าก็สองคู่ก็ต้องผัดกันซักเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตารีดก็ต้องใช้เตารีดถ่าน
2: ตอริ
3: เอา
2: ท
3: เต
2: า
3: าน ถ่านมาใส่ก็
2: โอ้
3: ต้องไปขอจากคนอื่นเขามาเราไม่มีป
2: โ
3: ั
2: อ
3: ญ
2: ้
3: ญาซื้อหรอกค่ะต้องไปเอาที่เขาทิ้งแล้วอ
2: โอ
3: ะ
2: ้
3: ค่ะที่เขาก็ไม่ใช้
2: เพรา
3: แ
2: ะ
3: ล
2: ว่
3: ้
2: า
3: ว
2: ยังทันใช้นะพี่ก็ยังทันใช้เอาบางทีเอาวางเขาวางกับบางทีวางบนใบตองนะเพื่อที่แบบไม่ให้
3: ต้อ
2: ม
3: ง
2: ัน
3: ระ
2: ผ
3: ว
2: ุ
3: ังมัน
2: เ
3: ใ
2: ป
3: บ
2: ื้อน
3: ตองเพราะวางกับผ้าเลยมันก็จะดีแล้วมันจะเหลืองอะค่ะเพราะว่าใส่ถ่านก็เตารีดก็เราก็พยายามรักษาความสะอาดถึงเราจะไม่ได้แบบมีอะไรที่ใหม่กับเขาตลอดก็ต้องรีดผ้านี่แบบเรียบกริบเลยค่ะแบบกรีดงงไปเลยแบบก็คือแบบได้ไปเรียนก็คือต้องปั่นจักรยานเอาค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินขึ้นรถประจําทางไป
2: โอ้
3: อะค่ะ
2: กี่กิโล
3: ต้อง
2: พ
3: ป
2: ี
3: ั
2: ่
3: ่น
2: จ
3: จ
2: ี
3: ักรยานต้องเอาข้าวไปเรียน
2: กี่กิโลป
3: ม
2: ั
3: ั
2: ่น
3: น
2: ไป
3: ก็มันไม่5 กิโลเลยประมา
2: โอ
3: ณ
2: ้
3: อย
2: โ
3: ่
2: ห
3: างนี้แหละค่ะมันไม
2: ก
3: ่
2: ็
3: แต่
2: ไกล
3: ห้า
2: เหมือนกันนะ
3: ส
2: เ
3: ิ
2: พร
3: บ
2: าะว่าก
3: ิโลแต่ว่าแต่ว่าต่างจังหวัดมันไกล
2: มันไม่ใช่ถนนลาดยางมาตอยเหมือนเช่นปัจจุบันถูกไหมมันต้องเป็นดินลูกร
3: ไม
2: ัง
3: ่ค่ะ
2: โอ้
3: เป็
2: โ
3: น
2: ห
3: ดินลูกรัง
2: ยิ่งฝนตกก็โอ้โหสุดยอด
3: ก็รองเท้าก็ต้องได้ถอดถือเราต้องเดินเท้าเปล่าไปก่อนเพราะว่าถ้าย่ำไปมันเละใช่ไหมคะมันก็จะรองเท้ามันจะจมไปในโคลนเราก็ต้องถอดถือรองเท้าไป
2: โอ้
3: อย่างเงี้ยค่ะมัน
2: ลำบากลำบ
3: มัน
2: น
3: คว
2: เ
3: าน ม
2: าะ
3: เจริญมันอดีตมันยากอะค่ะ40-50 ปีที่แ
2: ว
3: ล้
2: ่
3: ว
2: าการท
3: ม
2: ี่
3: ั
2: เ
3: น
2: ราจะ
3: ไก
2: ได้
3: ล
2: ของดีมามันจะมีอุปสรรคธรรมดาเนาะมันไม่มีบารมีไม่เกิด
3: แล้วก็ในวัยเรียนมันก็ต้อง เราก็ต้องทําตัวให้มันมีคุณค่าสําหรับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเป็นนักกีฬานอะไรได้ล่ะง่าย
2: หมาย
3: ที
2: ถ
3: ่
2: ึง
3: สุ
2: ว่
3: ด
2: า
3: ค
2: พ
3: ื
2: ออ เข้
3: เ
2: า
3: ป็
2: ไป
3: น
2: อยู
3: น
2: ่
3: ัก
2: มั
3: ว
2: ธ
3: ิ่ง
2: ย
3: เน
2: ม
3: ี่ยแ
2: ใ
3: ห
2: ช
3: ล
2: ่
3: ะ
2: ไหมพอเข้ามาอยู่มัธ
3: ใช
2: ย
3: ่
2: มได้แล
3: ค
2: ้ว
3: ่ะ
2: ก็ไปเป็นนักกีฬา
3: ใช่ค่ะไปสมัครพอกีฬาสีกีฬาอะไรเงี้ยเราก็สมัครเป็นนัก
2: เ
3: ก
2: ดี
3: ี
2: ๋ย
3: ฬ
2: ว
3: า
2: ก่อน
3: เลย
2: หุ่นเราอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนั่งนึกก่อนหุ่นเราอย่างนี้อะไรสมัยก่อนมีบ้านหรือยัง
3: มีแชร์บอลค่ะบ้านไม่มี
2: อ๋อแ
3: เ
2: ช
3: ล่น
2: ร์
3: แช
2: บอ
3: ร์
2: ล
3: บอล
2: แล้วก็
3: เล่นเราก็เล่นนะคะแต่ว่าเราก็ตัวเล็กไงกระโดดส
2: ผ
3: ู้
2: อ
3: เข
2: ม
3: าไม่ได้
2: ผ
3: แบ
2: อม
3: บว่
2: หรา ือเปล่า
3: อา
2: ผ
3: ศ
2: อ
3: ั
2: ม
3: ย
2: ห
3: ว
2: ริ ื
3: ่
2: อง เปล
3: เ
2: ่
3: ร
2: า
3: ็วเร็ว
2: ตอนนั้นเราผอมป่ะผอมแห้งแรงน้อยป่ะ
3: ผอมมาก
2: เดี๋ยวก็
3: ตั
2: ต
3: ว
2: ้องเป็นนักว
3: ม
2: ิ
3: ั
2: ่ง
3: น
2: ดาวได้ก็ต้องเป็นนัก
3: เหมื
2: ว
3: อน
2: ิ่
3: พ
2: ง
3: วกสัตว์ค่ะขาดสารอาหารเนี่ย
2: นักวิ่งแน่นอนอย่างเงี้ยตัวปิวแล้ววิ่ง
3: เราก็ต้อ
2: ถ
3: ง
2: ูกไหม
3: ตัวเล็กก็ค่ะวิ่งเร็วสู้เขาไม่ได้ขา
2: เ
3: ส
2: อ
3: ั้น
2: อ
3: นะคะ
2: เออ
3: ขาสั้นวิ่งไม่ทัน
2: อ๋อ
3: สัตว์ยังไงก็วิ่งไม่ทันเพราะฉะนั้นเราไม่มีพรสวรรค์เราก็ต้องมีพรแสวงแสวงด้วยการทำแล้ววิ่งเราวิ่งเราวิ่งเร็วไม่ทันเราต้องวิ่งอึดวิ่งทน
2: อ๋อ
3: นั้น
2: ว
3: ก็
2: ิ่งมาราธอน
3: วิ่ง5,000 เมตร
2: โอ้โห
3: วิ่ง1,000 เมตรวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องอาศัยความอึดเพราะว่าไม่เป็นไรความอึดเนี่ยมันอาศัยความอดทนถึงช้าแต่ก็ถึงนะเส้นชัย
2: ตั
3: ไ
2: ว
3: ด้
2: นี้เป็
3: ช
2: น
3: ื่
2: ต
3: อ
2: ัวว น
3: ่
2: ี
3: า
2: ้
3: เป็
2: เว
3: น
2: ้ย
3: นักวิ่งเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราเป็นนักวิ่งถามมันเหนื่อยมันวิ่งไกลอ่ะไอ้พวก100 เมตรเขาสับแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว200 เมตร300 เมตร400 เมตรอย่างเงี้ยแบบ200 400เนี่ยแป๊บเดียวเขาเข้าเส้นชัยเพราะวิ่งในสนามใช่ไหมรอบเดียวแต่เราเนี่ยพอวิ่งไกลปุ๊บต้องออกถนนต้องออกข้างนอกโอ้โหมันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วเราทําไงอ่ะก็โอ้โหถ้าวิ่งไป100 เมตรแรกยังพอไหว100 เมตรต่อไปโอ้แย่แล้วพอสัก500 เมตรโอ้ยมันดูมันไกลเหลือเกินแล้วมันต้องอีกหลายพันเมตรเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าอ๋อไม่เป็นไรอีกนิดเดียวก็ถึงอีกนิดเดียวก็ถึงคือใช้คําว่าไม่เป็นไรอีกนิดเดียวก็
2: ก็
3: ถ
2: ค
3: ึง
2: ือมีเป้าหมายด้วยใช่ไหมพี่จี
3: มีเป้าหมายต้องไปให้ถึงเส้นชัยอีกนิดเดียวก็ถึงจะช้าจะเร็วยังไงก็ถึงเพราะฉะนั้นก็อึดไปเรื่อยๆก็ถึงเส้นชัยถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะอะไรแต่เมื่อถึงเส้นชัยนะสิ่งที่ได้มาโอ้โหตัวลอยแบบโอ้ยเราถึงแล้วแต่ว่ามันมีคนที่มาไม่ถึงอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้วิ่งเร็วแต่เราทนแล้วเราอึดแล้วเราก็มีเป้าหมายเราก็ไปถึงเส้นชัยเราก็ได้เหรียญอยู่นะถึงจะไม่ได้ที่1แต่เราก็ยังติด1 ใน 3อยู่อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วตรงนั้นจากตรงนั้นเรามันนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนหรือการใช้ชีวิตในวัยเรียนยังไงบ้างครับ
3: ก็ทุกอย่างอะค่ะแล้วทุกอย่างเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่างเรียนเราก็ต้องเรียนให้มันได้แบบถึงเราจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากแต่เราก็ต้องขยันเพราะเรารู้ว่าเก่งน้อยกว่าคนอื่นเราก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นแต่ความขยันของเรามันจะทําอะไรเยอะมากก็ได้พอกลับจากโรงเรียนก็ต้องหาบน้ําใส่โอ่งหาบน้ําไปรดน้ํา
2: ไม
3: ผ
2: ้
3: ั
2: ค
3: ก
2: าน
3: อะไ
2: ใ
3: ร
2: ช่
3: อย
2: ไ
3: ่
2: หม
3: างเงี้ย
2: ถังน้ำสองข
3: ต้อ
2: ้
3: ง
2: าง
3: หาบไม้คาน
2: โอ้
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็เคยหามาแล้วจะพี่จี
3: แล้วก็ต้องโยง
2: โอ้
3: ใช้ตักน้ําจากบ่อนะคะเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้
2: ถั
3: ไม
2: ง
3: ้
2: สาว
3: อ
2: น
3: ะ
2: ้
3: ค่ะ
2: ำลงไป
3: ใช้ไม้ลําโพงอะบ้านเราเรียกไม้ลําโพงไม่รู้อะไรเอาผูกเชือกแล้วก็หย่อนลงไปในบ่อแล้วก็ตักแล้วก็ดึงมันขึ้นมาค่ะ
2: โอ้ก็พี่จีเคยนะเคยหาบอยู่นะพอถึงกลางทางลื่นน้ำหกมาเลยต้องไปตักใหม่
3: ก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่
2: โอ้โหนี่ถือว่าความอดทนนี่เป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆเลยพี่จีเนาะ
3: มันก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะเราอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวที่แบบต่างคนต่างมีหน้าที่ทุกคนก็ต้องทําแล้วตี4:30เนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมาตี 4ต้องตื่นขึ้นมาหุงข้าวเพื่อที่จะแบบ
2: เดี๋ยวก
3: ใ
2: ่
3: ห
2: อ
3: ้
2: น
3: พ่อแม่ไปทําน
2: หุง
3: า
2: ข้าวนี่ก็ต้องหุงด้วยเตาถ่านถูกไหมเพราะไม่มีไฟฟ้า
3: ฟืนเต
2: โอ
3: า
2: ้โห
3: ถ่าน
2: อ
3: น
2: ั
3: ั่
2: น
3: น
2: น
3: แ
2: ี
3: ห
2: ้
3: ละ
2: ผ่านนี่ผ่านเลยสอบผ่านเล่นนารียุวคัตชาติเลยเนาะที่
3: โอ
2: จ
3: ้
2: ะต
3: ย
2: ้องไ
3: เ
2: ป
3: ลือดจิ๋วมาก
2: เข้าแคมป์หุงข้าว
3: อันนั้นเป็นเรื่องเล็กมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็ทําอยู่แล้วก็ต้องแบบพอไปนาน
2: ก็
3: มันไปสายไม่ได้แดดมันจะร้อน
2: พี่จีแล้ว
3: ก็ต้อง
2: เง
3: ต
2: ิ
3: ื่
2: น
3: นก
2: ร
3: ระ ะ
2: หว
3: ด
2: ่าง
3: ก
2: ที่ไปเรียนนะพี่จี3 ปีที่ไปเรียนใช้เงินจากใครเป็นหลักอะที่เราขายขออ ง
3: ๋อหาเงินแล้วก็ตอนมัธยมนี่ก็พ่อแม่ต้องให้บ้างแล้วก็ที่เก็บมาจากตอนเรียนประถมอะค่ะก็ใช้เงินเก็บของตั
2: โ
3: ว
2: ร
3: เอง ง
2: เรีย
3: บ
2: น
3: ้าง
2: มั
3: อะ
2: ธ
3: ไร
2: ยมนี
3: บ
2: ่ช
3: ้
2: ื่
3: า
2: อง โรงเรียนอะไรพี่จี
3: โรงเรียนศรีมหาโพธิค่ะเป็นโรงเรียนประจําอําเภออ
2: ๋อเป็นศิษย์เก่า
3: เราต้
2: ท
3: อง
2: ี่
3: เร
2: น
3: ี
2: ั
3: ย
2: ่
3: น
2: น
3: รัฐบาลเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียนเอกชนนะคะ
2: แล้วแต่นี้พอสู่ม .6 แล้วเนี่ยตั้งเป้าต่อไปคือมหาวิทยาลัยไหม
3: โอ้โหอันนั้นคือเป้าหมายเลยแต่ว่าตั้งแต่เริ่มขึ้นม.4ก่อนพอเริ่มขึ้นม.4ปุ๊บเรามีเป้าหมายแล้วเลือกเป็นคนชอบทหารชอบอะไรที่แบบ คือบอก
2: อื
3: มัน
2: ม
3: ผ่านผลชอบอะไรมันประจนภัยชอบอะไรที่มันต่อสู้
2: พี่จีเดี๋ยวมาต่อวันพรุ่งนี้ว่าชอบทหารในพี่จีได้เป็นทหารหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับซึ่งวันนี้สัมภาษณ์แขกคนสำคัญนะครับเป็นสัปดาห์ที่11ของปีนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณจีรนันท์มีผาพีอาร์ตัวแม่ระดับโลกนะครับที่ให้เกียรติมาคุยกันในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพร
2: ส
3: ะคว ุ
2: ัส
3: ณ
2: ดี
3: ท่านผู
2: ค
3: ้
2: ร
3: ฟั
2: ัง บ
3: ทุกท่านนะ
2: คร
3: ค
2: ั
3: ะ
2: บค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆไหนสเปิ้ลหน่อยเซ
0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น26พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: คุณนราพงศ์ครับได้เวลาตรวจสอบข่าวสำคัญวันนี้นายกอยู่ต่างประเทศแต่ก็ได้ตรวจร่างคำชี้แจงเรื่องการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านตรวจกันทางออนไลน์แล้วเตรียมจะส่งศาลรัฐธรรมนูญในขณะเดียวกันภราดรปริศนานันทกุลเผยร่างพรบ.โอนงบ69คาดว่าจะได้ 20,000 ล้านเหตุมีบางโครงการผูกพันกับงบประมาณอยู่แล้วเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยจ่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าชี้ต้องมีสสรจากหลายส่วนนี่ของเพื่อไทยประเด็นเรื่องการเดินทางของนายกที่ฝรั่งเศสมีความคืบหน้าว่าอนุทินได้หารือกับมาครงขยายความร่วมมือเศรษฐกิจมั่นคงดัน FTA ไทยกับ EU ตั้งเป้าว่าจะเจรจาให้จบภายในปีนี้เรื่องนอมินีที่ก่อพงันที่สมุยแฉนอมินียิวทำธุรกิจพงันสมุยหลายรูปแบบเหตุปักหลักในไทยมานานกว่า10ปีจนได้สัญชาติมีประเด็นเรื่องครม.ทุ่มเงิน 2,000 ล้านผลิตครูคืนถิ่น 16,000 คนรับนักศึกษารุ่นแรกปี70เริ่มบรรจุปี74เรื่องครม.สัญจรรัฐบาลเลื่อนการประชุมครม.สัญจรมิถุนายนนี้แจ้งมีโครงการเสนอจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบตามดูอาการสุริยะเผยอาการดีขึ้น 80% ไม่ขอเล่าวินาที CPR พูดไปก็เสียวเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวมาดูตัวเลขว่ายังเหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็มีข้อมูลจากกระทรวงการคลังมาครับว่าคนวัยไหนเข้าร่วมโครงการมากที่สุดร้านทางภาคต่างๆเข้าร่วมโครงการเท่าไหร่จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุดมีที่ไหนบ้างมีประเด็นมาจากรองนายกเอกนิติปลื้มชัยไทยช่วยไทยพลัสชวนร้านค้าเข้าโครงการเพิ่มเพื่อช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนแก้วิกฤตเศรษฐกิจเรื่องระหว่างหัวหน้าพรรคประชาชนกับสว.ยังไม่จบนะครับกรรมาธิการพิทักษ์สถาบันของวุฒิสภาเดือดจี้ณัฐพงศ์กับปิยบุตรด้วยรับผิดชอบหลังก้าวล่วงองคมนตรีชี้กล่าวหาสีน้ำเงินกินรวบประชาชนรู้ว่าหมายถึงใครเรื่องคดีน้ำมันDSI ถกคดีกักตุนน้ำมัน29พฤษภาคมจับตาออกหมายเรียกไอ้โม่งรถแรกสัปดาห์หน้าเรื่องชิงผู้ว่ากทม.มีคนเปิดตัวมาอีกหนึ่งคนพลตำรวจโทชานเทพ

0: ติดไม้กั้นรางอัตโนมัติแทนใช้คน 100% ป้องเหตุซ้ำรอยแยกมักกะสันครับคุณภาพ
1: อ้าวเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: ต์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
6: ้ Stop โทรเรียกช่องกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
7: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: กัสโกมุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโกเป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: อ้าววันที่2เรื่องการลงทะเบียนมีอะไรเป็นความหลงมีอะไรน่ารู้คุณอราพงศ
7: ์หนึ่งดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่16นาฬิกา39นาทีขณะนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,214,339 สิทธิ์ครับเอากลม

0: รวมก็5,214,000นะครับ
1: อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันกระดึบกระดึบอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเที่ยงก็ยัง5ล้านกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 5ล้าน2
0: ครับ
1: ก็แปลว่านิ่งหรือมั้งหรือใกล้ๆนิ่งแล้วหรือลงกันได้เกือบหมดแล้วหรือยังต้องรอใครอยู่แต่ไม่น่าที่จะครบ3ล้านแล้วยังมีคนตกค้างอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าตกค้างอยู่ก็มีสิทธิ์เหลืออีกตั้ง5ล้านกว่าอันนี้ไม่น่าห่วงแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าดูโมเมนตัมมันเนี่ยถ้ายังมีมากๆ มันก็จะต้องทะลักมาวันละนาทีชั่วโมงเป็นแสนได้นี่คุณตะลาผม
0: ครับ
1: นี่ดอกแดกดอกแดกอยู่ตรงตัวเลขเดิมอ่ะ
0: เมื่อเช้าเนี่ย5,700,000แล้วก็ขยับลงมาเรื่อยๆทีนี้พอหลังช่วงบ่ายเนี่ยจากที่ชั่วโมงละแสนมาเป็นชั่วโมงละหลักหมื่นครับตอนนี้ก็5,210,000ทีนี
1: ้ก็มีความเป็นไปได้ว่าคนพอเห็นว่าเอ๊ะเขาไม่ต้องไปแย่งกันมากแล้วเนี่ยสิทธิ์มันเหลือแน่ๆตั้ง5ล้านกว่าเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบไปลงพรุ่งนี้มาลืนนี้มาเรื่องนี้อีก3วันยังได้อยู่สบายๆอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ถ้ามันยังเหลือมากนี่นะไม่มีใครไปรออย่างนั้นหรอก
0: ครับ
1: ต้องมาวันนี้มันต้องมาเพิ่มเป็นล้านน่ะสมมติเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: นี่ก็ไม่ใช่อ้าวต่ออ
0: ้าวทีนี้กลุ่มที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบที่แล้วนั่นนะครับประมาณ4ล้านกว่าเนี่ยวันนี้ครับเขาทยอยให้สิทธิ์แล้วครับคุณสุภาพกลุ่มที่ว่าระบบขึ้นมาบอกว่ารอการยืนยันลงทะเบียนน่ะ
1: อันนี้คือพวกไหน
0: พวกที่1มีแอปแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบที่แล้วเขาต้องรอการตรวจสอบที่ว่าขอตรวจสอบสักประมาณภายใน3วันน่ะกับ อันที่2ก็คือไม่เคยใช้สิทธิ์แต่ว่าโหลดแอปใหม่แล้วก็มีแอปแล้วก็ลงทะเบียนไปแล้วก็ระบบขึ้นว่ารอการยืนยันลงทะเบียนจะตอบกลับภายใน3วันไม่ถึง3วันครับวันนี้ผมได้ยินพรรคพวกที่ได้รับข้อความนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยให้สิทธิ์มาแล้วครับคุณปะ
1: แล้วพวกที่ลงทะเบียนเมื่อวานเนี่ยพวกเข้าใหม่แล้วนะพวกหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยเด็กใหม่ทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เขาลงเสร็จเขาบอกว่ารออีก3วันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าววันนี้มาแล้ว
0: มาแล้วครับ
1: เออ
0: ไม่ต้องรอถึง3วัน
1: ไม่ต้องรอถึง3วันมาแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะไม่ครบทุกคนนะเท่าที่ผมสอบถามอย่างน้อยละ3คนได้ครบทั้ง3คนคนอื่นไม่รู
1: ้มาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ต้องใช้วันที่1
0: อ๋อก็ต้องใช้วันที่1ครับ
1: ก็นั่นน่ะสิฉะนั้นมาวันนี้ก็มาพรุ่งนี้มาอีก2วัน3วันเนี่ยมีค่าเท่ากัน
0: ครับ
1: มีค่าเท่ากัน
0: ครับ
1: แปลว่าเขาก็ทำงานกันเร็วฉะนั้นมีอะไรอีกที่เป็นตั้งข้อสังเกต
0: บรรยากาศในธนาคารกรุงไทยวันนี้ไม่หนาแน่นเหมือนกับเมื่อวานแต่ก็ยังมีอยู่ไม่หนาแน่นเท่ากับเมื่อวานแต่ก็ยังมีอยู่ครับที่ไปให้เขาสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอยู่นะครับทีนี้ประเด็นต่อมามีข้อมูลจากกระทรวงการคลังครับเป็นข้อมูลณวันที่25พฤษภาคมนะครับสำหรับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยอันที่1กลุ่มอายุกลุ่มวัยทำงานเนี่ยปรากฏว่ามากที่สุดเลยครับอันดับ1เลยก็คือช่วงอายุ31ถึง45ปีอันนี้คิดเป็น 35% ประมาณ6,400,000 คนกลุ่มที่ถัดมา อันดับ2นี่46ถึง60ปีคิดเป็น 29% 5ล้าน3แสนคนลำดับ3 21ถึง30ปีคิดเป็น 18% 3ล้าน3แสนคนอันดับ4 60ปีขึ้นไปคิดเป็น 14% ครับ2ล้าน6แล้วก็อันดับ5กลุ่มอายุ18ถึง20ปีคิดเป็น 4% จำนวน 800,000 รายครับนี่ช่วงอายุเอาทีนี้เพศกลุ่มเพศนี่ปรากฏว่าเพศหญิงครับผู้หญิงลงทะเบียนมากกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิง 10,800,000 รายคิดเป็น 59% ผู้ชาย 7,500,000 ครับคิดเป็น 41% ของผู้ลงทะเบียนครับ
1: อันนี้ก็เป็นไปตามสถิติว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็เป็นสัดส่วนอยู่แล้วคุณตุลา
0: ภครับทีนี้มาเรื่องร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี่ครับปรากฏว่าข้อมูลณวันที่25นี่ร้านค้าประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มนี่มากที่สุดเลยครับ 550,000 กว่าร้านรองมาเป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 2 ล้าน 6 แสนอันดับ3เป็นร้านธงฟ้า1,057,000แล้วก็ร้านโอท็อป 10,000 กว่าร้านครับ
1: อันนี้ก็ตรงกันกับคราวที่แล้วร้านอาหารมากที่สุด
0: ครับ
1: เพราะว่าไปซื้อสินค้าอื่นเนี่ยไปคนเดียวส่วนใหญ
0: ่
1: มันไม่สนุกแต่ถ้าร้านอาหารเนี่ยจับกลุ่มกันเลยว่าวันนี้เราไปกินร้านนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่นี่กันไหมเขาเข้าโครงการ60 40ฉันมีแล้วนะเอาเธอมีไหมเอาฉันก็มีเอาไปด้วยกันแล้วมีความสุขที่ได้จ่ายแค่ 40%
0: ครับ
1: ของราคาก๋วยเตี๋ยวอาหารร้านอาหารเนี่ยมันจะสนุกตรงนี้ตรงที่ไปพร้อมๆกันได้นัดแนะกันไปเธอก็มีฉันก็มีเอาไปแต่ไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้ราคามาเท่าไหร่เขาให้วันละ200ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ร้านอาหารเนี่ยมันไม่เกินอยู่แล้วมันไม่เกินรู้ลิมิตอยู่แล้วว่าจะสั่งอะไรกันยังไงฉะนั้นร้านอาหารเนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุด
0: ครับ
1: คราวที่แล้วเนี่ยแม่ค้าร้านอาหารก็บอกกับการไปสำรวจว่าเขาขายดีเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: เขาได้ประโยชน์มากที่สุดนะ
0: ครับ
1: ร้านอาหารเนี่ยจะร้านอาหารได้ประโยชน์ก็ดีเขาก็ไปซื้อหมูมากขึ้นซื้อไก่มากขึ้นซื้อผักมากขึ้นคนเขียงหมูก็ขายได้มากขึ้นเขาก็สั่งเนื้อหมูจากคนฆ่าหมูมามากขึ้นสั่งไก่มากขึ้นสั่งไข่มากขึ้นสั่งผักมากขึ้นสั่งน้ำมันพืชมากขึ้นมันเป็นเงาตามตัวไปหมดที่จะเพิ่มขึ้นมาจากการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในการบริการขายอาหารคุณตลาด
0: ครับ
1: ครับ
0: ร้านค้าในภาคอีสานมีสัดส่วนลงทะเบียนเข้าโครงการมากที่สุดครับ
1: อีสานก็คนมากที่สุดอันนี้ก็เป็นไปตามสัดส่วน
0: คิดเป็น 19% อันดับ2กรุงเทพครับ 15% 3ปริมณฑล 15% ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้อันดับจังหวัดจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนมากที่สุดเนี่ยเป็นกรุงเทพอันดับ1ครับคิดเป็น 15% 2ชลบุรี 5% 3สมุทรปราการ 4% ครับนี่3อันดับแรกครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้จริงอยู่ถึงแม้ตัวเลขตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออีกตั้ง5ล้านกว่าแล้วดูตัวเลขคนเข้ามาลงเนี่ยไม่พุ่งกระฉูดแล้วก็ทำให้มีความคิดว่าเป็นไปได้ที่ใช้สิทธิ์กันไม่ถึง5ล้านเหลือว่าอย่างนั้นสิทธิ์มันเหลือสิทธิ์มันเหลือเจอครบวันที่29แล้วสิทธิ์ยังเหลือก็จบแต่ทีนี้เนี่ยจะยังไงก็ตามแต่เถอะสิ่งที่จะต้องตั้งรับก็คือว่าสมมติสิทธิ์ยังเหลือ แต่เลยวันที่29แล้วเนี่ยใครก็ไม่รู้จะมีกี่คนก็ไม่รู้มาโชว์บัตรประจำตัวประชาชนว่าเขาเป็นคนไทยนะอายุเกิน18ปีนะแล้วเขาไม่ได้เขาไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าเขาเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้เอาจะทำยังไงกับคนพวกนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะจะทำยังไงกับคนพวกนี้ต้องให้เขาหาทางไปซื้อโทรศัพท์มาแล้วก็เพิ่มโหลดแอปเป๋าตังค์ให้เขาโดยต้องแก้กฎเกณฑ์บทกติกาว่าที่ให้ถึงวันที่29เนี่ยขอออกคำสั่งใหม่เพื่อสนองตอบคนพวกนี้คนพวกนี้ก็จะเข้าไม่ได้ก็จะได้เข้ามาได้ก็น่าจะเป็นการซื้อโทรศัพท์หาโทรศัพท์มาเพื่อเอาแอปเข้าแอปเอาตังค์ให้ได้หรือถ้าอีกแบบนึงจ่ายให้เขาเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเหมือนกับคนทั่วไปได้แต่มันจะขัดหลักการกับที่ว่า60-40กลัวว่าเขาจะไม่ไปใช้เงินแล้วเงินจะไม่หมุนผมว่าไม่ใช่ผมว่าถ้าอารุมารวยกันได้ตัวเลขมันไม่น่าจะมากกับคนพวกนี้มีหรือเปล่ายังไม่รู้นะ
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีไม่มากให้เขาได้สิทธิ์คนละพันคนละพันคนละพันคนละพันอาจจะไปมีเงื่อนไขตรวจสอบยังไงตามดูยังไงว่าเขาไปใช้เงินหรือไม่ใช้เงินอาจจะมีเงื่อนไขให้ตรวจสอบได้ว่าเขาไปใช้เงินแล้วนะเอาใบเสร็จมายืนยันว่าเขาไปใช้เงินแล้วก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ว่าให้เศรษฐกิจมันหมุนให้คนไปใช้เงินอ้าวถ้าได้อย่างนี้เขาไปใช้เงินเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพัน4เดือน 4,000 ก็เศรษฐกิจก็หมุนกับเงิน 4,000 อยู่ดีถ้าสมมุติคิดกันง่ายๆแบบนั้นนะคุณธราพงศ
2: ์ครับ
1: อ้าวก็มีทางเป็นไปได้แต่ขอย้ำว่าอย่าให้คนที่ตกค้างเข้ามาแสดงความจำนงแล้วเนี่ยช่วยเขาไม่ได้หรือไม่รู้จะช่วยยังไง อย่ายึดกอดอยู่กับระเบียบต้องแก้ไขอ้าวทีนี้เรื่องพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าวันนี้มีรายงานจากทำเนียบว่าการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำนักเลขาได้รวบรวมเอกสารคำชี้แจงของ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงการคลังสภาพัฒน์กฤษฎีกาสำนักงบกระทรวงพลังงานเป็นเอกสารคำชี้แจงกว่า20หน้าเพื่อตอบคำถาม3ข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญได้สอบถามมาจากนั้นก็ส่งคำชี้แจงทางออนไลน์ไปให้นายกอนุทินที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสรับทราบเมื่อนายกเห็นชอบสำนักงานเลขาครม.ก็จะเร่งนำส่งคำชี้แจงดังกล่าวภายในวันนี้ตามเวลาราชการทั้งนี้เมื่อส่งคำชี้แจงไปแล้วหากศาลรัฐธรรมนูญเรียกให้บุคคลไปชี้แจงเพิ่มเติมก็จะมีตัวแทนจาก5หน่วยงานข้างต้นไปชี้แจงในนามรัฐบาลต่อไปอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะ5โมงอยู่แล้วก็แปลว่าส่งคำชี้แจงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วส่วนพ.ร.บ.โอนงบพระดอนเผยร่างพ.ร.บ.โอนงบ69คาดได้ 20,000 ล้านเหตุมีบางโครงการผูกพันกับงบประมาณแล้วอันนี้ก็มาจากคุณพลดอนทีนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าการส่งคำขอใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านขณะนี้ยังไม่มีการขอโครงการใดเข้ามาโดยต้องรอนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังเดินทางกลับจากต่างประเทศก่อนเนื่องจากต้องเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโดยมีนายลวรนปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งหนึ่ง ทีนี้พอถามเรื่องการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณพระดอนบอกว่ายังไม่มีการพูดถึงมีเพียงการหารือนอกรอบโดยเรื่องดังกล่าวคุณประกรณ์รองประพันธ์ดินประพันธ์รองนายกจะทำร่วมกับ4หน่วยงานเศรษฐกิจอันนี้หลักๆเรื่องคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณประพงษ
0: ์ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายหน่วยงานเขาก็จัดอีเวนต์จัดกิจกรรมเพื่อเอาสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายในราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จัดเหมือนกันก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank ครับเขาร่วมมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สำนักงานเขตพญาไทเขาจัดกิจกรรมขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดครับเพื่อให้บรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจที่กำลังผันผวนและราคาน้ำมันเพื่อช่วยประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพครับธนาคาร Exim Bank เนี่ยเขาก็เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็ได้เปิดพื้นที่ภายในธนาคารเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดของประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดภาระรายจ่ายในชีวิตประจำวันส่งเสริมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอีกข่าวหนึ่งครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องกันระหว่างคุณวีระสมความคิดกับปปช.พรุ่งนี้ครับศาลจะมีคำตัดสินนะครับคุณวีระนี่ฟ้องกรรมการปปช.เรื่องปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาหรูของลุงป้อมศาลจะตัดสินวันพรุ่งนี้นะครับครับ
1: ตามดูคุณสุริยะหน่อยวันนี้คุณสุริยะมาที่ทำเนียบพูดถึงอาการป่วยล่าสุดว่าเกิดหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่อุดรว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดี 80% แล้วถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคุณสุริยะบอกว่าแพทย์ที่ทำการตรวจที่อุดรจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งถามถึงสาเหตุของอาการป่วยคุณสุริยะบอกน่าจะเกิดหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนหลายคนค่อนข้างกังวลนักข่าวบอกว่าเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR คุณสุริยะบอกไม่อยากจะย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแล้วพร้อมกับขอบคุณทุกคนรวมถึงผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจยืนยันว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถทำงานได้ไม่มีใครถามเรื่องไปงานบวชอธิบดีราเชนนะเพราะว่าทุกคนก็อนุโมทนาสาธุที่จบได้ด้วยดีว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: คราวนี้มันดีเกินกว่า
0: ครับ
1: หลายคู่ที่เคยมีปัญหากันมา
0: ครับพักก่อนคือคุณสุภาพ
1: ครับ
0: ครับพักก่อน
1: นะ
0: ครับ
1: ครับ
2: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
3: ก ับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
6: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กเล็กควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
16: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร
17: ์พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัท Meta Platform ดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
6: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
18: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีตะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงษ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณธราพงษ
4: ์เอาเรื่องของสวก่อนครับ
5: ครับ
4: วันนี้พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสวซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภาครับนำคณะกรรมการแถลงไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่คุณปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีหลังจากที่มีภาพคณะองคมนตรี9ท่านไปร่วมประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นนะครับคนที่เป็นผู้อ่านแถลงการเนี่ยก็คือพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรครับที่เป็นรองกรรมาธิการประกาศจุดยืนของกรรมาธิการว่ากรณีที่คุณปิยบุตรได้แสดงท่าทีอย่างนี้รวมทั้งกรณีของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่ได้ระบุเกี่ยวกับการกล่าวหาสว.ว่าเป็นสว.ระบบสีน้ำเงินมาจากการรัฐประหารเนี่ยการแสดงออกอย่างนี้ถือว่าหมิ่นเมที่จะหมิ่นสถาบันครับรัฐธรรมนูญมาตรา10ที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจในการแต่งตั้งองคมนตรีและมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์มาตรา11การเลือกการแต่งตั้งการให้พ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยมาตรา12องคมนตรีจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและข้าราชการในพระองค์และองคมนตรียังปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพระราชกรณียกิจต่างๆและติดตามความคืบหน้าในโครงการที่พระมหากษัตริย์ช่วยเหลือประสบกรณิกรเพื่อรายงานต่อพระมหากษัตริย์และองคมนตรีเป็นโบราณราชประเพณีที่มาแต่โบราณดังนั้นกรรมาธิการจึงเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองคือพรรคประชาชนได้แสดงความรับผิดชอบไม่นำสถาบันมาโจมตีหรือใช้ในทางการเมืองยุยงปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดและความแตกแยกระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นและพรรคประชาชนต่อไปเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศูนย์รวมของชาติไทยสืบไปที่จริงแถลงการนี้ยาว
5: เอาแค่นี้พอ
4: ครับ
5: เพราะว่าผมคิดว่าจากวันนี้ไปเนี่ยทั้งสองฝ่ายควรจะยุติการตอบโต้กันไปกันมาเรื่องประเด็นนี้พอแล้วมันไม่ใช่เรื่องไม่สมควรที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาตอบโต้กันสมัยก่อนเราทำข่าวกันมาตั้งแต่ผมหนุ่มๆอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความขัดเห็นแย้งแล้วมันจะโยงไปถึงสถาบันเนี่ยเราไม่เอามาเป็นข่าวยอมตกข่าวไม่เอามาเป็นข่าวไม่เอามาเป็นประเด็นคุณจะแถลงตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแต่ถ้าไม่เป็นข่าวเดี๋ยวมันก็เงียบมันไม่สมควรคุณตะลบุกผมก็นั่งดูมาวันสองวันแล้วแต่นี่บ้านเราตอนนี้เหมือนไม่มีผู้ใหญ่เหมือนไม่มีใครที่จะมาเบรกว่าเรื่องแบบนี้อย่าเอามาเป็นประเด็นกันคุณไปทะเลาะกันเรื่องอื่นไปเห็นแย้งกับเรื่องอื่นได้แต่ว่าเรื่องที่โยงใยไปถึงเบื้องยุคนบาทเนี่ยไม่บังควรไม่บังควรคุณตลาดผมเอาแค่นี้ผมคิดว่าพอแล้วถ้ามาอีกเราก็ไม่เอามาขยายผลพอแล้วคุณตลาดผมเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยคณะของอาจารย์ชูศักดิ์เขาบอกเขาตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 เสร็จเรียบร้อยแล้ว256ก็คือที่มาของรัฐธรรมนูญว่าจะมายังไงมาจากสสรอะไรต่างๆเนี่ยนะมาตราเดียวนี่แหละของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสรุปก็คือมาจากการเลือกตั้งเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วให้รัฐสภาเลือกจาก300คนเหลือ100เป็นสสรที่มาจากพรรคประชาชนและเลือกโดยรัฐสภาในขั้นตอนสุดท้ายสสรมาจากการแต่งตั้งผู้ที่รับเสนอชื่อตามภาคส่วนต่างๆอีก52คนรวมแล้วมีสรสสร152คนเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนี่ของพรรคเพื่อไทยโดยสรุปนะพาดูของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ย77คนสสรมาจาก77จังหวัดตัวจริง1คนสำรอง3คนแล้ว23คนเนี่ยมาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง1คนสำรอง3คนอันนี้จะต่างกันทีนี้เข้าใจว่าของพรรคทุกพรรคที่เห็นด้วยเนี่ยคงจะยื่นเข้าไปใกล้เคียงกันแต่ว่าไส้ในจะไม่เหมือนกันฉะนั้นพอไส้ในไม่เหมือนกันเนี่ยเมื่อรับหลักการวาระหนึ่งสมมุติว่ารับหมดทั้งสามร่างสี่ร่างถ้าไส้ในไม่เหมือนกันเนี่ยประธานสภาจะถามว่าเอาร่างของใครเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นร่างของพรรครัฐบาลก็คือของพรรคภูมิใจไทยหรือถ้าไม่ตกลงกันไม่ได้หรือไม่ตกลงกันในขั้นรับหลักการวาระหนึ่งก็ไปตกลงกันในชั้นกรรมธิการรับก็ไปหมด3ร่าง4ร่างแล้วก็ไปดูว่าเอาร่างของใครเป็นหลักในการพิจารณาที่ผมคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้แล้วว่าการยื่นแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นต่อรัฐสภานะ
6: ครับ
5: ต่อสสบแล้วก็ยังมีเงื่อนไขเหมือนเดิมอยู่นะยังแก้ไม่ได้นะว่าจะถ้าจะแก้มาตราที่ได้มาจากสสรที่จะให้ใครมาร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างไรเนี่ยต้องได้เสียงโหวตจากสว1ใน3นะ67 68คนน่ะคุณธราพงศ
6: ์
5: อันนั้นยังอยู่ถ้าพรรคอื่นเอากันหมดแต่สวไม่เอาด้วยร่างนั้นก็ไม่ผ่านและถ้าสมมุติร่างของเพื่อไทยก็ไม่ผ่านร่างของพรรคประชาชนก็ไม่ผ่านร่างของประชาธิปัตย์ก็ไม่ผ่านอันนี้หมายถึงไม่ผ่านสวนะแต่ร่างของพรรคภูมิใจไทยผ่านอยู่ร่างเดียวก็แปลว่าต้องพิจารณาเอาร่างของภูมิใจไทยเป็นหลักอยู่แล้วถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นนะ
6: ครับ
5: อันนี้เดาไว้ก่อนเพราะว่าสวยังมีหน้าที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้อยู่เอาทีนี้เมื่อเข้าไปชั้นกรรมาธิการเลือกประธานเลือกอะไรต่ออะไรกันแล้วก็จะต้องอยู่ในชั้นกรรมธิการแล้วแต่เขาจะกำหนดว่ากี่วันเขาจะกำหนดว่าให้กรรมธิการรับไปพิจารณากี่วันกำหนดวันแปรยติกี่วันแล้วก็ไปแปรยติกันกี่เดือนกี่วันก็แล้วแต่กำหนดซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วพอกลับมาสภาอีกครั้งหนึ่งวาระสองวาระสามอันนี้ก็จะเป็นรายมาตราดูมาตราแล้วมีไม่กี่มาตราแต่กรรมธิการไปเพิ่มได้ไปเพิ่มเติมเข้ามาได้ไปเพิ่มวรรคเข้ามาใหม่ได้ฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีกี่มาตราก็คงอภิปรายกันยาวสุดท้ายแล้วพอโหวตวาระสองสวก็ยังทรงพลังอยู่ดีที่จะโหวตหรือไม่โหวตผ่านหรือไม่ผ่านสว1ใน3นี่คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพอร่างกันเสร็จผ่านวาระ2วาระ3เสร็จคราวนี้ก็ต้องส่งไป ให้ประชาชนลงประชามติกันอีกทีหนึ่งว่าที่เห็นควรว่าให้มีสสรมาจากมากี่คนจากนั้นจากนี้เห็นผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนเห็นคณะกรรมการยกร่างมาจากไหนประชาชนเห็นชอบไหมก็ต้องกลับไปถามประชาชนอีกทีหนึ่งในการทำประชามติครั้งที่สองหลังจากโหวตวาระสามเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าประชาชนไม่เอาด้วยก็จบไม่เอาด้วยก็จบทีนี้จบแล้วเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือยังไงอันนี้ยังคิดไม่ทันยังไม่รู้ว่าถ้าทำประชามติครั้งที่สองแล้วประชาชนเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาว่าสสรที่มาเนี่ยไม่เห็นควรที่จะมาอย่างนี้แต่โดยหลักธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นประชาชนที่เห็นควรจะให้มีการแก้ไขหรือมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาคงรู้มาตั้งนานแล้วว่าร่างโดยสสรสสรมาอย่างไรก็พอรู้กันมาตั้งนานแล้วฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาลงมติวาระครั้งที่หนึ่งประชามติให้ผ่านแล้วพอไปครั้งที่สองไม่ผ่านก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ดักพูดไว้อย่างนั้นล่วงหน้าว่าถ้าไม่ผ่านจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยจะใช้ระยะเวลา2ปีกว่าแล้วจะคลอดออกมาได้มาตราเนี้ยจะคลอดออกมาได้ก่อนรัฐบาลนี้หมดอายุหรือก่อนสภาหมดอายุหรือไม่นั้นยังไม่แน่ แต่เขาคิดว่าน่าจะออกมาก่อนที่สภาชุดนี้จะหมดอายุอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวให้ต้องให้ติดตามแล้วก่อนหน้านี้ก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องอื่นก็ไม่อยากติดตามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้มันไฟบังคับแล้วต้องติดตามแล
6: ้
5: วว่าร่างของภูมิใจไทยเป็นอย่างนี้อันนี้หมายถึงที่มาของสสรนะ
6: ครับ
5: ประชาธิปัตย์ว่าอย่างนี้ว่าต้องการให้สสรมาแบบนี้พรรคประชาชนต้องการให้สสรมาแบบนี้ก็น่าจะเป็น3พรรคเนี่ยที่จะยื่นดูข่าวอื่น
6: เรื่องผู้ว่ากทมครับมีรายงานข่าวมาจากพรรคเศรษฐกิจครับเขาเตรียมที่จะเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีสเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครผู้ว่ากทมในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสกด้วยครับจะเปิดตัวที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวริงมักกะสันครับแคมเปญก็คือกรุงเทพต้องรอดครับกรุงเทพต้องรอดอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.นะครับ North Bangkok Pollของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนอร์ทกรุงเทพครับเขาเอาผลสำรวจมาเปิดเผยครับสำรวจประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นี่แหละครับระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2297ตัวอย่างครับบุคคลที่ท่านจะสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมากที่สุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1ชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ69เลยครับนี่มากกว่าของสวนดุสิตหรือนิด้าที่ออกมาวันก่อนเนี่ยอันนั้น57 North Bangkok Poll เนี่ย169เลยครับอันดับ2ชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรร้อยละ 8.1 3มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ 4.6 อ้าว4มงคลกิจสุขสินธารนนท์เขาไม่ได้ลงสมัครนะครับเขาให้คนอื่นสมัครแทนแต่เขาเป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่ม
5: นี่เราตกลงไม่ได้ลงเหรอ
6: ไม่ครับ
4: กลุ่มกรุงเทพบินได้ที่มีคุณมงคลกิจเป็นประธานเนี่ยให้คนอื่นลงนะครับชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณมงคลกิจนี่เป็นประธานกลุ่มครับนี่อันนี้ยังได้มา 2.9 ครับแล้วอันดับ5นี่ชาญเทพเสสเวทนี่แหละครับ 1.4 ครับพรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครผู้ว่ากทม.และสก.ปรากฏว่าผลสำรวจเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคนกรุงเทพไม่ยึดติดพรรคการเมืองโดยสนับสนุนผู้สมัครอิสระ 40.8 ครับอันดับสองเป็นพรรคเพื่อไทย 14.5 สามพรรคประชาชน 13.6 สี่พรรคประชาธิปัตย์ 12.0 แล้วก็อันดับห้ากลุ่มคนทำงาน 5.4 ครับทีนี้ถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่ามากที่สุด5อันดับแรกนะครับ1บุคลิกภาวะผู้นำและความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร124.5 2ผลงานที่ผ่านมาและประสบการณ์บริหารงาน111.2 3ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา 10.8 4ความใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนและลงพื้นที่สม่ำเสมอ109.3แล้วก็5ความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้106.4เอาส่วนที่อยากให้ผู้ว่าเร่งแก้ปัญหามากที่สุดก็เป็นเรื่องปัญหาจราจรมาเป็นอันดับ1อันดับ2ก็เป็นเรื่องน้ำท่วมการระบายน้ำ3ปัญหาค่าครองชีพเศรษฐกิจ4ปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมแล้วก็5ปัญหาฝุ่น PM2.5 และคุณภาพอากาศครับ
5: พักเสียอีกทีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
7: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
8: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวง2แอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
17: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะอุ้ยอยากไปทุกที่เลย พราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
20: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
21: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
22: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ร่วมสนับสนุน
4: ครับคือสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ขอแก้ไขเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหน่อยที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เตรียมยื่นละยังยื่นไม่ได้เตรียมยังไงก็ยื่นไม่ได้เพราะว่าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เสียงสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน5หรือประมาณ100คนแต่พรรคเพื่อไทยก็มีส.ส.แค่74คนก็จำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นมาให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่นั้นก็พยายามประสานกันอยู่เอาเป็นว่าเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะยื่นไม่ได
4: ้ครับ
5: อ้าวดูข่าวอื่น
4: วันนี้มีการแถลงข่าวของกระทรวงคมนาคม2ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหตุการณ์แรกก็คือกรณีเครนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิต31คนนั่นนะครับผลสำรวจผลตรวจสอบเนี่ยโดยคณะกรรมการที่มีท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้แถลงนี่นะครับรถไฟสายกรุงเทพอุบลเนี่ยละเอียดยิบเลยคุณสุภาพแต่เขาสรุปอย่างนี้ข้อสรุปของคณะกรรมการนะกรณีเครนถล่มรถไฟเนี่ยผู้เสียชีวิต31คนไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่เพราะทุกฝ่ายต่างรู้ว่าระบบมีปัญหาแล้วเลือกที่จะปล่อยผ่านพฤติการทั้งหมดที่ตรวจพบถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามสัญญาข้อ10และข้อ24และอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายได้แก่การบอกเลิกสัญญาการเสนอชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนผู้ประกอบการซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปใครอยากดูรายละเอียดนี่นะครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาอาจจะเอามาตีกรอบลงละเอียดยิบเลยคุณสุภาพ
5: ว่าอยากรู้ที่คนฟังแล้วอยากรู้นะ
4: ครับ
5: มันจะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญอ่ะ
4: ครับ
5: ไอ้ที่จะเลิกสัญญาอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเถอะแต่คำถามว่าจะต้องมีคนติดคุกไหม ติดคุกไหมมันมีข้อหาอะไรไหมหมิ่นประมีข้อหาประมาทอะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องมีคนติดคุกนะไม่ใช่แค่เพิกถอนสัญญายกเลิกและไม่ได้งานแล้วชดเชยโน่นนี่นั่นไม่เอา
4: ครับ
5: เอาก็เอาอะแต่ไม่พอมันควรจะถึงเวลาแล้วที่เรื่องแบบนี้ต้องมีคนติดคุกถ้าไม่มีคนติดคุกเนี่ยมันระวังกันไม่จริงหรอกก็สะเพร่ากันไปอย่างนี้ฉะนั้นตั้งแต่ถนนพระราม2เรื่อยลงมาที่โน่นที่นี่จนไปถึงที่สีคิ้วอะไรเนี่ยมันต้องมีคนติดคุกนะรวมทั้งสตง.ก็ต้องมีคนติดคุกทีนี้ถ้าไปเจอความผิดแล้วก็ปรับมั่งยกเลิกสัญญามั่งเขาไม่กลัวบริษัทพวกนี้มันรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเรื่องเล็กแต่ติดคุกวันเดียวที่เรื่องใหญ่สิ่งที่คนพวกนี้กลัวที่สุดนะคือติดคุกไม่ได้กลัวโดนปรับไม่ได้กลัวยกเลิกงานงานหาใหม่ได้มีเส้นมีสาย ไม่ได้กลัวโดนปรับเท่าไหร่ก็ปรับไปเล็กน้อยแต่คนพวกนี้มันกลัวติดคุกคนเดียว
4: ครับ
5: มันต้องนำไปสู่จุดนั้นให้ได้ไม่งั้นประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
4: ครับ
5: ถ้าเป็นขนาดนี้แล้วยังติดคุกไม่ได้นะนี่กระทรวงคมนาคมสรุปเองนะ
4: ครับ
5: ซึ่งก็ต้องชมเขาว่าเขาก็สรุปแบบเด็ดขาดดีคือผิดเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
4: ครับ
5: อะไรยังไงต่อล่ะผิดแล้วยังไงต่อล่ะนี่คือคำถามไงคุณตระครับ
4: ทีนี้เหตุการณ์ที่สองก็คือเหตุการณ์เครนถล่มที่ถนนพระราม2มีผู้เสียชีวิต2คนทับรถเสียหายเจ้าหน้าที่นั่นนะครับผลสรุปโดยสาเหตุข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์หลังตัดสมมุติฐานออกทีละข้อด้วยหลักฐานทางวิศวกรรมคณะอนุกรรมการสรุปได้อย่างชัดเจนว่าสาเหตุหลักไม่ใช่วัสดุด้อยคุณภาพไม่ใช่ดินทรุดและไม่ใช่ภัยธรรมชาติสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดครับนี่กรณีที่พระราม2ครับล้วนแล้วก็จะเป็นความบกพร่องของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับ
5: แล้วการแก้ปัญหารถไฟวิ่งชนรถยนต์เนี่ยวันนี้มันมีอะไรคืบหน้าไหมจากกระทรวงคมนาคม
4: ท่าน
5: ยังไม่มี
4: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอันนี้พูดถึงเรื่องหลายเรื่องอันที่หนึ่งเรื่องการเยียวยาก่อนเรื่องการเยียวยาเนี่ยขสมกและการรถไฟได้รวบรวมแล้วเบื้องต้นจะได้ครอบครัวละ2,900,000 บาทและยังเหลืออีก 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งทางขสมกและการรถไฟจะทำเรื่องเพื่อเสนอขอต่อไปส่วนผู้บาดเจ็บที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง2หน่วยงานได้เดินทางไปเยี่ยมญาติของผู้บาดเจ็บและทำการดูแลในเบื้องต้น
5: เอาตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงนั้นก็รู้ๆกันอยู่แล้ว
4: ครับ
5: คือเรื่องที่จะเอายังไงต่อ

0: เพราะจริงๆแล้วก็มีคนทักท้วงเยอะว่าไม่ต้องแก้โดยการใช้เงินก็ได้แต่แก้โดยการวางระบบและวิธีปฏิบัติไม่ต้องใช้เงินมาแก้ก็แก้ได้ทำกันให้จริงปฏิบัติกันให้จริงวันนี้ก็เห็นมีความคืบหน้าที่คุณสิริพงษ์ขานรับมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือบอกว่าได้มอบนโยบายให้ไปศึกษาว่าจะทำยังไงที่สำคัญก็คือว่าผมก็ยืนยันว่าแก้โดยวิธีการปฏิบัติให้มันชัดเจนไม่ต้องไปทำอะไรที่มันต้องเรื่องมาก
1: ครับ
0: สัญญาณไฟตรงจุดตัดให้มองเห็นชัดเจนไฟที่ไม่สว่างพอเนี่ยให้รถมองเห็นแต่ไกลว่าข้างหน้าเป็นทางรถยนต์เป็นทางรถไฟเป็นจุดตัดซึ่งคนที่ใช้รถประจำเขารู้อยู่แล้วเพิ่มสัญญาณเสียงให้มันดังขึ้นอ่ะไอเสียงเวลารถไฟจะมาเนี่ยเวลาเขาจะกั้นเนี่ยเพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นให้ได้ยินชัดเจนขึ้นตีเส้นให้มันเห็นชัดเจนขึ้นให้ห่างออกมาหน่อยอย่าให้ล้ำเส้นมากกว่านี้แล้วต้องให้มีตำรวจจราจรอยู่ประจำตรงจุดตัดทุกจุดมีไว้ทำไมมีไว้กรณีที่รถยนต์เนี่ยมันไปคาอยู่บนรางรถไฟตรงจุดตัดแล้วรถไฟก็จะมารถที่คารางอยู่มันเดินหน้าไม่ได้เพราะรถข้างหน้ามันติดแงกอยู่ไม่มีใครไปขอให้เลื่อนรถแต่ถ้ามีตำรวจเนี่ยคุณนราพงศ์ลองนึกภาพตามนะตำรวจจะไปบอกไอ้คันที่อยู่ข้างหน้าไอ้ข้างหน้ามันก็ติดไปบอกคันที่อยู่ข้างหน้าโน้นก็ไปอีกช่วยขยับหน่อยครับขอหน่อยครับขยับได้นิดนึงสมมติขยับได้วาหนึ่งนี่ได้ซอกหนึ่งเนี่ยคุณนราพงศ
1: ์
0: เพราะบางคนมันจอดรถห่างก็ไปอัดเข้าไปไอ้ตรงที่มันมีช่องว่างเนี่ยไม่กี่คันหรอกรถที่ติดอยู่บนรางรถไฟก็วิ่งลงไปได
1: ้ก็พ้นราง
0: ก็พ้นราง
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าไม่มีตำรวจจราจรไม่มีใครทำได้ก็ไม่มีกล้า
1: ครับ
0: ไปเคาะรถคันอื่นขยับหน่อยครับขยับหน่อยครับมีรถติดอยู่บนรางรถไฟรถไฟกำลังจะมาไม่มีใครทำสุดท้ายรถไฟก็ต้องจอดให้แล้วพอจอดไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างที่เกิดฉะนั้นขอตำรวจสมมุติตอนนี้บอกมี18จุดเอาตำรวจไปอยู่2กะก็ได้เอา2กะเพราะกะกลางคืนมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากรถโล่งๆไอ้ที่ถนนมักกะสันเนี่ยผมยืนยันว่าวันนั้นที่ผมผ่านมาแล้วผมโทรหาคุณธราพงศ์ว่ารู้เรื่องแล้วยังนั่นแหละผมก็ผ่านมาทางนั้นผมก็ได้สอบถามว่ามีตำรวจไหมเขาบอกไม่มีครับไม่มีตำรวจถ้ามีตำรวจเหตุไม่เกิดอย่างนี้ตำรวจมีแต่ห่างออกไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรมันจะเป็นป้อมตำรวจอยู่ถ้าวิ่งมาจากพระรามเก้านะ
1: ครับ
0: จะมีป้อมตำรวจอยู่ห่างไปประมาณจากป้อมตำรวจไปถึงรางรถไฟก็ประมาณสักร้อยเมตรตำรวจนะอยู่ที่ป้อมสองคนสามคนคอยซุ่มกับรถที่วิ่งมาผิดเลนหรือรถที่ผ่าไฟแดงหรือรถอะไรก็ไม่รู้ที่เขาอยากตรวจอ่ะไปซุ่มกันอยู่อย่างนั้นนะสองคนสามคนถ้าเอามาไว้เสียที่ทางรถไฟตรงป้อมรถไฟสักคนหนึ่งจัดป้อมให้ทำที่นั่งที่หนึ่งให้มันแก้ได้อันนี้ไม่เห็นจะต้องใช้เงินอะไรมากเลยคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: เออแก้ด้วยคนแก้ด้วยวิธีปฏิบัติแก้ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันว่ารางรถไฟเนี่ยเขามีมาก่อนรถยนต์เนี่ยมาทีหลังรถยนต์ต้องให้เกียรติรถไฟรถไฟมันเกิดก่อนรถยนต์เส้นทางที่เราไปตัดกับเขาเนี่ยคนทำถนนเนี่ยต้องไปขออนุญาตการรถไฟเขานะเขาจะให้หรือไม่ให้เรื่องของเขานะ
1: ครับ
0: เมื่อเขาให้แล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าอ๋อเป็นถนนเส้นนี้เนี่ยเราได้ใช้ก็เพราะรถไฟรถไฟมันต้องมีความสำคัญในเรื่องการใช้รางร่วมกันใช้ถนนร่วมกันเนี่ยรถไฟต้องมาก่อนคุณตะลาพงศ
1: ์ครับ
0: ทุกประเทศเขาก็คิดกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
1: ครับ

0: นี่ก็เรื่อง
1: ดูแนวทางปฏิบัติจากคุณสิริพงษ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าจะให้สถาบันพัฒนารางทำแผนให้การรถไฟโดยจะมีการนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: อันนั้นก็ตีว่าเมื่อเช้าไงก็ที่บอกเมื่อกี้ไงบอกไปแล้วบอกไปแล้วแต่ไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นการใช้เงิน
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ต้องไปทำโครงการใหญ
1: ่
0: มีอะไรอีก
1: เรื่องคดีน้ำมันครับวันนี้ท่านอธิบดี DSI พันธบตรียุทธนา
0: คุณนรพงศ์เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังออกจากรายการไปก่อนนะเดี๋ยวคุณว่าต่อ
1: ได้ครับครับพันธบตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI บอกว่าจะมีการเรียกประชุมคณะทำงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของข้อมูลการสอบปากคำแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงการประกอบธุรกิจน้ำมันของบริษัทต่างๆในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็บอกว่ากรณีของบริษัททิวเรียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองนี้นะครับอันนี้ทางตำรวจปคบเขาแจ้งข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันไปแล้วซึ่งทางการตรวจสอบของทาง DSI เมื่อรับสำนวนคดีมาเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยก็พบว่ามีการกระทำผิดเรื่องคุณภาพน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานจริงครับแล้วยังมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ไม่ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรรมการบริษัทที่มีการเอาคนที่ไม่มีศักยภาพตามสมควรมานั่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่าหลักพันล้านก็จะให้วันที่ประชุมในวันศุกร์นี้ครับที่จะมีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะได้หารือกันถึงประเด็นนี้นะฮะของบริษัททิวเรียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการคำให้การของพยานจะได้มีมติในการพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามพฤติการความผิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท. ข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องโครงการครูคืนถิ่นนี่นะครับวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้ทำโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันนี้ชื่ออย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันและก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาก็คือครูคืนถิ่นนะครับเป็นโครงการระยะที่2ระหว่างปี2569ถึง2582ครับตั้งเป้าหมายผลิตครู 16,033 คนจำนวน9รุ่นด้วยกันครับจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในโรงเรียนสถานศึกษาทั่วประเทศตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอและอนุมัติงบประมาณรวม 2,037 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการครับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่ผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีและยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือว่า PISA อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาสนใจที่จะเรียนครูมากขึ้นนะครับเรื่องการประชุมครม.สัญจรเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่าจะมีการกำหนดไปจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาช่วงวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับเอ้าปรากฏว่าวันนี้ข่าวจากที่ประชุมครม.นี่แหละครับบอกว่าท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งว่าได้รับรายงานจากสภาพัฒน์และก็สำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาจำนวนมากเพื่อที่จะบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาการกรองเพิ่มเติมครับฉะนั้นก็เลื่อนออกไปก่อนครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นก็ให้เลื่อนออกไปก่อนส่วนจะเป็นเมื่อไรก็รอยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับนอมินีที่เกาะพังงันแล้วก็เกาะสมุยเนี่ยวันนี้พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนของคดีนอมินีนี่นะครับบอกว่าได้รับรายงานจากผู้กำกับสภ.เกาะพังงันถึงความคืบหน้าในการขออำนาจศาลเกาะสมุยฝากขังผู้ต้องหาและฟ้องผู้ต้องหาจำนวน12รายใน13คดีด้วยวาจาและในการขออำนาจฝากขังผู้ต้องขัง8รายการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันเงินสด 30,000 บาทครับซึ่งศาลได้ยึดหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาไว้ทั้งหมดส่วนการฟ้องด้วยวาจาพนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย ได้คืนสำนวน4คดีผู้ต้องหา5คนให้กับคณะพนักงานสอบสวนให้สืบสวนเพิ่มเติมเพราะว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งให้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อดำเนินธุรกิจซึ่งศาลได้ตัดสินผู้ต้องหา7รายใน9คดีทีมข่าวเฉพาะกิจของส่วนกลางเขาลงไปเกาะติดในพื้นที่ครับแล้วทีมข่าวเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบกลุ่มบุคคลต่างชาติที่ทำธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวรวมไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะพะงันจนได้รับสัญชาติไทยครับรวมถึงมีการถือบัตรประชาชนของประเทศไทยมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข81033แล้วทีมข่าวเขาก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยังได้รับการยืนยันข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าชาวต่างชาติซึ่งได้รับสัญชาติไทยนี่นะครับเข้ามาทำธุรกิจและเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจของชาวอิสราเอลกลุ่มบุคคลทั้งหมดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันได้รับการแปลงสัญชาติพร้อมกันมีการจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลทำกิจกรรมในบริษัทต่างๆโดยเฉพาะในอำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันถึง26บริษัทครับแล้วก็ทำธุรกิจหลายรูปแบบเช่นเปิดเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายหน้าขายที่ดินรวมไปจนถึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดหาที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยด้วยเมื่อสอบถามข้อมูลเรื่องนี้กับทางคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลซึ่งเป็นเลขานุการและก็โฆษกกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภาสวชัยยงเนี่ยก็บอกว่าตามที่รัฐมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวในลักษณะการใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเราปล่อยให้บุคคลสัญชาติเหล่านี้ต่างชาติเหล่านี้เข้ามาทำธุรกิจและทำดำเนินกิจการมาระยะหนึ่งแล้วเป็นการยากที่จะเข้าไปแก้ไขให้เบ็ดเสร็จในคราวเดียวกันสวชัยยงบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลว่ามีกลุ่มอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะผู้เผยแพร่ทางศาสนาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจโดยมีที่ปรึกษาเป็นทนายความชาวไทยมาตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันชาวอิสราเอลกลุ่มนี้ได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี2560แล้วก็มีบทบาทในการจัดตั้งสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยรวมถึงเป็นผู้บริหารโบสถ์ยิวหรือชาบัตทั่วประเทศอย่างถูกกฎหมายมีอยู่ประมาณ7แห่งคือกรุงเทพ2แห่งที่ถนนข้าวสารกับสุขุมวิทซอย22ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เกาะสมุยเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและก็ที่จังหวัดภูเก็ตการจัดตั้งโบสถ์ยิวที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิชาบัตแห่งประเทศไทยและเป็นตามหลักการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรองรับเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาแต่จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วไปประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนชาติเดียวกันแต่บางคนมีพฤติกรรมชักชวนเพื่อนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในลักษณะใช้นอมินีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการแทนครับอันนี้คุณชัยยงมณีรุ่งสกุลครับในฐานะที่เป็นโฆษกของกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภานะครับมีข่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับนำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานไปขอนแก่นไปชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุน บ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และก็โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้แปรรูปทางการเกษตรและก็ช่วยเพิ่มผลผลิตลดระยะเวลาในการผลิตทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นซึ่งคณะของท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองครับมีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณนรินทร์ภาวนิชให้การต้อนรับซึ่งโรงไฟฟ้าน้ำพองเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้แก๊สธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานอย่างต่อเนื่องครับและก็ปัจจุบันยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านในด้านพลังงานของประเทศแล้วยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สธรรมชาติภูห้อมซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเริ่มผลิตครั้งแรกปี2549นะครับผลิตทั้งแก๊สธรรมชาติและก็แก๊สธรรมชาติเหลวซึ่งปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาโครงการเพื่อรักษากำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คาะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับกุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้กลับมาพบกันอังคาร26พฤษภาคม2569ไปดูความเคลื่อนไหวภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอยู่การอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับโดย2ทุ่มครึ่งตามเวลาที่ฝรั่งเศสก็จะตรงกับบ้านเราในช่วงตี2ตี3นะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับนายทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้พบกับทางด้านของเอ็มมานูเอลมาคารงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเป็นการเลี้ยงอาหารค่ำของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็บรรยากาศของการต้อนรับเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับซึ่งการหารือในการร่วมรับประทานอาหารคล่ำในครั้งนี้เนี่ยก็มีการหารือประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนมีความเห็นพ้องในการผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงานทางเลือกอวกาศและก็การบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและก็ศักยภาพสูงหลังจากการหารือกับทางด้านของMIDEF International นะครับและก็ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทเนี่ยก็ได้แสดงความสนใจลงทุนหรือว่าขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็ได้ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสและก็อยากจะเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและก็มุ่งมั่นที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทางฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องและก็เชื่อมั่นว่าคำตกลงฉบับนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับจากการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอปบราโกก็จะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลแสวงหาความร่วมมือกับทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์และก็ภัยออนไลน์จนประสบผลสามารถดำเนินคดีส่งกลับตัวผู้ต้องหารวมทั้งจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชารวมไปถึงเมียนมานะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและก็กฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 2544ก็เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีเนี่ยไม่ได้มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลนะครับก็คืออันครอสภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศส่วนปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement นะครับที่ได้มีการลงนามกันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและก็ต้องพิสูจน์ความใจของทางฝ่ายกัมพูชาด้วยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปี2026ถึง2028นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับนี่ก็คือเรื่องของภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปฝรั่งเศสในครั้งนี้กับการได้พบปะหารือกับเอ็มมานูเอลมาคารงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับแม้ว่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าทางด้านของนายอนุทินเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการตรวจร่างคำชี้แจงของการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทที่จะส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการตรวจออนไลน์นะครับตามที่ทางด้านของนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยได้ส่งรายละเอียด ของหนังสือชี้แจงดังกล่าวให้นะครับซึ่งทางด้านของนางณัจจรีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับได้สัมภาษณ์ถึงการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569วงเงิน400ล้านบาทหรือว่าพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้5หน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณกระทรวงพลังงานและก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับจากนั้นเนี่ยทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ทำเอกสารเสนอนายกเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญก็จะจัดส่งในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันด้วยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นะครับขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็บอกว่าร่างคำชี้แจงดังกล่าวได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็จะเป็นร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมนะครับนายนพดลเพรีเลิกเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็บอกว่าร่างคำแถลงดังกล่าวก็ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทานเรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนะครับสำหรับการส่งคำชี้แจงในการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ครบกำหนด7วันวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เองการรวบรวมเอกสารคำชี้แจงของ5หน่วยงานเป็นเอกสารคำชี้แจงกว่า20หน้าเพื่อตอบคำถาม3ข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญได้สอบถามมานะครับหลังจากที่รวบรวมเอกสารชุดหนึ่งชุดดังกล่าวเนี่ยมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วมีการส่งให้นายประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งคำชี้แจงทางออนไลน์ให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับหลังจากที่นายกเห็นชอบเนี่ยทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะได้เร่งนำส่งคำชี้แจงดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ให้ทันตามเวลาราชการนะครับหลังจากที่ส่งคำชี้แจงไปแล้วเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญเรียกให้บุคคลไปชี้แจงเพิ่มเติมก็จะมีตัวแทนจาก5หน่วยงานนะครับตามที่ได้บอกไปเนี่ยไปชี้แจงในนามรัฐธรรมนูญในนามรัฐบาลต่อไปนะครับด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็บอกพูดถึงเรื่องของการเขียนคำชี้แจงส่งสารรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าต้องไปสอบถามนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการดำเนินการนะครับทำเอกสารดังกล่าวเนี่ยร่วมกับกระทรวงการคลังพูดคุยแล้วก็ทำคำชี้แจงร่วมกันก่อนส่งให้นายประกรณ์เป็นผู้ตรวจทานเป็นคนสุดท้ายนะครับส่วนเอกสารชี้แจงมีจำนวนเท่าใดนั้นเนี่ยตนไม่ทราบแต่ว่าได้ดำเนินการกับกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงการคลังก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการในเรื่องนี้และก็มีการส่งคำชี้แจงทั้งหมดเนี่ยไปยังนายประกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในฐานะกรรมการกันกรองโครงการมีผู้เสนอโครงการจำนวนเท่าไหร่แล้วนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องไปถามกระทรวงการคลังว่ามีวาระอะไรยังไงหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่ามีใครส่งมาแล้วบ้างนะครับส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นเงินเฟ้อเนี่ยก็กำลังจะสูงขึ้นดังนั้นโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพส่วนผลของการไปช่วยประยุงเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะช่วยขึ้นมานะครับจากที่คำนวณได้ก็คาดว่าจะช่วยให้ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.4% เพราะว่าจะมีเงินกู้จากพรก.กู้เงินออกมาประมาณ 200,000 ล้านบาทแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ที่ลงทะเบียนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นแหละนะครับทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าน่าจะทำให้ GDP เนี่ยนะครับช่วยทำให้ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นที่ 0.4% นั่นเองนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเลยนะมันก็เกิดขึ้นได้ละนะครับกับเรื่องของการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่หาดใหญ่ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่8-9มิถุนายนนี้เนี่ยออก ไปก่อนนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินนะครับที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในการเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้เนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ต้องบอกว่ามีคณะรัฐมนตรีลาการประชุม11คนนะครับก็คือนายกแล้วก็ทางด้านของนายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมทางด้านของนายพิพัฒน์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าในได้มีการแจ้งขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนประมาณ1เดือนนะครับโดยได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณและก็ทางด้านของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วนะครับก็เป็นเพียงการขอเลื่อนการประชุมนอกสถานที่ออกไปแต่ว่าไม่ได้ระบุระยะเวลาอย่างชัดเจนก็ต้องมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยที่ประชุมนะครับได้รับรายงานจากทางสภาพัฒน์และก็สำนักงบประมาณบอกว่ายังมีโครงการจากทางภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่ตามเดิมที่กำหนดไว้8ถึง9มิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าการประชุมครั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากันกรองแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐนะครับซึ่งการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อนประมาณ1เดือนนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีเวลาเตรียมข้อมูลและก็บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากฝรั่งเศสก็คือจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาของการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการโดยที่รัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและก็คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญครับก็ถือว่าเตรียมความพร้อมเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการประชุมอย่างที่รองโฆษกรัฐบาลว่านะครับมันมีการประชุมแล้วก็รัฐมนตรีจะต้องลงพื้นที่ครอบคลุมหลายพื้นที่และก็ไม่ใช่แค่ลงพื้นที่นะครับมันก็จะต้องมีการเสนอของบประมาณนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมีจำนวนมากดังนั้นก็เพื่อความรอบคอบเตรียมความพร้อมนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการกำหนดกรอบของการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือกำหนดว่าเลื่อนไปประมาณสัก1เดือนนะครับก็ไปดูกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับจากกรณีที่ทางด้านของนายณัฐพงษ์หรือปัญญาวุฒิส.ส.ปฏิลิสและก็หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการพูดถึงทางด้านพรรคภูมิใจไทยบอกว่าแม้เป็นเอเจนต์นะครับเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนหรืออะไรเนี่ยของระบอบสีน้ำเงินทำให้วันนี้เนี่ยในระดับแกนนำของ ทั้งรัฐบาลแล้วก็ที่อยู่เป็นแกนนำในซีกของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ออกมาตอบโต้นะครับการตั้งข้อสังเกตดังกล่าวนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องที่มีการใช้วัฒกรรมพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยบอกว่าทางด้านของนายพิพัฒน์ถึงกับร้องไห้นะครับก่อนที่จะถามกลับว่าหมายความว่ายังไงนะครับนักข่าวก็บอกว่าระบอบสีน้ำเงินเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เป็นไรนะครับการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติฝ่ายบริหารทำตามหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีอะไรที่จะไปบอกประชาชนว่าทางด้านฝ่ายค้านเนี่ยได้ทำอะไรบ้างซึ่งในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หน้าที่ของแต่ละกระทรวงก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับส่วนที่นายณัฐพ คงบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเพียงเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์ก็ถามกลับบอกว่าอะไรนะครับนักข่าวก็ถามย้ำอีกรอบก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าไม่เข้าใจก็ต้องไปถามคนที่ให้สัมภาษณ์เองนะครับขณะที่ทางด้านของนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ทั้งนั้นเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเนี่ยเลือกเข้ามานะครับซึ่งทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งนำเสนอนโยบายแล้วก็ถูกใจจนได้รับเลือกเข้ามาเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนนะครับก็เป็นตัวแทนนะพูดถึงเอเจนต์ใช้ภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนของคนที่กากบาทเลือกเข้ามาเพื่อทำภารกิจตามที่ได้สัญญากับประชาชนนะครับตนไม่ทราบว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และก็ถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินดังนั้นยอมรับว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินนะครับซึ่งพรรคสีน้ำเงินเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นพรรคสีน้ำเงินเนี่ยโตขึ้นจากพรรคสีส้มตรงนี้ที่มันเจ็บจี๊ดเนี่ยนะครับกับย้อนกลับไปอย่างคนที่พูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับโดยที่นายประบอนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันโตขึ้นมาจากพรรคสีส้มพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้และก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เกิดจากการสนับสนุนของพรรคสีส้มเนี่ยทำให้พวกตนได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินเนี่ยได้เป็นนายกได้บริหารประเทศในช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA โดยใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่ได้สัญญากับประชาชนทั้งกับพรรคประชาชนและก็ประชาชนใช้เวลา2เดือนกว่าๆกระทั่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์และก็เกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงนะครับส่วนการที่พรรคประชาชนขึ้นไหวแบบนี้ต้องการอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างวัฒกรรมดิสเครดิตรัฐบาลตนเนี่ยอยากจะชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหยุดสร้างวาทกรรมนะครับทางด้านของพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลใช้กลไกของสภามาท้วงติงไม่ใช่จู่ๆเนี่ยมาสร้างวาทกรรมเป็นระบอบสีน้ำเงินซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรดังนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าขณะนี้เนี่ยมีแต่พรรคสีน้ำเงินนะครับส่วนจะเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคประชาชนระบุให้ชัดหรือไม่ว่าใครคือตัวการของระบอบสีน้ำเงินนั้นเนี่ยตนไม่ทราบนะครับและก็ได้ย้ำแล้วว่าเอเจนต์ของพรรคการเมืองก็คือประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้ประชาให้การดำเนินนโยบายเนี่ยประสบความสำเร็จตามเจตนาที่ประชาชนได้เลือกเข้ามานะครับก็เช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็บอกว่าไม่คิดนะว่าจะมีประเด็นอะไรก็เป็นประเด็นปกตินะครับก็พูดอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นกิมมิคทางการเมืองของนายณัฐพงษ์มากกว่าเพราะว่าเป็นปกติที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องค้านก็ต้องหากิมมิคอะไรมากลไกในการต่อสู้ทางความคิดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนการที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินครองประเทศจะทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายตรงไหนเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยรอบนี้มาจากการเลือกตั้งและก็ประชาชนก็เลือกมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนจะตีความแบบไหนก็แล้วแต่เป็นธรรมดาที่คนชอบถ้าสมมุติว่าชนะเนี่ยก็จะบอกว่าประชาชนเลือกเข้ามาถ้าคนอื่นชนะก็จะบอกว่าโกงเข้ามาอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะครับส่วนมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรหรือไม่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับซึ่งตนคิดว่าเรื่องที่นำมาพูดมาโยงกันเนี่ยมันเยอะไปหน่อยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นการปฏิบัติกันมาโดยปกติไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเอามาเป็นประเด็นนะครับส่วนที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านตีประเด็นนี้จะทำให้สะเทือนต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับที่ผ่านมาก็มีประเด็นแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็จะตีความหรือไม่ตีความกันยังไงเนี่ยตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลก็แน่นอนล่ะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจได้นะครับว่าด้วยความที่เป็นพรรคฝ่ายค้านและก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าพรรคที่ผลักดันให้ภูมิใจไทยก้าวมากลายเป็นพรรค192เสียงจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากกต.ประกาศรับรองการเลือกตั้งส.ส.ที่72จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยเป็น193เสียงอยู่แล้วนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลพวงมาจากการเซ็น MOA นะครับแล้วก็ข้อตกลงที่ไปยกมือสนับสนุนให้นายอนุทินได้ก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลนะ ครับที่สื่อเรียกกันว่ารัฐบาลอายุสั้นนั่นเองล่ะนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับการที่จะมาอธิบายหรือว่าการที่จะมาบอกนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนบอกว่าอ้าวแล้วนะครับใครที่สนับสนุนก็เหมือนอย่างที่ทางด้านของนายพระดอนพูดนั่นแหละนะครับพรรคสีส้มก็เติบโตมาจากการผลักดันของพรรคสีอับราฮัมพรรคสีน้ำเงินเนี่ยก็เติบโตมาจากการผลักดันของพรรคสีส้มนั่นแหละนะครับแต่ขณะที่ทางด้านของนายณัฐพลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนพรรคสีส้มนะครับที่ก็ยอมรับบอกว่าก็ยอมรับนะว่า MOA ที่เซ็นร่วมกันครั้งนั้นทำให้เกิดระบอบสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒกรรมนะครับถ้าเป็นบอกว่าพรรคด้านพรรคสีน้ำเงินอันนี้เข้าใจได้ส่วนระบอบสีน้ำเงินก็จะเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าเสียงในสภาวันนี้นะครับเสียงการยึดโยงหรือว่าการยึดกลุ่มเสียงข้างมากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาหมายถึงนะครับเป็นเสียงของพรรคสีน้ำเงินนะครับที่สวเองเนี่ยนะครับก็ถูกมองว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นสวสายสีน้ำเงินเนี่ยนะครับถ้าจะตีคลุมกันอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่มีเจตนาแฝงอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมองอย่างนั้นได้แต่ว่าโดยภาพรวมก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ของประเทศที่เดินมาถึงตรงนั้นได้นั้นเนี่ยนะครับเดินมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของการตัดสินใจนะครับจะเรียกว่าผิดพลาดสรุปบทเรียนกันเองของพรรคประชาชนของพรรคสีส้มหรือเปล่ากับการสนับสนุนครั้งนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เฉพาะบรรดาแกนนำของพรรคสีส้มเท่านั้นนะครับบรรดาคนผู้ที่สนับสนุนกองเชียร์ทั้งหลายแหละก็คงจะตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีอ้าวพูดถึงพรรคสีส้มพูดถึงพรรคประชาชนแล้วเนี่ยนะครับก็มีประเด็นนะครับที่ทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับก็ได้บอกถึงเรื่องที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ยุบพรรคประชาชนจากกรณีของนายณัฐพงษ์นี่แหละครับหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและสัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎพรรคการเมืองและอาจจะนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับว่าตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนทางธุรการแล้วก็ต้องพิจารณาว่าลักษณะของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าโดยคำร้องยุบพรรคเนี่ยก็จะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้เวลาขนาดไหนอย่างไรนั้นเนี่ยไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเรื่องเนี่ยเพิ่งส่งเข้ามาและก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับจะมีการตั้งอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่เนี่ยในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคปัจจุบันเนี่ยมีอยู่10กว่าเรื่องนะครับแต่ว่าเมื่อมีเรื่องเข้ามาเนี่ยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็ส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการตั้งไว้อยู่แล้วนะครับส่วนการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือว่าเป็นการสะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบพิจารณาด้วยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงแต่ว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.เนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคเหมือนกันไม่ได้มีอะไรพิเศษและเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็ได้นะครับส่วนที่หัวหน้าพรรคประชาชนที่ร้องให้นายกทบทวนเพื่อยกเลิกอำนาจและบทบาทองคมนตรีมีความคาบเกี่ยวกับสถาบันเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่เนี่ยข้อเท็จจริงยังไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นประเด็นข้อกฎหมายจึงไม่ขอตอบในเรื่องนี้อ้าวอันเนี้ยก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับมีคดีอยู่เรื่อยๆเนืองๆที่ยิบเหมือนกันสำหรับทางด้านของพรรคประชาชนนะครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตฝาก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวดิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook เสื้อสาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZSZ ตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์นั่นแหละครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผ่านทาง X นะครับเสื้อสา @ around underscore news fm 97นะครับ @ around underscore news fm 97อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมกันครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว around newsดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์ สุรธนชัย
3: อ อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
3: กระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
6: ฮ่า
5: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับผู้ใช้ Easy Pass นะครับที่ใช้ทางด่วนเป็นประจำแล้วก็ใช้ Easy Pass นะครับเตรียมที่จะพบกับแคมเปญใหม่นะครับ Easy Pass Cashback 50% จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตบอกกล่าวกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวออร่านิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรำคาญนะครับแล้วก็บอกเพื่อที่จะได้ไปกดติดตามกันเพิ่มเติมให้กับคุยข่าวออร่านิวส์ของเรานะครับ1ช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยออร่านิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับตัวย่อของ Megahertz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยออร่านิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางฝากบาผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @arao_newsfm97 นะครับ @arao_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมให้กับคุยข่าวออร่านิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับมาดูกันเรื่องที่ทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมที่จะเปิดประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่ากว่าเดิมนะครับกับแคมเปญ Easy Pass Cashback 50% นะครับคืนค่าผ่านทางพิเศษ 50% พิเศษเฉพาะสมาชิก Easy Pass นะครับครั้งที่2ซึ่งทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษเนี่ยหันมาใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติหรือว่า ETC แล้วก็สมัครใช้ Easy Pass เนี่ยมากขึ้นพร้อมกับการขับเคลื่อนนโยบายสู่สังคมไร้เงินสดสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจให้กับประชาชนรวมถึงการบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ Easy Pass เป็น70%ภายในระยะเวลา2ปีก็คือปี2571แล้วก็ยังจะทยอยเพิ่มช่องทางอัตโนมัติหรือว่าช่อง Easy Pass เนี่ยให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับกรณีที่ผู้ซึ่งใช้ทางด่วนนะครับต้องการเข้าร่วมแคมเปญสามารถสมัคร Easy Pass นะครับได้หลากหลายช่องทางนะครับก็คืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางตั้งแต่ตี 5 ถึง 4 ทุ่มของทุกวันศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัตินะครับหรือว่า Easy Pass Easy Pass Fast Service นะครับบริเวณจุดพักรถสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาคาออกนะครับเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 3:30 น.นะครับศูนย์บริการเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center นะครับชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับแอป True Money Wallet นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิพิเศษเนี่ยก็แนะนำให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exit Portal นะครับพร้อมกับสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ thaieasypass.exit.co.th นะครับแล้วก็ผูกบัญชีเนี่ยให้พร้อมใช้งานล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ตรวจสอบการคืนเงินค่าผ่านทาง 50% นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะคืนในรูปแบบเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass ของผู้ใช้บริการนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขและช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการเนี่ยจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย Exit Call Center นะครับ1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปดูอีก1ข่าวแจ้งจากทางด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอนะครับบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคันนองต้องปิดเบี่ยงจราจร บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณเกียร์มอเตอร์สาขาตากสินนะครับถึงสหคลินิกรื่นไทยสำเร็จเพื่อที่จะขนย้ายหัวเจาะอุโมงค์ TBM นะครับสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าระหว่างวันที่7พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายนนี้นะครับเป็นการดำเนินการเฉพาะช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี4

รายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยได้ที่หมายเลข0843565211นะครับ0843565211ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta.gl นะครับpurplelightsouth.com เว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ผ่านทาง LINE @mrtpurplelight นะครับ @mrtpurplelight ครับไปดูเรื่องของรฟม.ยังอยู่เรื่องของรฟม.นะครับกับการให้บริการอาคารจอดรถทุกแห่งของ MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะครับ1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปด้วยระบบ MRT A Smart Parking นะครับเป็นการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วก็ยกเลิกการใช้บัตร MRT และ MRT Plus สำหรับการเข้าออกอาคารจอดรถด้วยนะครับซึ่งรฟม.นะครับได้แจ้งให้กับประชาชนผู้ใช้บริการอาคารจอดรถโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตะปูนคลองบางไผ่ให้ทราบนะครับว่าตามแผนการยกระดับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติหรือว่า AFC ไปสู่ระบบ EMV Contactless เต็มรูปแบบตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยรฟม.ได้เตรียมพร้อมยกระดับการให้บริการอาคารจอดรถทุกแห่งของรถไฟฟ้าทั้ง2สายเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบ MRT A Smart Parking อย่างเต็มรูปแบบหลังจากการยกเลิกการใช้บัตรเติมเงิน MRT และก็ MRT Plus นะครับสำหรับการเข้าออกอาคารจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการจอดรถในการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีวิธีการใช้งานระบบ MRT Smart Parking นะครับเป็นขั้นตอนก็คือเมื่อนำรถเข้าจอดที่อาคารจอดรถเนี่ยผู้ใช้บริการสามารถทำรายการทางเข้าผ่านตู้คีออสนะครับบริเวณทางเข้าอาคารจอดรถโดยกดรับบัตรจอดรถนะครับ QR code slip จากตู้คีออสหรือว่าสแกน QR code ผ่านทางแอปพลิเคชัน MRT Parking นะครับจากนั้นเนี่ยผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นำ QR code slip ที่กดรับจากตู้คีออสหรือว่า QR code บนแอปพลิเคชันเนี่ยไปบันทึกส่วนลดค่าจอดรถที่เครื่อง e-stamp บริเวณเขตชำระเงินนะครับภายในสถานีไฟรถไฟฟ้าที่นำรถไปจอดนะครับและเมื่อนำรถออกจากอาคารจอดรถเนี่ยสามารถชำระค่าบริการได้2รูปแบบก็คือการจ่ายค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันด้วยการสแกน QR code แล้วก็จ่ายค่าบริการด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารหรือว่าการชำระค่าบริการผ่านตู้ชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือแอปพลิเคชันธนาคารนะครับหลังจากที่ได้ชำระค่าบริการแล้วเนี่ยผู้ใช้บริการก็ต้องนำรถออกจากอาคารจอดรถภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบเนี่ยทางรฟม.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและก็ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้บริการที่บริเวณอาคารจอดรถทุกแห่งนะครับการปรับรูปแบบการให้บริการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินทางของผู้ใช้บริการนะครับให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าเทอมแล้วก็มุ่งหวังให้การเดินทางในกรุงเทพเนี่ยเป็นเรื่องที่เพียงแค่แตะก็สามารถเดินทางทั้งเมืองได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็รฟม.นะครับขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเนี่ยได้ศึกษาวิธีการใช้งานของระบบ MRT Smart Parking ล่วงหน้าด้วยนะครับก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากนะครับตามที่ได้บอกกันไปนะครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากทางกรมการขนส่งทางบกนะครับส่งหนังสือถึงผู้ให้บริการโบ๊ะนะครับเร่งแจงข้อเท็จจริงหลังจากเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่จอดส่งผู้โดยสารแล้วก็มีการใช้บัญชีบุคคลอื่นรับงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมกับการต่ออายุหนังสือรับรองให้ผู้บริการดังกล่าวนะครับนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และก็กรมการขนส่งทางบกบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบ๊ทนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามงานเงื่อนไขการให้บริการนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนหญิงเนี่ยต้องกระโดดลงจากรถบริเวณแยกเพชรเกษม81หลังจากผู้ขับขี่ไม่จอดส่งตามจุดหมายที่ระ
ระบุไว้ในระบบแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่แล้วแต่ว่า

0: การตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องและก็ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการรับงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับทางนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือให้บริษัทโบลต์นะครับชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอนถ้าตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดทางกรมการขนส่งทางบกก็มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักเตือนสั่งระงับการให้บริการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้ย้ำให้บริษัทโบ๊ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารการคัดกรองผู้ขับรถการตรวจสอบยืนยันตัวตนการป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าใช้บัญชีร่วมกันรวมถึงการกำกับดูแลรถและก็ผู้ขับรถในระบบเนี่ยให้มีความถูกต้องปลอดภัยตลอดการให้บริการนะครับแล้วก็จะมีการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องนะครับคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะความปลอดภัยของประชาชนและก็การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นสำคัญด้วยนะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและต้องมีประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสารอย่างเหมาะสมนะครับรวมไปถึงต้องมีระบบตรวจสอบควบคุมติดตามการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่มีความปลอดภัยมีมาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการนะครับกรณีที่ประชาชนนะครับคุณผู้ฟังเองเนี่ยพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนโทร1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงหรือว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับจะต้องทำให้ผู้ให้บริการเนี่ยไปตรวจสอบนะครับเรื่องของกรณีของผู้ให้บริการที่อยู่ในระบบของตัวเองนะครับว่ามันมีเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วมาไล่ตามแก้ตามหลังตามเช็ดกันทีหลังอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับก็แม้ว่าจะเป็น1หรือ2รายเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็กระทบต่อผู้ให้บริการคนอื่นๆที่เขาทำดีปฏิบัติตามกฎกันอย่างเคร่งครัดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะครับมีอะไรคืบหน้าหรือยังคงวกไปวนมายังคงนะครับไม่มีอะไรที่คืบหน้าและก็มีความอึมครึมกันต่อไปนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมอเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
1: กระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
1: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้กลับมาอยู่ในความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยได้มีการแถลงการในวันนี้นะครับว่าปฏิบัติการโจมตีที่ทางกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทางภาคใต้ของอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติการเพื่อปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากภัยคุกคามที่มาจากกองกำลังอิหร่านแล้วก็ย้ำนะครับว่าสหรัฐยังคงใช้ความอดกลั้นระหว่างที่ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยยังมีผลบังคับใช้นะครับโดยโฆษกของเซนคอมระบุเพิ่มเติมบอกว่ากองทัพสหรัฐยังคงดำเนินมาตรการป้องกันกำลังพลในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านก็บอกว่าการเจรจากับสหรัฐมีความคืบหน้าบางส่วนแต่ว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในเร็ววันนะครับตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยยังคงตึงเครียดหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและก็อิหร่านส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อความมั่นคงในภูมิภาคและก็เส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากนานาชาติแม้จะมีความพยายามผลักดันการเจรจาและก็รักษาข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่าการโจมตีล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับขณะเดียวกันนะครับทางสำนักข่าว BBC เองก็รายงานนะครับว่าทางอิหร่านโดยอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ที่กรุงเตหะรานถึงการเจรจาเพื่อมุ่งยุติสงครามความขัดแย้งกับสหรัฐว่าการเจรจากับสหรัฐมีความคืบหน้าบางส่วนแต่ว่ายังไม่ใกล้ถึงขั้นบรรลุข้อตกลงกับซึ่งทางด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องถูกต้องที่จะบอกว่าได้ข้อสรุปในประเด็นส่วนใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการหารือแต่จะบอกว่าเนี่ยความหมายว่าการลงนามในข้อตกลงใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถกล่าวอ้างเช่นนั้นได้นะครับซึ่งการแถลงดังกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่มาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้บอกกับผู้สื่อข่าวในระหว่างการเยือนประเทศอินเดียบอกว่าอาจจะมีการบรรลุข้อตกลงกันภายในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับ25พฤษภาคมโดยที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าก็คิดว่าอาจจะมีข่าวบางอย่างบางที่อาจจะเป็นวันนี้นะครับซึ่งพูดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็เตือนว่าอย่าไปตีความมากเกินไปต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้รับการตอบกลับจากอิหร่านนะครับซึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะออกมาระบุว่าตนได้สั่งคณะเจรจาว่าไม่ต้องเร่งรีบในการทำข้อตกลงเพราะเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้เวลาเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ดีนะครับซึ่งบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีการรายงานถึงนั้นเนี่ยมีประเด็นครอบคลุมถึงการขยายเวลาหยุดยิง60วันการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แผนการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับ CBS News รายงานอ้างข่าวกรองของสหรัฐชื่อว่ามุจตบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีในวันแรกที่สงครามอิหร่านเปิดฉากขึ้นแล้วก็เก็บซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยนั้นเนี่ยทำให้การสื่อสารกับคณะผู้แทนเจรจาของฝ่ายสหรัฐเนี่ยทำได้ยากและก็ส่งผลให้การเจรจากับสหรัฐเนี่ยล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามครับรายงานของสื่อสหรัฐข้อตกลงที่กำลังพูดถึงเนี่ยยังไม่ใช่ข้อตกลงยุติขั้นสุดท้ายเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นที่ยังปล่อยให้ประเด็นที่มีความซับซ้อนอย่างมากได้มีการเจรจากันต่อไปในภายหลังรวมไปถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการผ่อนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านการปลดล็อกเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิหร่านลดความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ลงนะครับแต่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็มีการวิเคราะห์ถ ่วงทำนองท่าทีของผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยทอมบินเน็ตผู้สื่อข่าวBBCนะครับรายงานจากทางด้านของกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่ทรัมป์จะบอกกับคณะผู้แทนเจรจาฝ่ายสหรัฐว่าอย่าเร่งรีบในการทำข้อตกลงกับอิหร่านนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าได้มีคำสั่งให้คณะเจรจาอย่าเร่งรีบในการทำข้อตกลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าใกล้จะได้ข้อตกลงแล้วนะครับและก็มีรายงานว่าข้อตกลงที่อยู่ระหว่างการหารือนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการขยายเวลาหยุดยิง60วันการเปิดเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็มีการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับทรัมป์บอกว่าการหารือที่สร้างสรรค์กำลังดำเนินต่อไปแต่ทั้งสองฝ่ายต้องใช้เวลาและทำให้ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา23พฤษภาคมเนี่ยทรัมป์บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกนำมาเจรจาต่อรองไปเป็นส่วนใหญ่แล้วทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการของอิหร่านนะครับก็ย้อนกลับไปที่อิสมาเอลบักกาอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนั่นแหละนะครับที่บอกว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีทั้งส่วนที่ใกล้มากแล้วก็ยังห่างไกลมากนะครับกว่าจะถึงกว่าจะไปสู่เรื่องของการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะครับตามรายงานของสื่อสหรัฐข้อตกลงที่ถูกนำมาหารือเนี่ยยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายประเด็นที่คุยยากที่สุดบางส่วนเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ไปเจรจากันในภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของให้ทางการอิหร่านจำกัดความทะเยอทะยานทางด้านนิวเคลียร์นั่นแหละนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับทูตโซเชียลนะครับเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยบอกว่าอิหร่านต้องเข้าใจว่านะครับจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่ทางอิหร่านเนี่ยเคยย้ำหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าโครงการนิวเคลียร์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสันติภาพเท่านั้นนะครับรายงานบางส่วนในสื่อสหรัฐยังบอกเลยว่าข้อตกลงนี้เนี่ยอาจจะทำให้อิหร่านยอมตกลงส่งมอบยูเรเนียมสมบัติส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงให้ในที่สุดนะครับซึ่งช่วงต้นของการเริ่มต้นสงครามเนี่ยเชื่อกันว่าอิหร่านมียูเรเนียมอยู่ประมาณ440กิโลกรัมที่ผ่านการเสริมสมรรถนะจนมีความบริสุทธิ์ถึง 60% นะครับซึ่งจากขั้นตอนนี้เนี่ยการจะเสริมสมรรถนะเพิ่มเติมจนมีความบริสุทธิ์ 90% ที่จะใช้สำหรับการผลิตอาวุธได้และในทางทฤษฎีก็คือสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้อยู่ไม่ไกลแล้วนะครับประธานาธิบดีมาซุสเปเชสกีนของอิหร่านได้กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านนะครับว่าพร้อมรับรองกับโลกว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่ายังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์นะครับทางด้านของบากาอีบอกกับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ซึ่งจะเปิดทางให้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะครับทรัมป์ยังได้บรรยายถึงข้อตกลงดังกล่าวว่ามันเป็น MOU นะครับโดยที่ขณะที่ทางด้านของอิชักดารองนายกรัฐมนตรีของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาเนี่ยบอกว่าการเจรจาครั้งล่าสุดได้สร้างความหวังว่าผลลัพธ์เชิงบวกนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมก็ต้องดูกันนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปว่าสิ่งที่สื่อออกมานะครับจากปากีสถานในฐานะเรียกเป็นตัวกลางในการเจรจานะครับหลายรอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลนะครับสำเร็จในเร็ววันนี้หรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับผลพวงจากเรื่องของข่าวที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีพื้นที่ทางภาคใต้ของอิหร่านเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันดีดตัวสูงขึ้นนะครับอีก 2% นะครับนั่นก็คือราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เป็นราคาน้ำมันมาตรฐานโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% นะครับที่98ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่ล่วงลงไปกว่า 7% จากการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับก็เหตุผลนะครับก็คือที่ร่วงไปเพราะมีสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าในการเจรจาแต่ว่าพอมีสถานการณ์อย่างนี้ก็กลับขึ้นมาบวกอีกนะครับก็นั่นแหละนะครับเมื่อมันยังอึมครึมมันยังตึงเครียดก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแต่วันนี้หมดเวลาของวีข่าวอาราดิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราดิสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เว
2: เวลา 18:00 น. ถึง 13:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามมีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายใจยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้น เวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
17: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
23: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: คุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจิโรบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูนะคะโยผ่านทางไลฟ์จะเห็นว่าโยเนี่ยมีอะไรแบบประคองหน้าไว้จริงๆแล้วแบบว่าเป็นการไปทำหัตถกรรมมานิดหน่อยหัตถการมานิดหน่อยนะคะ ก็เลยต้องอาจจะไม่ค่อยแบบว่าพูดได้ถนัดชัดเท่าไหร่แต่ว่าแขกรับเชิญของโยในวันนี้นะคะคืออาจารย์สุวิทย์ใจป้อมค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคม ศิลปินล้านนาร่วมสมัยค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทย
3: ์สวัสดีครับน้องโยครับสวัสดีครับ
2: เมื่อสักครู่เพิ่งจะคุยกับพี่วิทย์ไปดูนะว่าเนี่ยนะอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยการไปทำหัตถการมันเป็นยังไงและทำไมแม้ก่อนหน้านี้โยก็เพิ่งจะวางสายจากอาจารย์ยานวิทย์กุญแจทองซ
3: ึ่
2: งท่านบอกว่าเป็นอาจารย์วุโสนะคะท่านเคยเป็นคณบดีของคณะของทางด้านทัศนศิลป์เนาะของศิลปกรอยู่นะคะเดี๋ยวพี่วิทย์ก็ต้องโดนเหมือนกันพอดีว่าโยทำคอลัมน์ชื่อ Variety Art เล่าเรื่องไงโยก็จะเอาเทปเก่าๆมาตัดยำๆกันแล้วแน่นอนเดี๋ยวพี่วิทย์จะต้องโดนแน่ๆคือของพี่วิทย์นี่ตั้งแต่ Colorful Color Yo นะใช่ไหมพี่
3: อืมใช่แล้วใช่แล้วนานแล้วนะ
2: 56ปีใช
3: ่
2: เดี๋ยวไปหาดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่าจะเอามาออกค่ะเพราะทำไมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นท่านนายกแล้วอยากจะให้ท่านนายกสมาคมช่วยอัปเดตนะคะเกี่ยวกับสมาคมให้ฟังหน่อยเพราะเห็นอุ๊ยตอนนี้แบบเป็นร้อยกว่าแล้วนะเนี่ยคนในสมาคม
3: เยอะครับเยอะหลายร้อยแล้วครับหลายร้อยนะครับหมายถึงสมาชิกใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
3: สมาชิกยังสมัครมาต่อเนื่องแบบต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็
2: เห็นของโยยังโยสมัครไปแล้ว
3: เห็นแล้วเพราะว่าเราเปิดรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับปีแรกเราไม่มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเราได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น17ภาคเหนือเท่านั้นนะครับนอกเหนือจาก17ภาคเหนือก็สามารถเข้าร่วมสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยของเราได
2: ้
3: ก็เราก็มีคนมาช่วงนี้ก็ยังมีคนมาร่วมแสดงความยินดีอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับอย่างเรื่อยๆนะครับก็อาจจะตั้งความหวังไว้กับทางเราเราก็ต้องไม่อะไรเขาเรียกไม่ได้ทำให้ผิดหวังแน่นอนอะไรนี่ครับ
2: ก็จะเห็นที่มีพี่ของโยอย่างพี่โต้งอย่างนี้นะคะมีพี่เอ๋อรณิตนะคะเห็นพี่เอ๋สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกไปเวียดนามกันใช่ไหมคะนะคะตอนนี้พี่เอ๋เขาผันตัวเองมาเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ชัชวาลรอดคลองตันแล้วแหละ
3: ใช่แล้วเป็นเมเนเจอร์
2: นะคะก็เห็นมีหลายท่านเลยนะคะมีพี่แกะนะคะพันธลักษณ์อิสระนะคะมีหลายคนเลยที่เขาแต่ละคนที่ให้กำลังใจทางสมาคม
3: ก็มีล่าสุดนี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์ปีชาเต่าทองนะครับแล้วก็หลายท่านยังไม่ได้ตัดต่อนะตอนนี้ตัดต่อยังลงไม่หมดก็จะมียังมาต่อเนื่องอยู่ครับไม่ว่าสายทางด้านดนตรีก็มีนะครับคุณที่หลายคนนะฮะที่ก็เป็นประธานในส่วนต่างๆของงานศิลปะใหญ่ๆของบ้านเมืองเรานะครับก็ยังโทรศัพท์มาอวยพรแล้วก็เราก็ขอองั้นขอเป็นคลิปก็แล้วกันอย่างเงี้ยครับก็ยังรออีกหลายท่านที่จะส่งเข้ามาครับ
2: ค่ะคราวนี้ว่าแน่นอนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดคุยในเรื่องของการก่อตั้งสมาคมแล้วกิจกรรมของสมาคมตอนนี้ที่ด่วนที่เรียกว่าจะต้องทำให้ได้เนี่ยคืออะไรคะพี่วิทย์
3: ตอนนี้เรากำลังจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือเอกสารต่างๆที่จะมีนายกสมาคมมีอุปนายกสมาคมแล้วก็ตำแหน่งต่างๆนะครับเพื่อทำการขอขึ้นทะเบียนนะฮะเอาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะครับก็คือที่อำเภอ2จังหวัดแพร่นะครับ ถ้าหากไม่เกินไปกว่านี้ก็ระยะเวลาประมาณ2 เดือนนะครับถ้า2 เดือนอย่างเร็วก็เดือนหนึ่งนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับถ้าหากเสร็จจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งมีการแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวนิทรรศการครั้งใหญ่ของเราเป็นการ
2: ค่ะ
3: รวมผลงานของพี่น้องศิลปินที่เป็นสมาชิกของพวกเราเนี่ยนะครับส่
2: ค
3: ง
2: ่ะ
3: ผลงานเข้ามาร่วมแล้วก็จัดนิทรรศการอันยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของสมาคมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นหมุดหมายที่เราตั้งไว้นะ
2: ค
3: คร
2: ่
3: ับ
2: ะแล้วนิทรรศการแรกที่จะจัดแน่นอนตอนนี้แหละมันต้องพอมีรูปแบบรูปร่างแหละนะคะนิทรรศการนี้จะเป็นนิทรรศการอะไรคะ

0: เข้าไปช่วยเหลือนะครับเป็น
1: ค
0: อย
1: ่
0: ่
1: ะ
0: างนั้นครับ
1: ในการจัดครั้งนี้นะคะครั้งแรกเลยของการจัดเนี่ยเราจะจัดที่ไหนคะ
0: เรามองไว้อยู่สองที่นะครับมีที่เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมนะครับ
1: อือหือ
0: แล้วก็ประมาณ3 ที่ไม่ที่หอศิลป์ริมน่านด้วยแล้วก็ที่เชียงรายนะครับที่
1: ค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: องเราที่มันต้องใช้พื้นที่เยอะๆอะครับพื้นที่กว้างๆหน่อยน
1: อื
0: ะ
1: อหือ
0: เปิดตัวครั้งหนึ่งก็จะต้องใช้พื้นที่อลังการหน่อยครับ
1: ค่ะตอนนี้นี่พอเล่าได้หรือยังคะว่าที่ปรึกษามีใครบ้างคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: เอ
0: ตอนนี้
1: อ
0: ยังเยอะมันที่ปรึกษากิติมศักดิ์แล้วก็ที่ปรึก
1: อ
0: ษ
1: ่า
0: า
1: อ่าฮะ
0: มีเป็นแบบนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ห
1: ค
0: ลั
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ผู้ใหญ่
1: อือห
0: อ
1: ื
0: า
1: อ
0: วุโสที่มีคุณวุฒิทางด้า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ศิลปะบ้างแล้วก็ทางด้านปราชญ์ชาวบ้านหรืออะไร
1: ค่ะ
0: หลายๆอย่างทางด้านหลายๆด้านนะครับคือด้านดนตรีด้วยนะครับด
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: นศิลปะทัศนศิลป์นะครับเยอะยังไม่จบนะยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเรา
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: อห
0: จ
1: ื
0: ะ
1: อ
0: ทยอยเปิดตัวแล้วก็อาจจะเจอตัวจริงในวันที่เราจัดงานนะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะเชิญเข้ามา
1: อ่ะอย่างเช่นกิติมาศักดิ์มีใครบ้างเพื่อให้คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมรู้สึกว้าวเลยค่ะ
0: ศิลปินแห่งชาติครับกิติมศักดิ์แล้วก็ท่านประธานกิติมศักดิ์ก็ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติพี่สมรักนะฮะปันติบุญแล้วก็อาจารย์ปิชาเถาทองศิลปิน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สารวุฒิ
1: อื
0: น
1: อ
0: ะ
1: ห
0: คร
1: ื
0: ับ
1: อ
0: มีเยอะอยู่นะครับ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีบทบาทในวงการศ
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ลปะครับ
1: อือหือแค่นี้เราก็ว้าวแล้วอะเพราะว่าแบบมีชื่อแต่ละท่านมาก็แต่ละคนก็แบบอาวุโสทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีบทบาทจริงๆอย่างท่านอาจารย์ปัญญาอาจารย์ปรีชาเถาทองเนี่ยท่านก็มีงานตลอดเลยนะคะเอามาให้เราได้ดูให้เราได้ชมกันอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีแง่คิดนะคะให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาจารย์เฉลิมชัยเองอ่ะจะมีอะไรคะคําเด็ดอาจารย์ที่เราสังเกตนะจะมีคําเด็ดเด็ดนะออกมาจะมีความสุขของตะแก่อ่ะอันนี้พูดได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
0: พ
1: เก
0: ู
1: ี่
0: ด
1: ยว
0: ได
1: กั
0: ้
1: บค
0: คว
1: าร ม
0: ับ
1: ความสุขของตะแก่เนี่ยแล้วก็จะมีการเขียนเกยองกับให้วาดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเอาเนี้ยโยดูเนี่ยเป็นคนที่ติดตามอาจารย์เฉลิมชัยมากคอนเทนต์มีไม่กี่อย่างคอนเทนต์จะมีอยู่สามอย่างถ้าไม่อะไรคำคมใช่ไหมพี่วิทย์ก็จะเป็นความสุขของตะแก่แล้วก็
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: เป็นวาดรูปแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทำไมโยต้องพูดต่อหน้าพี่สุวิจัยป้อมเพราะคนนี้อยู่เบื้องหลังค่ะ
0: อาจ
1: ค
0: าน รย
1: นี
0: ์
1: ้เป็
0: ก
1: น
0: ็
1: คนตัดคลิปให้ค่ะ
0: ครับแล้วก็อาจารย์ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปเที่ยวที่นู่นที
1: ใ
0: ่
1: ช
0: นี่
1: ่
0: ใช้เวล
1: ใ
0: า
1: ช
0: ว่า
1: ่
0: งในการโอ้มีความสุขอิจฉาเลยครับอิจฉามา
1: ใ
0: ก
1: ช่ใช่ซึ่งพี่วิทย์เนี่ยงานเยอะมากคือจะบอกว่าพี่วิทย์เนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปบริหารงานได้ขนาดนี้คะ
0: ก็เราเคยบริหารงานกับสมาคมขวดศิลปะ
1: อื
0: ออ ยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะรอแค่การประสานระหว่าง
1: อื
0: ฝ
1: อ
0: ่า
1: ฮ
0: ย
1: ึ
0: โน้นฝ่ายนี้เพื่อที่จะมารวมตัวกันนี่แหละเราก็แค่ยกหูนะฮะอันนี้ก็คือบางทีต้องยกหูไปไกลไม่ได้อย่างเช่นอุตรดิตถ์อย่างเงี้ย
1: อ
0: ส
1: ื
0: ุโข
1: ม
0: ทัยอย่างเงี้ยเราก็มีสายป่านที่คุยกันอะไรเงี้ยครับก็ใช้ออนไลน์บ้างยังไม่ถึง
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: ั้นที่ต้องเดินทางเดี๋ยวอาจจะมีขั้นตอนที่ใกล้จะมีงานใหญ่นะอาจจะต้องเดินทางไปพบปะกับศิลปินรุ่นใหญ่ๆแล้วก็พี่น้องศิล
1: อื
0: ปิ
1: อ
0: นแต่ละที่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปพบปะแล้วก็ไปดูว่าเขาอยากจะทําอะไรเป็นเบื้องต้นหรือเราอยากจะไปช่วยอะไรกันบ้างเนี่ยน
1: ค
0: ะคร
1: ่
0: ับ
1: ะ
0: ก็คงอยากจะพยายามจะไปให้ทั่วแหละครับ
1: ค
0: ตอ
1: ่
0: น
1: ะ
0: นี้ก็ส่งเสียงกันผ่านออนไลน์ไปก่อน
1: เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุยกันแบบเอาง่ายๆค่ะในไลน์กลุ่มอะค่ะเขาจะมีไลน์กลุ่มอยู่นะเรียกว่านะคะเยอะจริงๆตอนนี้เขาไปจะ200 คนอยู่แล้วคุยกันแบบว่าโยก็ได้แต่
0: ได้ครับ
1: เงียบไว้แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับอีกหนึ่งกิจกรรมของพี่สุวิทย์ใจป้อมค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณ จะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้อง

0: ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Variety Art นะคะตอนนี้โยพูดคุยอยู่กับอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมค่ะค่ะพี่สุวิทย์คะคราวนี้เรามาคุยกันต่ออีกหนึ่งกิจกรรมบอกแล้วว่าคนนี้เขากิจกรรมเยอะจริงๆนะคะ กิจกรรมนิทรรศการเชียงตงค่ะชื่อเต็มๆว่ายังไงนะคะพี่วิทย์
4: เอาแล้วเชียงตงเดี๋ยวนะ
3: เห็นไหมบอกแล้วว่างานเยอะ
4: เรากำลังจะปรับเปลี่ยนนิดนึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ก็ขอให้พี่บรรจบมาช่วยในเรื่องการวางรูปแบบนะครับแต่ชื่อยังคงเดิมแหละครับว่าเรากำลังขอพื้นที่ใช้พื้นที่แล้วเราก็เลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วจากปกติวันที่6นะครับเราก็เลื่อนมาจากวันที่6พอดียังพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่กันอยู่ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นวันที่20นี้นะครับได้มาไหมครับ
3: 20เนี่ยโยโอ้คือพอดีว่าพอมันใกล้กับโยจะมีงานใหญ่วันที่11อะฮะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆเราก็อยากจะไปแต่ยังไงส่งงานไปแน่นอนและอยากไปที่สุดคือมีศิลปินชิงตุง
4: ใช่ครับ
3: ใช่เขามาด้วยใช่ไหมคะ
4: หลายท่านถ้าท่านได้ฟังตอนนี้นะครับก็คือเราท้าความถอยหลังไปหน่อยคือเราได้เมื่อเดือนต้นปีเราไปที่เชียงตุงกันนะทั้งคณะก็หลายคน10กว่าคนนะครับเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินไปวาดรูปกันที่นู่นนะครับที่เชียงตุงในรับฉานนะครับประเทศพม่าเมืองยองเชียงตุงนะครับแล้วทีนี้เรากลับมาแล้วเราก็จะได้ผลงานศิลปะแล้วก็มาสร้างสรรค์กันใหม่ก็ไปจัดนิทรรศการที่เชียงรายนะครับก็ตอนนี้มาถึงขั้นที่จะเตรียมงานกันแล้วเตรียมงานเพื่อจะจัดแสดงผลงานแต่ครั้งนี้ครั้งพิเศษเนี่ยทั้งมีทั้งศิลปินไทยแล้วเนี่ยก็จะมีศิลปินจากเชียงตุงนะครับที่คราวที่แล้วเราไปพบปะกันที่นู่นร่วมแสดงงานกันด้วยนะครับเขาอาจจะฝากผลงานนะฮะฝากผลงานมาบ้างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงมือผมนะครับเพราะเราได้ขยับไปขยับวันเวลาไปก็ตัวจริงเขาก็จะมาร่วมด้วยนะตัวจริงเขาก็จะมาร่วมในวันพิธีเปิดด้วยนะครับ
3: ค่ะจะบอกว่านะคะความเด็ดขาดของงานนี้คือเรื่องราวของหนังสือ
4: หนังสือของท่านอาจารย์ฉลองพินิสุวรรณซึ่งเป็นศิลปินที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเราด้วยในทีมนี้นะครับท่านเป็นนักเขียนด้วยนะครับนักเขียนนักวาดรูปนักกวีนักดนตรีอยู่ในตัวเพลงนี่สุดยอดมากนะครับก็ครั้งนี้ท่านได้เล่าเรื่องนะไปเหมือนไปบันทึกเรื่องราวที่เราเดินทางกันไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เป็นเรื่องเล่าไอ้เราเนี่ยบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปหรือวาดรูปแต่ท่านอาจารย์ฉลองเนี่ยเขียนเป็นหนังสือขึ้นมานะครับบันทึกอะไรนะเชียงตุงอะไรนะฮ
3: ะ
4: เมืองยองเมืองยองตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นเล่มรูปเล่ม
3: คือโยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปที่ก็ได้ถ่ายนะคะมาออกรายการ Radio Art Show ที่ทาง Hybrid Art Collector นะคะ2เทปด้วยกันและมากกว่านั้นคืออย่างพี่วิทย์วาดรูปกันใช่ไหมโยตอนแรกไม่รู้ไงว่าจะทำนิทรรศการดิฉันก็ทำการวาดคือไปสเก็ตนะคะเอามาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงบอกว่าโยเดี๋ยวเขาจะมีนิทรรศการเท่านั้นแหละค่ะงานเข้าโยธการเลยค่ะ เพราะว่าคือไอ้ที่สเก็ตมามันใช้ไม่ได้เลยค่ะต้องวาดขึ้นมาใหม่ค่ะ เพราะฉะนั้นคือทุกคนนะคะในการทํางานทุกคนตั้งใจในการทํางานหมดเรายังคิดถึงบรรยากาศที่เรายังแซวกันเลยบอกว่าพี่พวกอาจารย์เขายังไม่ไปไม่พ้นเชียงตุงอยู่แล้วเขายังอยู่เชียงตุงกันอยู่ใช่ไหมแล้วพอมาจัดนิทรรศการและกลายเป็นนิทรรศการใหญ่นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเนี่ยคือจริงๆแล้วเชียงตุงกับเชียงรายเนี่ยนะเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาคุยกันรู้เรื่องใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะพี่ว
4: ภ
3: ิ
4: าษาใกล้เคียงกันฟังกันพูดกันรู้เรื่องเป็นภาษาไทยหรือเนาะทางเหนือ
3: ค่ะ
4: ทางเชียงรายก็เป็นภาษาแบบเราพูดนี่แหละเขาก็ฟังร
3: อ
4: ู
3: ื
4: ้
3: อ
4: เร
3: ห
4: ื่
3: ื
4: ออ งเขาสือ ่
3: ื
4: ออ
3: ห
4: ส
3: ื
4: าร
3: อ
4: กันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเข้าไปลึกๆกว่านี้เนี่ยผมว่าบางทีอาจจะไม่รู้ละที่เรา
3: ใช
4: ไป
3: ่
4: นี่ไปเมืองยองก็ยังเป็นภาษาที่ใช้กับคนไทยได้นะครับ
3: ค่ะ
4: เป็น
3: ค
4: หล
3: ื
4: ั
3: อ
4: กฐา
3: เราน คงไปไหนไม่ได้ไกลลัดฉานนะพี่วิทย์
4: เราจะไปอีกไหมครับ
3: ไปค่ะ ไปแน่นอนค่ะคือถึงแม้ว่าน้องชายที่ฉันจะบอกว่าบอกทางแบบนี้ทิ้งระยะสัก2 ปีแต่โยนเนี่ยจะพูดตรงนะคะอาจารย์สุวิทย์นะโยนเนี่ยไปได้ตลอดถ้าบอกว่าไปเนี่ยบอกให้เสร็จงานวันที่11กรกฎาคมแล้วโยก็ไปนะคะเพราะว่าโยรู้สึกว่าคือมันมีอีกหลายอย่างนะคะที่เชียงตุงที่เรารู้สึกว่าเราไปเท่าไหร่เราก็ไม่เบื่อจริงค่ะพี่วิทย์อือหือพี่วิทย์ถามว่าเป็นคนเชียงตุงหรือเปล่า
4: เออแต่ชอบเหมือนชอบกับเสื้อผ้าลายผ้า
3: ใช
4: ข
3: ่ใ
4: ข
3: ช
4: อง
3: ่
4: ที่เชียงตุงนะอยู่
3: ใช่
4: ดีครับก็
3: ค
4: ค
3: ื
4: ง
3: อ
4: จะได้ไป
3: โย
4: อี
3: ใส
4: ก
3: ่
4: แหละ
3: โยอ่ะคือโยจะบอกตอนต้องบอกว่าเสื้อผ้าของโยผ้าถุงของโยค่ะสั่งทอพิเศษเพื่อให้เป็นลายโบราณนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลเพราะอะไรไหมคะไม่ใช่เลยหรอคะเหตุผลเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราทอแล้วโยเชื่อว่าในอนาคตอ่ะคนทอจะน้อยลงและ
4: ครับ
3: ผ้าทอค่ะมันจะเป็นประวัติศาสตร์เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานไว้ได้ดูเป็นตัวอย่างพี่วิทย์อืมดังนั้นโย
4: เยี่ย
3: ก็
4: ม
3: เล
4: เล
3: ย
4: ย
3: บอกว่าเออแบบทำไมถึงลงทุนตัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ผ้าทอที่แบบเป็นลายโบราณอย่างของโยใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งต่อไปโยต้องไปแถวแถวบ้านพี่วิทย์แล้วเหมือนกันนะคะ คือของโยมันจะเป็นผ้าทอที่แบบเป็นลายเล็กๆอะไรลายตาไก่อืมแต่ของพี่วิทย์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทอแบบไหนคะพี่วิทย์แถวแถวบ้านพี่วิทย์
4: ที่แถวบ้านนะเขาเรียกว่าหาดบ้ายนะพื้นที่ตรงนั้นนะเขาเรียกว่าบ
3: ห
4: ้าน
3: าด
4: ห
3: บ
4: าด
3: ้า
4: บ้
3: ย
4: าย
3: ใช่
4: เป็นอยู่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงของเป็นริมน้ํ
3: ค
4: า
3: ่ะ
4: โขงเหมือนกันเขาก็
3: อือหือ
4: มีลายเฉพาะของเขานะถ้า
3: อือหือ
4: ถัดไปอีกไกลไปอีกหน่อยก็จะเป็นลายผ้าสีดอนชัย
3: สีด
4: ซ
3: อน
4: ึ่ง
3: ชัยเป็นล
4: ส
3: า
4: ีย ดอ
3: ห
4: น
3: ล
4: ช
3: ว
4: ัย
3: งเกาะหลวงใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ซึ่งม
3: อ่
4: ี
3: า
4: ค
3: ฮ
4: วาม
3: ะ
4: งดงามต่างกันนะครับแต่ก็เป็นศิลปะที่เป็นออริจินอลจริงๆอ่ะถ้าใครได้ผืนหนึ่งเนี่ยทำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เหมือนแล้วบางทีก็ไม่เหม
3: ใ
4: ื
3: ช
4: อน
3: ่
4: แล้ว
3: ใช่
4: เพราะเ
3: เ
4: ป
3: พ
4: ็
3: ร
4: น
3: าะ
4: อ
3: ฉ
4: อระ ิน จ
3: ั
4: ิ
3: ้น
4: นอ
3: เ
4: ล
3: นี่ย
4: จ
3: ถ้า
4: ริง
3: เกิดว่าอันนี้ก็คือประชาสัมพันธ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าไทยณตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยทุกคนนิยมใส่ผ้าไทยกันเพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งผ้าพื้นเมืองพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าหลุดจากรุ่นเราไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีใครทอจริงๆนะพี่อืมจริงๆจะไม่มีใครทอแล้วเพราะว่าคนที่ทอให้โยตอนนี้ก็จะ70แล้ว
4: ครับ
3: ค่ะดังนั้นเนี่ยก็นะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะค่ะเขาได้พูดถึงนิทรรศการของเราต่อดีกว่าครั้งนี้เนี่ยสรุปแล้วนะคะเรามีศิลปินทั้งหมดกี่คนคะ
4: ตอนนี้12นะครับแล้วก็รั
3: อ
4: บ
3: ือ
4: เชิญที่บางท่านไม่ได้ไปเดินทางร่วมกับเราไปเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางไปร่วมเนี่ยก็เพิ่มมาอีก2-3 คนนะครับก็เป็น
3: อือฮึ
4: คณาจารย์จากราชภัฏเชียงรายก็
3: ค่ะ
4: มาเติมก็เป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล
3: ค
4: ้า
3: ่
4: น
3: ะ
4: นานะครับ
3: ออ
4: ย
3: ื
4: ู่
3: อ
4: ใน
3: ฮึ
4: กลุ่มครูศิลป์แผ่นดินล้านนาของเราซึ่งมีอยู่แล้วนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็มาร่วมกันอีกก็น่าจะเต็มพื้นที่เหมือนกันนะครับถ้า
3: ค
4: ใคร
3: ่ะ
4: เคยได้ไปที่เซ็นทรัลเชียงรายชั้นจีนะฮะ
3: ค
4: ค
3: ่ะ
4: ือถ้าติดรูปอยู่ประมาณสัก60 รูปนี่ถือว่าเต็มพื้นที่ละนะครับ
3: อื
4: ก็
3: อฮึ
4: สบายๆเต็ม
3: ค่ะ
4: พื้นที่นี่ก็มีจะมีพิธีเปิดวันที่20โดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชี
3: ค
4: ยง
3: ่ะ
4: รายเป็นประธานเปิดงานนะ
3: อ
4: ค
3: ื
4: ร
3: อ
4: ับ
3: หือ
4: ก็ใครอยู่ละแวกแถวนี้หรือว่าในช่วงนั้นมาเชียงรายนะฮะตอนเย็นๆสักบ่าย4 โมงเย็นเนี่ยนะครับก็
3: ค่ะ
4: เชิญแวะไปที่เซ็นทรัลเชียงรายได้ชั้นจีครับ
3: ค่ะคือจะบอกนะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะฝนตกเนี่ยนะไป ไปเชียงรายเป็นอะไรที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง
4: เขียวชอุ่มตอนนี้
3: เพราะมันจะเขียวชอุ่มถึงแม้จะมีฝนตกแต่กลิ่นฝนเนี่ยมันหอมผอมคือคุณคือที่เชียงรายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนหน้าแรงเนี่ยนะไปได้ทุกวันจริงๆไปได้หมดนะคะ
4: ครับใช่ครับ
3: เออเพราะว่าถ้าหน้าฝนโยชอบเชียงรายหน้าฝนเพราะว่ามันชุ่มชื้นและเห็นทุกอย่างนี่คือเขียวไปหมดเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเห็นเราก็สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไปได้นะคะจะบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยไปได้ทุกตอนจริงๆนะคะเอาเป็นว่าภาคเหนืออ่าไม่ใช่แค่เชียงรายเดียวภาคเหนือไปได้ตลอดนะคะส่วนภาคใต้ถ้าจุดช่วงนี้มันก็จะมรสุมหน่อย
4: มาฝนตกฝนชุกนะ
3: ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะต้องแบบเว้นระยะนิดนึงนะคะค่ะคราวนี้ว่าอย่างแน่นอนเมื่อสักครู่เราพูดถึงเชียงตุงใช่ไหมแล้วถ้าสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยของเรานี้จัดตั้งเป็นแน่นอนจะมีทัวร์บ้างไหมคะพี่
4: ไม่แน่นะ
3: เ
4: พราะตอนนี้เราเล็งไว้หลายที่แล้วเพราะว่าพวกอยู่ที่สปป.ลาวก็เรียนอยู่ก็หมายถึงว่าเขาก็เชิญอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นไปแวบไปเวียนมาเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็จะมีที่เวียดนามที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นที่ประสานกันไว้อยู่นะครับเขาก็จะมาเยือนเราอาจจะรอบต่อไปเราอาจจะไปหาเขาครับก็อาจจะเป็นแถบอาเซียนนี่แหละครับ
3: ค่ะ
4: แถบอาเซียน
3: อาสานะคะอาสาถือว่าเป็นศิลปินนะคะอาสานะคะสาไปค่ะ
4: เป็นสมาชิกกันได้อยู่แล้วครับ
3: เออนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะจะบอกคุณผู้ฟังผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใบสมัครเนี่ยมันจะมีเยอะเนาะมันมีหลากหลายว่าคุณจะสมัครในฐานะอะไร
4: คร
3: ับ ใช่ไหมคะ
4: มีในฐานะใน1 2 3 4 5เราจะมีติ๊กอยู่เหมือนกันคร
3: ับ ใช่ค่ะพี่ทำโยเครียดเลยบอกฉันจะติ๊กอันไหนดีเนี่ยนะมีสื่อมวลชนด้วยแล้วเราจะติ๊กอันไหนศิลปินด้วยก็เลยตัดสินใจว่าติ๊กความเป็นศิลปินแทนเพราะว่าสื่อใครๆก็รู้ว่าเป็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าติ๊กความเป็นศิลปินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไปเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากัน
4: นั่นแหละจังหวัดนะ
3: ใช่ใช่17จังหวัดเป็น1ใน17จังหวัดค่ะแล้วอันนี้อาจารย์ชัชวาลเขาลงไปด้วยมั้ยคะว่าเขาอยู่ในอยู่ในระดับตรงไหนเพราะคุยกับเขาบอกว่าพี่เป็นคนกรุงเทพ
4: ยังไม่เห็นนะตอนนี้ยังไม่สมัครมานะรออยู
3: ่เดี๋ยวจะกล่อมให้เดี๋ยวจะกล่อมให้ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็กล่อมที่บอกว่าลงสมัครในส่วนของในส่วนของทางสสลตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าของทางสสลที่ในส่วนของศิลปินที่ลงทะเบียนเนี่ยเขายังรับอยู่นะคะเผื่อที่ว่าใครยังไม่ได้ลงก็ไปลงได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโยว่าวงการศิลปะเราเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวเยอะจริงๆนะพี
4: ่เห็นล่าสุดเนี่ยสภาศิลปะที่เขาประชุมกันเนาะเขากำลังขับเคลื่อนหรือเป็นงานวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
3: ค
4: งมีโอกาสได้ร่วมกันผลักดันสภาศิลปะให้ลุล่วงให้สำเร็จนะครับในอนาคตครับ
3: แต่มันก็อาจจะต้องแบบดูใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องชัดเจนเพราะว่ามันก็รวมทั้งสาขาอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะทัศนศิลป์อย่างเดียวนะคะก็ต้องดูกันไปให้กำลังใจกันน่ะคือเดี๋ยวนี้ที่บอกว่ามันมีการขับเคลื่อนมากมายอย่างของพี่สุวิทย์ใจป้อมเนี่ยใช่ไหมคะสมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยอันเนี้ยนะคะก็เห็นชัดๆว่ามันแบบมันชัดเจนนะคะและเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะลุ้นเหมือนกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยให้เราได้กระทำกันในฐานะของศิลปินและจะให้ผู้ฟังและผู้ชมทั้งหลายนะคะได้รับรู้กันโดยทั่วถึงกันนะคะคราวนี้ว่ากิจกรรมใหญ่ๆเอาใหญ่ๆพี่ที่กำลังจะจัดมีคืออะไรคะ
4: ถ้าเป็นในเรื่องของสมาคมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็เรายังต้องเปิดตัวก่อนเราจะต้องเปิดตัวให้สำเร็จก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ไปร่วมกับราชการนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยจะจัดอยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่างนะครับร่วมกับสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้วก็สมาคมศิลปินล้านนาร่วมสมัยแล้วก็บริษัทดีจีอาร์ตนะครับจัดงานประกวด ผลงานจัดงานประกวดเด็กในจังหวัดเชียงรายเนี่ยประมาณ400-500 คนนะครับออกมาเวิร์กช็อปประกวดผลงานศิลปะกันนะครับซึ่งทางบริษัท DG Art เขาเป็นต้นเรื่องที่ทำมาทุกที่อยู่แล้วทุกภาคอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็วนมาทางภาคเหนือเราก็จะได้ร่วมกันทำงานแล้วก็จะได้มีศิลปินก็มาช่วยกันขับเคลื่อนศิลปินในน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนะครับช่วยกันนะครับก็คงมีหลายจังหวัด
3: ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุวิจัยป้อมมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะ เพื่อมีอะไรอัปเดตนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้ละค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยค่ะได้รับได้รู้นะคะเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปของศิลปินนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆท่านนะคะขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Variety Art ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันแห่งความบันเทิงเราจะมีเนี่ยค่ะลูกนัดนะคะลูกจันนะคะครอบครัวยนตละลักษ์เขาจะมานะคะจัดรายการดูซิคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้เราฟังค่ะวันนี้นะคะโยและคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่มิตร
4: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AIเพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตยานีมหาธีรราชธิดาพศโดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกระสาบทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกระสาบเงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลบทโทยุทธนาไทยพดีซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์กระเทือทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี่ยเราขอประจัดจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีขจรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศ ดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจา ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจวและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แควลัสซิโยของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นทำกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นไป 3-2 คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายพัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงศาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
12: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
11: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่า และสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิชคาดนารายงาน
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
14: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจักสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา

0: และย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: สวัสดีครับผมแชมป์พิริคุณสุนทรนงครับ
6: สวัสดีค่ะโอปอนัชชาเสนาบุตรค่ะ
5: และนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวยค่ะผมไม่เจอกับพี่แชมป์มาหลายสัปดาห์แล้วเพราะว่าปกติวันนี้วันอังคารใช่ไหมหนูจะอยู่วันพุธซะส่วนใหญ่วันนี้มาเยือนมาเยือนเขาเรียกว่าอะไรนี่เป็นทีมเย้า
5: ครับ
6: ทำไมต้องทำหน้าตึงด้วยเป็นไรทำไมต้องทำหน้าตึงไม่เจอกันตั้งนานก็ควรจะแบบว่าทำหน้าอบอ้อมอารีสิ
5: คุณบอกคุณเป็นทีมเยือนคุณมาถึงคุณก็แย่งที่นั่งทีมเย้า
6: อ๋อไม่ต้องให้เกียรติคนที่มาเยือนอันนี้ต้องให้ไม่อันเนี้ยที่นั่งประจำหนู
5: ก็มันที่นั่งประจำผม
6: เอาละแย่งที่นั่งกันแล้ว
5: แล้วถ้าเกิดสมมติว่า
6: บุรุษเขาต้องให้
5: สมมติว่าถ้าเป็นอาจารย์เพชร
6: ก็ต้องนั่งขวาอยู่ดี
5: เธอแย่งเขานะ
6: ไม่
5: เธอมั่นใจนะ
6: อาจารย์เพชรได้บอกว่าให้หนูเลือกอาจารย์เพชรเขาบอกให้หนูเลือก
5: ชัวนะแล้วแต่นะ
6: เพราะว่าหนูเข้ามาเขาจะอยู่ตัวนี้ก่อนเลย
5: จริงเปล่าแล้วแต่นะ
6: ไม่เคยมีปัญหาไม่เคย
5: โอเคกันแล้วแต
6: ่ทำไมพี่แชมป์ต้องนั่งฝั่งนี
5: ้ไม่ก็ปกติอ่ะโดยแต่ว่าจริงๆจิ๋วถ้าพี่แชมป์พูดไปชัดเจนนะโดยกิมมิกอ่ะพี่วิชาเขาต้องการให้ผู้หญิงอยู่หน้าจออ
6: ่านได
5: ้เขาต้องการอย่างนั้น
6: อ
5: ่
6: านได้ไม่มีปัญหา
5: ใช
6: ่ไหมแต่มุมเนี้ยมันทำให้เรามั่นใจในการจัดรายการ
5: เปิดแรกมา
6: เ
5: ป็นทีมเย็นนู่นแล้วมาบอกแล้วเราหน้าตึงยังไง
6: ก็ตึงจริง
5: ต้องตึงครับผมพูดตรงว่าบางครั้งนะฮะผมเจอมาเยอะแล้ว
6: โอ้โหเป็นคนที่
5: ผมเจอเขากระทำมาเยอะแล้ว
6: พี่แชมป์ไปคิดไปเองหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรพี่หรือเปล่า
5: ผมและอาจารย์เพชร
6: โอ้อาจารย์เพชรนี่ไม่มี ไม่มีเลย ล
5: ่
6: าสุดเนี่ยไปเจออาจารย์เพชรงานที่ไบเยิร์น
5: เห็นแล้ว
6: เขาก็เชิญอาจารย
5: ์นี่น้องป้องอ่ะน้องป้องไบเยิร์นเขาฟังเรานะ
6: อ๋อใช่ใช่เขาเวลาเขาเจอหนูทีไรเขาจะพูดถึงพี่แชมป์ตลอด
5: เป็นมือเขาเรียกว่าเป็นมือขวา
6: ค่ะ
5: มือขวามือซ้ายในการเดินตามเวลาพี่วิชาเขาชอบมาเล่าอ่ะบอกว่าแบบพี่แชมป์ชอบมีลูกน้องอะนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละน
6: ี
5: ่แหละป้องนี่แหละน้องป้องไบเยิร์นเนี่ย
6: ถ่ายรูปให้พี่แชมป์ดูหน่อยครับ
5: ตลอด
6: วันนี้พี่แชมป์เขาจะรู้ด้วยนะว่าพี่แชมป์ทำอะไรอยู
5: ่รู้ไอ้นี่รู้ไอ้นี่รู้แล้วก็เวลาเอาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตีสามตีห้าเนี่ยเรียกก็มาเธอมีน้องอย่างนี้ไหมมีรุ่นน้องแบบแต่ผู้หญิงมันไม่เหมือนผู้ชายไงไอ้นี่ตัวนี้จะมีพี่ย้ำจะมี2คน
6: โอ้ดีจัง
5: แต่คนนึงดันแต่งเมียเวลาได้เมีย
6: ใช่ๆ
5: กลับไปอยู่บ้าน
6: หนูกำลังจะพูดเหมือนกันว่าแปลว่าพี่เขาต้องโสดแน่เลย
5: แล้วก็เลยเหลือมันอยู่คนเดียวตอนเนี้ย
6: ถ้าคนที่มีแฟนอ่ะจะไม่จะน้อยน้อยที
5: ่ไม่แต่ว่ามันมีแฟนกันมั้ยมันก็คงมีแหละแต่ว่าไม่ถึงกับแต่งแต่พอแต่งอ่ะคนนึงแต่งอ่ะไอป้องไบเยิร์นเนี่ยจะเป็นมือซ้ายส่วนในมือขวาเนี่ยแต่งจิ๋วหน้าเคยเจอป่ะโออ้วนๆน่ะเคยพามาอยู่งานแล้วก็แต่งงานไปเนี่ยเรียบร้อยก็เลยเหลือตอนนี้เหลือคนเดียว
6: ค่ะ
5: อีกไม่นานก็ไม่ใครก็ใครแหละดูแล
6: ที่จะมีแฟนก่อน
5: ที่จะแต่งใช่ใช่ครับคุณหมายถึงอะไรครับคุณนัชชา
6: ก็ถูกแล้วถูกแล้ว
5: เฮ้ยผม

0: ผมหัวร้อนกับคุณอยู่แล้วคุณเนี่ยมาคิดว่าผมจะมาลงรอยกับคุณ
1: ทำไมล่ะ
0: ไม่รู
1: ้ให้หนูกับแฟรี่เนี่ยตึงใส่ใคร
0: โอ้ยแฟรี่มันยอมพี่มันไม่เหมือนเธอ
1: พี่ตั้มมาบอกว่าแฟรี่อ่ะไอ้แฟรี่เนี่ยดื้ออยู่นะ
0: มันยอมพี
1: ่อ๋อหนูไม่ยอมเหรอ
0: แม่
1: แต่หนูไม่ค่อยยอมใครอย
0: ู่แล้วแฟรี่ยอมมันยอมแล้วมันเข้าทางนะเชียร์สเปอร์บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะมัน
1: เขาอยู่เป็นเขาอย
0: ู่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วคุยกันครับ
1: ค่ะ
0: เราก็จะโยนงานให้แฟรี่คุยเสร็จเรียบร้อยเลยยังไงก็ได้แล้วก็สคริปต์ไม่ต้องเดี๋ยวไปเจอหน้างานคุยเรียบร้อยเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแต่วันอาทิตย์หนูอยู่เชียงใหม่
1: อ๋อเขาไปเข้าเดินป่าเดินเขา
0: แล้วก็เขาก็คุยเรื่องมันเป็นศัพท์อ่ะพี่ย้ำลืมคำละมันเป็นศัพท์ที่ใช้คำว่าเหมือนเราจะโนเทคโนโลยีในสองวันนั้น
1: อ
0: ะ
1: อ๋อก็คือเหมือน
0: เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะ
1: สัญญาณ
0: ใช่
1: เออ
0: เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรสักอย่าง
1: ไม่แน่ใจศัพท์วัยรุ่นหรอ
0: ก็เป็นศัพท์
1: disconnection หรืออะไร
0: อะไรประมาณสักอย่างเออพูดว่าอะไรวะเออลืม
1: ก็คือเขาเข้าป่าแหละเขาไปเดินฟิลแบบเดินป่าแล้วก็มันไม่มีสัญญาณจำได้เพราะว่ามีงานติดต่อไปเขาบอกแฟรี่ติดต่อไม่ได
0: ้
1: เออก็ต้อง
0: แต่สุดท้ายการไปของเขาไม่ของเขาไม่ได้ไปแบบไอ้นี่นะโอปอไม่ได้ไปแบบว่าเหมือนไปเที่ยวแล้วก็ตัดสัญญาณเองเขาไปเขามีเจตนาไปเพื่อจะพักการใช้
1: ดีท็อกเหรอ
0: เออดีท็อกโซเชียลดีท็
1: อ
0: ก
1: เหรอ
0: เออเป็นไงเด็กคนนี้เป็นไง
1: จริงหรือเปล่าแฟรี
0: ่ก็เขาเล่าให้ฟังเลยว่ามันแต่สุดท้ายอะครับเขาก็จะถ่ายอะไรทุกอย่างไว้น
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเป็นคอนเทนต์สำหรับโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยว่าประโยชน์ของมันคืออะไรเราก็มานั่งนึกไงว่าสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปในมุมว่าคือพี่กับพี่จิ๋วทันโอปอก็ต้องทันแต่แฟรี่มันจะไม่ค่อยทันมันบอกนะที่คุยอะก็คือเรายังทันตอนเป็นเด็กช่วงที่มันไม่มีโซเชียลอะเพราะฉะนั้นเราเคยโซเชียลดีท็อกซ์มาทั้งมาครึ่งชีวิตแล้วเพิ่งมามีโซเชียลอีก10ปีหลังนี้ถูกไหมล่ะแต่10ปีหลังนี้มันเหมือนมันกลืนวัฒนธรรมของเราไปหมดจนคนยุคนี้ต้องจัดโซเชียลดีท็อก
1: ซ์ใช่เพราะว่า
0: เหลือจะเชื่อนะ
1: คือหนูรู้ถึงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเป็นคนติดโทรศัพท์มือถือมากขึ้นด้วยหนึ่งคือหนูทำงานกับมือถือเพราะว่าหนูตัดคลิปอัดคลิปวิดีโอ
0: ได้ๆ
1: แล้วมันก็กลายเป็นว่ารู้ตัวเลยว่าอัพเลเวลจากปีก่อนๆน่ะกลายเป็นคนที่แบบ
0: ไม่ได
1: ้มากรู้สึกว่ามากเกินความจำเป็น
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นคำถามซึ่งแฟรี่ก็ถามพี่ว่าสุดท้ายพี่ถ้าเป็นโอปอถ้าเป็นพี่แชมป
1: ์
0: จะทำได้ไหมพี่2วันที่พี่ไม่ต้องติดต่อใคร
1: หนูคิดว่าตัวเองจะมีความกระวนกระวายอยู
0: ่ห่วงงานไหม
1: ก็มีห่วงหลายอย่างเพราะว่า
0: หรือยังไงวะหรือแต่ก่อนอ่ะมันก็แล้วเรามานั่งนึกเออคำถามแฟรี่ดีว่าแล้วทำไมตอนเราเด็กอ่ะต่อให้เราทำงานสื่อมาตั้ง10ปีโดยที่ไม่มีโซเชียลอ่ะเรายังทำได
1: ้
0: เออวันนี้มันต้องมาโซเชียลดีท็อกซ์แล้วอ่ะมีศัพท์นี้ขึ้นมาในโลกใบนี้ไปแล้วอ่ะเออเธอลองแล้ววันนั้นมันก็ไม่มีคำตอบแฟรี่มันก็แบบทิ้งท้ายว่าพี่แชมป์ก็ไปประมวลตัวเองพี่โอปอไปประมวลตัวเองดูดิว่าได้เปล่า
1: แต่หนูมันก็จะต่างกันการเข้าไปโซเชียลดีท็อกซ์เป็นกลุ่มมันก็จะไม่เหงาเหรอวะคะมันมีคนที่เขาเรียกว่าได้พูดคุยได้อะไรกันได้ทำแอคทิวิตี้ร่วมกัน
0: อ่
1: ะแต่ถ้าการไปทำโซเชียลดีท็อกซ์จริงๆคือคนต้องอยู่คนเดียวโดยที่แบบว่ามีกิจกรรมอื่นๆทำเนี่ยออกมามันก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงเออว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถไม่ใช้เทคโนโลยีได้หรือไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือบางทีการไปกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ใช้มือถือได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมกลุ่มเราไปทำนู่นทำนี่ด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าปกติอ่ะคนที่ติดมือถือแล้วอยู่คนเดียวอ่ะมันจะใช้แบบโทรศัพท์ในการเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ว่าสมมตินะทำกิจกรรมหมดเลยเดี๋ยวถ้าแฟรี่มาเดี๋ยวจะถามเลยแล้วตอนกลางคืนอ่ะหมายถึงว่าปล่อยฟรีอ่ะไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ปะวะอ๋อแต่มันอับสัญญาณ
1: เข้าป่า
0: เออเข้าป่าอับสัญญาณด้วยเออแต่ว่าโทรศัพท์ก็อาจจะมีเครื่องเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นที่ไม่ต้องแต่มันก็ไม่ใช่โซเชียลที่ไม่ออนไลน์ก็เดี๋ยวดูดิว่าเออเขาจับหรือเปล่าคือมันอย่างนี้โอปอพี่เข้ามาอยู่วงการเด็กเธอจะอาจจะห่างไปเรื่องนี
1: ้
0: วงการเด็กคือมีหลานอยู่กับหลานสิ่งที่จะได้ไปคือคาเฟ่เด็กหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: มันเหมือนย้อนอย่างนี้มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นธุรกิจที่ย้อนสิ่งปกติของเด็กยุคพี่ละกันยุคพี่มียุคพี่เป็นแน่นอนก็คือการปีนป่ายต้นไม้ แม่ไก่เลี้ยงไก่จับปลากระโดดน้ำใดๆเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่เป็นคาเฟ่ตามชานเมืองโอป
1: อ
0: ไม่ว่าจะเป็นนครนายกปทุมธานีนนทบุรีอ้อมๆเนี่ยถ้าเขาเปิดกันแล้วหูคนไม่น้อยนะเป็นธุรกิจที่แบบว่าเปิดอาจจะเน้นแค่เสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีกิจกรรมเลยเขาวางเลยอันดับแรกวาดรูป
1: ปีน
0: ต้นไม้ให้อาหารนกอาหารไก่แล้วก็ลงบ่อจับปลาแล้วก็ปิดท้ายกระโดดน้ำคือเด็กอ่ะเด็กๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันนึกภาพหนังแฟนฉันว่าทำไมเด็กผู้ชาย 5-6 คนถึงต้องแก้ผ้าแล้วก็กระโดดลงสะพานสูงที่ลงแม่น้ำมันเป็นการวัดใจของเด็กสมัยก่อนเนื่องจากมันโตกันมาด้วยกิจกรรมเหล่านี
1: ้
0: แต่มันกลายเป็นว่าเด็กยุคนึงดีกว่าวันนั้นเราคุยกันก็คือเด็กยุคนึงที่อาจจะโตมาแล้วครับมันจะมียุคนึงของเด็กไทยที่โตมาด้วยโทรศัพท์และแท็บเล็ตและไม่มีกิจกรรมเหล่านี
1: ้
0: สุดท้ายใน5ปีหลังมาเนี่ย5ถึง4 5ปีหลังเนี่ยไอ้ธุรกิจเนี้ยมันกลายเป็นว่าทำเพื่อให้เด็กย้อนวัยกลับไปเหมือนคุณลุงหรือคุณปู
1: ่
0: ที่โตมาแบบก็ปกติที่มันไม่มีโซเชียลเพราะเขาต้องการไม่ให้เด็กอยู่กับโซเชียลถึงทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็แต่ละบ้านก็จะพาไปมันก็เนี่ยสุดท้ายพอมาได้ยินที่แฟลลี่ไปพูดถึงเรื่องโซเชียลดีท็อกอ่ะมันเหมือนกับเชื่อวันหนึ่งไม่รู้เมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: มันจะย้อนนะเพียงว่าทุกอย่างมันจะตีย้อนว่าแต่มันจะเป็นเจนไหนไม่รู้แหละมนุษย์ยุคไหนไม่รู้แหละที่กูไม่อยากจะโซเชียลไอเราอะไอโซเชียลมันใหม่สำหรับช่วงชีวิตเราเราโตมาโดยที่ไม่มีแล้วพอมันมีเราติดมันเธอติดเธอก็พูดพี่ก็ว่าพี่ก็ยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยู่โดยที่ไม่ใช้ได้หร
1: ือ
0: คือถ้าเรื่องงานเรามีคุยทุกวันแน่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะไม่ใช้ได้หรืออะไรเงี้ยนะแต่มันจะต้องมีมนุษย์อีกเจนนึงที่โตขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญน่ะเนาะอาจจะรุ่นอีกรุ่นนึงที่กำลังเกิดแล้วปัจจุบันเป็นเด็กอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน3ขวบเนี่ยเขาอาจจะโตมาด้วยแล้วก็ไอ้พ่อแม่ยุคเนี้ยก็เลือกที่จะไม่ให้เล่นแล้วก็ไปสุดท้ายกลับไปเข้าป่าเหมือนเดิมอ่ะกลับไปใช้ชีวิตแบบปีนต้นไม้เลี้ยงไก่ปลูกผักแล้วก็เขาเรียกว่าเจนนั้นอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ต้องมีคำว่าโซเชียล คือไม่ต้องทำกิจกรรมโซเชียลดีท็อกแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ไม่แน่แต่ยังเชื่อว่าอะไรที่มันไปถึงจุดสูงสุดอ่ะมันก็จะวนกลับมาในยุคใดยุคหนึ่งนั่นแหละเออแต่ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ไอกิจกรรมแบบเนี้ยเธอมันไม่ได้เก็บถูกๆนะ
1: ใช่
0: วันละเกือบ 1,000 นะเธอ
1: หนูเห็นครอบครัวน้องอย่างกายฮารุอะไรเงี้ยที
0: ่
1: เขามีมีลูกเขาก็จะเนี่ยพาไปทำอย่างเงี้ยอย่างที่พี่แชมป์บอกเลยไปเก็บไข่ไก่ไปลุยน้ำไปเล่นกิจกรรมลุยที่มันเป็นแบบโลคอลแล้วก็อย่างที่บอกมันสร้างรายได้ได้ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่ก็ส่วนหนึ่งนะคะ
0: ก็อ่ะน่าสนใจนะฮะสำหรับเรื่องที่แฟลลี่ไปเดี๋ยวไม่รู้กลับมาวันไหน
1: กลับมาแล้ว
0: พรุ่งนี้มาจัดรายการเดี๋ยวลองดูนะครับ
1: เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะเพราะอย่าง
0: มันก็คิดได้นะแฟลลี่มันก็คิดได้ถึงแฟลลี่มันก็เป็นคนที่หากินกับโซเชียลอ่ะ
1: เขาไปเป็นโปรเจกต์หรือเปล่า
0: แต่ก็
1: ไม่แซวเขาแซวเขา
0: สุดท้ายวันนั้นพี่ก็แซวเพราะว่าเขาต้องทำสุดท้ายเขาจะทำออกมาเป็น
1: เขาเป็นคอนเทนต
0: ์เป็นคอนเทนต์ออกมาอยู่แล้ว
1: ส่วนใหญ่ไฟลี่เขาจะเป็นสายแบบสปอร์ตไลฟ์สไตล์ด้วยก็คือจะมีกิจกรรมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ก็อีเวนต์ในเมืองไทยก็หนูว่าไอเดียค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นนะคะวิ่งซิตี้รันวิ่งไปเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าก็เป็นกิจกรรมที ่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้แบบว่าปรับตัวตามไป
0: อันนี้ดีอันนี้ดีโอปอทำได้ครับนี่แอดจิ๋วบอกว่าโอปอทำได้ครับเพราะเคยไม่ตอบไลน์พี่แชมป์เป็นวันๆมาแล้วอันนั้นมันมาเมาไม่ตื่นครับ
1: หนูอะเอาจริงนะนิสัยไม่ดีหนูรู้ตัวเลยว่าไม่หนูเป็นคนที่บางทีหนูทำอะไรให้ดูอะไลน์หนูเนี่ยประมาณกี่ข้อความเนี่ยที่หนู
0: ไม่ใช่แต่วันนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะฉันตามเธอทำงานหรืออะไรสักอย่างแต่เ ฉันเห็นเธอสุดท้ายในโซเชียลคือเธอเต้นงานแต่งงาน
1: อ๋ออันนั้น
0: ไอ้ครั้งนั้นน่ะไอ้เหตุการณ์นั้นน่ะ
1: น่าจะเหตุการณ์อีกเรื่องนึงแต่พี่แชมป์ดูไลน์หนู
0: เออ 7,000 บ้าไปละ
1: คือมัน
0: แบบมันไม่ตอบไลน์ 7,000 ข้อความว่ะคุณผู้ฟัง
1: ไม่มันมีเยอะ
0: แล้วมันใครอ่ะ
1: ไม่มันก็มีทั้งงานมีทั้งรูปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็ทยอยตอบแหละแต่ว่าม
0: ันเยอะไป 7,000 น่ะโอป
1: อหนูก็เหนื่อย
0: พี่เป็นเหมือนพี่หนุ่ม
1: หนูอยากโซเชียลดีท็อกซ์มาก
0: พี่เป็นเหมือนพี่หนุ่มกัญชัยอะไรค้างไม่ได
1: ้
0: คาใจก็คือถ้าเป็นโฆษณาก็จะกดลบเลยเมื่อก่อนต้องกดดูแต่ตอนเนี้ยคือสมมุติว่าเราไปเป็นลูกค้าของอะไรแล้วเขาให้อะไรอันน
1: ี้อ
0: าจจะกดลบไม่ได้อ่านแล้วก็พวกที่เป็นไลน์กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มงานข่าวก็ได
1: ้
0: หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนะหรืออะไรเงี้ยก็จะถ้าไม่อ่านก็จะลบไปเลยเนื้อออกป่ะจะไม่ปล่อยให้ค้างแล้วพี่หนุ่มกัญชัยเคยพูดกลางรายการหนกระแสว่าเขาเป็นคนแบบนั้นคือสมมุติคุณอ่านข่าวอยู่อ่ะเขาอ่านข่าวอยู่อ่ะแต่ว่าไม่ใช่ของเขาพูดอ่
1: ะ
0: เป็นอีกคนนึงพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะกดดูละอ๋อมีอะไรแล้วดูเนี้ยอันเนี้ยอย่างสมมติพี่ย้ำขึ้นมาเนี้ยฟึบเดียว37ข้อความเนี้ยเราก็ต้องมาไล่ดูละอ๋อแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรที่มันกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี้ยเราก็จะกดแค่อ่านแล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จิ๋วฝากดูไลน์ของแฟรี่ว่าค้างกี่ข้อความหนูก็อยากรู้เพราะแฟรี่เนี่ยสูสีกับการที่ไม่ตอบไลน์เหมือนกันอยากรู้ว่าแฟรี่เป็นค้างไว้กี่ข้อความ
0: นี่ไงจุดเริ่มตั้งแต่คุยงานดีลเสร็จนัดหรือดีลงานเสร็จค่าตัวเรียบร้อยแล้วค่อยมาบอกว่าพอเดินเข้ามาปุ๊บรายการจะเข้าอ่ะเออพี่หนูอยู่เชียงใหม่อ้าวนี่แหละจุดเริ่ม
1: จบเลยนะ
0: เราก็เลยต้องมาถามเขาว่าไปทำอะไรที่เชียงใหม่ก็มาเข้ารายการก็เลยกลายเป็นโซเชียลดีท็อก
1: ซ์โซเชียลดีท็อกซ์ค่ะ
0: น
1: ี่หนูว่าจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันควรจะทำเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้กลับไปอยู่กับตัวเองบ้างว่าแบบเฮ้ยเราหลงลืมอะไรไปบ้างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถูกก็ถูกเนาะแต่ก็ยังตอบ1สัปดาห์ก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นคำตอบเดียวกับโอปอว่าถ้ามันมีเรื่องงานติดอยู่ด้วยเนี่ยกับงานปัจจุบันที่ทำนะไม่น่าได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าได้อ่ะปิดท้ายเบรกแรกมันมีเรื่องนึงครับเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับสุดท้ายไอ้คำว่าสูงสุดคืนสามสู่คืนสู่สามัญน่ะคือมันจะเป็นเรื่องราวครับอันนี้เคยดังในโซเชียลยุคแรกดีกว่าสัก10ปีก่อนก็ได
1: ้
0: ปอก็คือตอนนั้นพี่ยำก็เริ่มเล่นใหม่ก็เล่นเฟซใหม่ๆอ่ะแล้วก็อารมณ์ประมาณยังไงไม่รู้นะมันหลุดเข้าไปเรื่องของคือโอเคมันก็เป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้มันก็หลุดออกมาเป็นผู้ชายทำงานญี่ปุ่น1คน
1: ค่ะ
0: เขาก็รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งสมมุติแต่ว่าเราจำรายละเอียดไม่ได้สมมุติเป็นมะเร็ง1จุดเนี่ยนะแล้วก็ร้ายแรงระดับกลางแล้วกันระดับ2ไม่ใช่เริ่มนะ2ละ2จะไปสู่3 4เนี่ยมันเร็วถูกมั้ยสุดท้ายครับเขาเลือกที่จะทิ้งซิงทิ้งโซเชียลทิ้งงานทิ้งอะไรทุกอย่างแต่ว่าเหมือนกับคนนี้เขาก็ยังพอมีบ้านที่ต่างจังหวัดเขากลับไปอยู่กับธรรมชาติครับปอเขาไม่กินของเร่งไม่อะไรแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะเขาทำให้ลมหายใจของเขาอ่ะสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะเราแอคทิวิตี้ใดๆหัวใจเราทำงานใช่ป่ะหัวใจเราเต้นๆแต่เหมือนกับเขาทำให้หัวใจเขาเต้นช้าลงค่อยละเลียดกับการหายใจค่อยๆใช้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายเขาไม่ตรวจไม่ทำคีโมไม่ทำอะไรเลยครับเขายอมว่าถ้าเขาจะเสียชีวิตก็ขอให้อยู่อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอไปตรวจอีกทีมะเร็งหายในทางการแพทย์เขาบอกว่ามนุษย์อะมันเร่งมันไอมะเร็งเนี่ยสมัยสัก60ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีแต่เราอะเราเหมือนกับเนื้อไอ้ก้อนร้ายเหล่านี้เพราะเราไปกินสิ่งที่เร่งไม่ว่าจะเป็นไก่ที่โตก่อนให้กินเขาเรียกอะไรนะพวกของเสริมอะไรทุกอย่างอะแล้วมันเร่งของในร่างกายเราอะของใครที่มันเสียขึ้นเยอะก็อาจจะเจอมะเร็งเร็วขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดอันเนี้ยของรถดังนะเรื่องนี้ดังมากนะในญี่ปุ่นอ่
1: ะ
0: คือเขาใช้ธรรมชาติบำบัดอยู่กับธรรมชาติหายใจช้าลงกำหนดลมหายใจแล้วก็ฝึกตัวเองว่าพอหายใจช้าทุกอย่างมันก็ช้าลงคือเหมือนกับแบบหัวใจเต้นช้าลงทุกอย่างช้าลงแล้วมันไปเหมือนกับอะไรรู้ไหมโอปอเคยดูเซนไซย่า หรือเคยดูหนังจีนที่ท่านผู้เฒ่าอะครับเขานั่งอยู่อะเซนเซย่าจะมีคนหนึ่งก็คือผู้เฒ่าโดโกเนี่ยอาจารย์ชีริวเนี่ยเขาแค่เขาเหมือนเขาคนปกติหายใจวันละกี่ครั้งอะไรเงี้ยใช่ไหมหัวใจทำงานแต่เขาเหมือนหัวใจเต้นวันละแค่นี
1: ้
0: เขาถึงมีชีวิตอยู่ยืนยาวมันก็ไปสอดคล้องกับคนที่มีชีวิตยืนยาวของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นญี่ปุ่นอีกอะทำอะไรช้าลงทุกอย่างไม่ไปเร่งทุกอย่างในร่างกายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติไม่ต้องไปอยู่กับความวุ่นวายหรือโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยสูงสุดคืนสู่สามัญกินผักปลูกเองกินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หายเว้ยแล้วหายปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตไม่กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกเลยก็คือใช้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเหมือนกับเอาหัวใจให้มันทำงานแบบช้าลงช้าลงช้าลงฝากไว้ในช่วงเวลาเร่งรีบของมนุษย์กรุงเทพทุกวันนี
1: ้
0: ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำเรื่องนี้อ่านแล้วมีแรงบันดาลใจเลยนะแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าหรืออะไรหรือเราไม่ได้เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่าสุดท้ายถ้าเราได้อยู่แบบในสิ่งที่มันไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องรับรู้โซเชียลดีท็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้น
1: แล้วชีวิตบางทีมันก็ไม่ได้จะต้องการอะไรที่มันแบบตื่นเต้นหรือวุ่นวายใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยหนูว่านะ
0: ตอนนี้ด้วยภาระทุกอย่างที่มีอะเร่งเร่งทุกอย่างทำนี่นู่นนั่นเร่งแข่งกับเวลา
1: เข้าใจ
0: มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน
1: ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นภาวะยิ่งต้องทำอะไรเยอะอ่ะมันก็จะเป็นภาวะที่ไปกระตุ้นโรคต่างๆในร่างกายด้วย
0: นี่แหละนี่แหละนี่แหละสำคัญ
1: นะคะ
0: น่า
1: ก็เอาจริงหนูว่าแบบบางทีอ่ะก็ควรจะหาจุดสมดุลให้กับตัวเองเหมือนกันแต่ว่า
0: หาให้เจอด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องหาสมดุลตัวเองให้เจอ
1: เขาบอกว่าแบบปัจจัยชีวิตคนเรามันก็ไม่เท่ากันเนาะแบบบางครั้งมันจำเป็นด้วยการงานหน้าที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะแบบมีจุดให้หัวสมองได้พักผ่อนได้ปล่อยความคิดหรือได้อยู่นิ่งๆบ้างนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าสมองร่างกายจิตใจไม่ได้พักมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบอะไรที่ท็อกซิกอ
0: ่
1: ะนะคะต่อร่างกายของเรา
0: แล้วก็เครียดป่วยอะไรอย่างนี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่นะคะ
0: โอเคเบรกหน้ากีฬาพารวยนะฮะสเปอร์รอดตกชั้น
1: ยินดีด้วยกับพี่แชมป์นะคะ
0: ขอบน้ำใจยิ่ง
1: โอ้หนูก็รู้นะจริงหนูไม่อยากให้สเปอร์ตกนะ
0: พี่ดูอยู่กับอาจารย์เพชรแล้วก็พี่ผ้า
1: อ๋อ
0: รับงานซ้อนช้อนกันนะฮะก็เดี๋ยวมีมูลค่าว่าถ้าตกอ่ะสเปอร์เสียหายอะไร
1: มีตัวเลขมาฝาก
0: มีตัวเลขมาฝากกันในแบบของกีฬาพารวย
1: ครับผม
0: พักแป๊บนึงครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า24.2 ล้านคนหรือคิดเป็น 196.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
14: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60ต่อ40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
15: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: เอากลับมาในช่วงที่2นะคะกับกีฬาพารวยเมื่อกี้เราค้างกันไว้ว่าเราจะมาคุยเรื่องตัวเลขโดยเฉพาะ
3: ใช่
2: อะอย่างพี่มิลิกอังกฤษเองเนี่ยเพิ่งจะจบไปเลยนะคะก
3: ็ครับ
2: เป็นปีที่หนูว่าก็สนุกไปอีกแบบนึงตรงที่ว่า
3: โอเ
2: คแชมป์มันเปลี่ยนมือ
3: เธอสนุกสิเธอมีความสุขเน
2: ี่ยหนูรอดหนูรอดมาก่อนตั้งแต่นัดก่อนนัดสุดท้ายละแต่ว่าก็โอเคแสดงความยินดีกับอาร์เซนอลด้วยนะคะแล้วก็การอำลาของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าวันนั้นหนูดูพร้อมกันเพราะว่าคืออาร์เซนอลเนี่ยกว่า
3: เธอไปอยู่ที่ไหนดีกว่าวันนั้นอะ
2: วันนั้น
3: ต้องมีจ็อบ
2: วันนั้นอยู่บีจีแล้วจอมเยอะ
3: เธอไปอยู่บีจีเหรอ
2: ใช่แล้วก็คือกว่าจะรอเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลเขาอยู่สนามที่คริสตัลพาเลซใช่ไหมคะเขาก็ต้องมีพิธีอำลากราสเนอร์ก่
3: อ
2: นปุ๊บถึง
3: ก็ต้องรอ
2: ใช
3: ่
2: ถึงอาร์เซนอลจะมารับแชมป์ที่บ้านเขาแล้วก็ตัดไปอีกจอนึงเนี่ยซิตี้เขาก็อำลาเป๊ปกัวร์ดิโอล่านะคะก็หลายบรรยากาศสเปอร์เองเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ว่ารอดแล้วเว้ยแล้วเหมือนหนูเห็นแฟนสเปอร์เขาลุ้นโทรศัพท์มือถือกันใหญ่เลย
3: ใช่คืองี้เวสต์แฮมมันดันไปยิง3แล้วนาที89
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไอเอฟเวอร์ตันมันได้ยิงจ่อๆแบบแล้วแบบไอ้แล้วคินสกี้มันเซฟแบบเหลือเชื่อ
2: ค่ะ
3: ซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าเข้า1-1ก็1-1ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่า1แต้มก็รอดอยู่ดี
2: ค
3: ือเวสต์แฮมต้องยิง12อ่ะแต่1ถ้าลูกนั้นมันเข้าอ่ะนะโอปอมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ
2: ยังไงนะ
3: มันทด9นาที
2: อ๋อโอเคใช่ๆหนูจำคือแต่ละคู่ทดเยอะมาก
3: มันทด9นาทีครับแล้วก็จนอาล่ะก็วันนั้นเตรียมไปงานของซ็อกเกอร์เกตแล้วก็นั่นแหละก็ไปกับจอห์นเพชรแล้วก็มีพี่ภาคกุ้งก็แฟนสเปอร์หมดเลย3คนงานเงินกูไม่ทำแล้วยืน
2: ลุ้น
3: นะครับแต่ว่าพอมันทดแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเต็มที่ก็แต่ว่าถ้าลูกนั้นโดน
2: อ
3: ่ะเชื่อว่า9นาทีนั้นอ่ะไม่สงบแน
2: ่
3: นะฮะ
2: แต่สุดท้ายก็รอดมาได้
3: รอดมาได
2: ้ค่ะได้ไปต่อนะคะ
3: ซึ่งก็จะบอกว่าถ้าสเปอร์ตกชั้นเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยมันมีผลแน่นอน
2: คร
3: ับเดี๋ยวนี้ก็มาเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าสเปอร์ตกชั้นเนี่ยนะครับรายได้จะหายไปราวๆครึ่งหนึ่งของที่เคยได้รับจากสปอนเซอร์หลักเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายได้ต่างๆเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยจะประมาณเกือบ130ล้านปอนด์เนี่ยจะเหลือประมาณ56ล้านปอนด
2: ์
3: เกินครึ่งอ่ะ 51-52% น่ะนะครับเพราะว่าตกชั้นลงมา
2: ค
3: ่าส่วนแบ่งของลิขสิทธิ์ของแชมเปี้ยนชิพมันก็ต่างกับพรีเมียร์ลีกละนะครับแล้วก็โอเคละไอ้สัญญายาวกับตัวลิขสิทธิ์ที่เซ็นหน้าอกหรืออะไรที่เซ็นไว้แล้วโอเคมันอาจจะไม่ได้โดนหักแต่บางสัญญาโอปอมันจะมีอย่างนี้บางสัญญาคือสมมุติว่าซื้อหน้าอกสเปอร์ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แต่บอกเขาก็จะบอกเลยว่าสมมติพรีเมียร์ลีกเขาจะจ่ายเท่านี้แต่เกิดสเปอร์ตกชั้นเนี่ย
2: มันมีสัญญามันแมนยูกับอาดิดาสแหละ
3: ถ้าเกิดตกเนี่ยคุณจะต้องเหลือแค่นี้ได้รับแค่นี้อะไรประมาณนี้นะครับทีเนี้ยมันก็จะทำให้ถ้าตกเนี่ยนะครับรายจ่ายก็จะเยอะมากกว่ารายรับแล้วสเปอร์มีรายจ่ายนะครับที่จะต้องจ่ายอย่างปี2025เนี่ยต้องจ่ายทั้งหมด831ล้านปอนด
2: ์ค่ะ
3: นะครับแต่ถ้าตกชั้นเนี่ยรายรับมันไม่เข้าขนาดนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณแค่แปดขนาดว่าคุณอยู่พรีเมียร์ลีกแล้วคุณไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรายจ่ายมันก็มากกว่ารายรับละซึ่งถ้าคุณตกมาอีกมันก็หายมันก็จะเป็นทบเพิ่มนะครับทำให้สเปอร์เนี่ยจะมีหนี้พุ่งเกิน200ล้านปอนด์ในฤดูกาลเดียวนะฮะในฤดูกาลเดียว
2: ค่ะซึ่งตอนแรกที่สเปอร์คว้าแชมป์ยูโรป้าลีกตอนนั้นน่ะได้ไป41ล้านยูโรนะพี่แชมป์
3: ใช่ก็แต่อันดับในลีกไม่ดีแต่ก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีก
2: ค
3: ือปีนี้มันยังดีที่สเปอร์ได
2: ้อันไหน
3: ปีคือปีนี้สเปอร์ไปแชมเปี้ยนลีกไงจากได้แชมป์ยูโรป้าแล้วมันไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมันได้ตัง
2: ค
3: ์มันก็ยังดีตรงนั้นนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับที่ไม่ตกชั้นแล้วเนี่ยสเปอร์มีหนี้ค้างที่ต้องผ่อนค่านักเตะที่ดึงมาแล้วเนี่ยยังค้างอีก240ล้านปอนด
2: ์
3: คือหมายถึงว่าจ่ายแบบผ่อนส่งสมมติซื้อไอ้ชาบี้ซิมมงมาซื้อใครมาเนี่ยนะครับก็ยังมีหนี้ค้างอยู่นะครับเรื่องของนี่แหละ สปอนเซอร์อย่าง AA แล้วก็คาเคนนะครับนี่ทางกฎหมายก็จะมีดึงมีการเขาเรียกว่าดึงเงินสนับสนุนออกมาได
2: ้
3: นะครับอ่านี่ก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ว่าจากที่เคยจ่ายปีละสมมติน
2: ะ
3: 40ล้านปอนด์แต่ถ้าคุณตกชั้นเนี่ยคุณอาจจะเหลือแค่25หรือ20ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับและแน่นอนสเปอร์ก็ต้องจะขายตัวผู้เล่นซึ่งถ้าขายได้แต่ตลาดการตลาดแบบเนี้ยมันจะบีบให้สเปอร์ต้องขายผู้เล่นในแบบขาดทุนถ้าตกชั้นเพราะนักเตะก็อยากจะย้ายนึกออกป่ะแล้วเขาเหมือนกับว่าไอ้ทีมอื่นๆมันแค่รอเอาง่ายๆเธอดูดิแมนยูกับลิเวอร์พูลอ่ะแฟนแมนยูกับลิเวอร์พูลมาแบ่งนักเตะสเปอร์กัน
2: อ
3: ่ะนึกออกป่ะลิเวอร์พูลอยากไอ้ลิเวอร์พูลอยากได้ฟันเดอร์เฟนแมนยูอยากได้ไอ้โรเมโร
2: ่
3: อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบ่งรอเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็เนี่ยแค่ช่วงเดียวแต่ถ้าไม่ตกโรเมโร่จะย้ายเหรอมูลค่ามันต่างเลยถ้าสมมติตกโรเมโร่อาจจะขายถูกขายแค่10ล้านปอนด์แต่นี้อาจจะได้20ล้านหรือ30ล้านหรือ50ล้านก็ได
2: ้
3: เพราะสเปอร์บอกกูไม่ได้อยากขายนี่แล้วกูไม่ตกชั้นอยากได้ก็เอาตังมานี่แหละนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าตกชั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะโดนสโมสรอาจจะถูกขายทอดตลาดได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เรื่องเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็เดชบี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีม
2: uh-huh.
3: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสเปอร
2: ์
3: ถ้าตกชั้นนะแต่มันรอดแล้วไงมันรอดไปแล้ว
2: ก็หนูว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจริงๆมันจะขาดสีสันไปเยอะเลยถ้าขาดสเปอร์ไปนะคะแต่ว่าทีมที่เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเน
3: ี่
2: ย
3: ขอขั้นอุปกรณ์นิดเดียว
2: ได้ได
3: ้แต่ก่อนเตะครับ
2: ค่ะ
3: ชาวลอนดอนนะเขาอยากให้สเปอร์ตกไม่ใช่เพราะว่าสเปอร์เป็นทีมใหญ่กว่าเวสต์แฮมหรืออะไรไม่ใช่นะครับแต่ชาวลอนดอนมีส่วนของการได้สาธารณูปโภคจากเงินที่เวสต์แฮมอ่ะเช่าสนามลอนดอนสเตเดียมคือบ้านของเวสต์แฮมเดิมก็คืออัพทันพาร์คมันอยู่ด้านล่างของมันอยู่ฝั่งตะวันออกของอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับฝั่งตะวันออกเหมือนออกมาสุดแล้วอ่ะสมมติเรามินบุรีออกมาฝั่งตะวันออกอ่ะนะแต่ลอนดอนสเตเดียมเนี่ยหรือสนามที่แข่งโอลิมปิก2012เนี่ยมันอยู่ด้านเหนือด้านบนส่วนไออัพทันพาร์คมันอยู่ข้างล่างแล้วไอสนามนี้มันเหมือนเป็นของสภาเมืองที่สร้างมาแล้วเพื่อโอลิมปิกเนี่ยแล้วต้องการให้มีการใช้งานเพื่อที่จะได้รับเม็ดเงินแล้วพอได้เม็ดเงินเนี่ยสภาเมืองก็เอาเม็ดเงินมาจ้างสวนสาธารณะหรือดูแลสาธารณูปโภคให้กับชาวลอนดอนต่อไปแต่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูถ้าเวสต์แฮมตกชั้นนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่เวสต์แฮมอาจจะไม่สู้ราคากับการเช่าสนามนี
2: ้
3: แต่ณตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะ
2: คืออ
3: าจจะเล่นไปก่อนอีกหนึ่งฤดูกาลไหมถ้าคนมันยังเต็มอยู
2: ่ก็ได้ความที่แบบ
3: คือเธอนึกออกป่ะถ้าคนมันน้อยลง
2: รายได้
3: มันน้อยลง
2: การถ่ายทอดสด
3: เวสต์แฮมมันอาจจะไม่ไหวในการเช่าสนามแห่งนี้คือตอนนี้มันถัวกันว่าสนามแห่งนี้มันใหญ่กว่าทัมพาร์
2: ค
3: แฟนบอลเข้าไม่ได้เยอะเก็บเงินได้เยอะขายตั๋วได้ขายเสื้อได้ขายของได้อะไรทุกอย่างต่อ1แมตช์มันได้เยอะกว่าอยู่ที่ทัมพาร์คแล้วก็ยอมจ่ายค่าเช่าสูงเหมือนเช่าที่ที่ประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกว่าอันเนี้ยเขาก็ชาวเมืองเขาก็กลัวว่าไวซัมจะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วบอกกลับไปเล่นอัลตันพาร์คคนดูก็ประมาณนี้แค่นี้ 10,000 กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บริหารสโมสรตัวเองให้อยู่รอดไปส่วนเงินที่สภาเมืองเคยได้จากสนามลอนดอนสเตเดียมก็ต้องไปวิ่งต้องไปดิ้นรนหาทีมใหม
2: ่
3: หรือจะปรับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นให้มีเม็ดเงินกลับมาดูแลประชาชนต่อไป
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นติ่งต่อเนื่องแล้วกันเมื่อเวสต์แฮมตกมันอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามา
2: ก็เดี๋ยวรอดูอนาคตของเวสต์แฮมอีกทีนึงแล้วกันเนาะส่วนทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาปีนี้นะคะ
3: โคเวนทรี
2: โคเวนทรีอิปสวิชทาวน์ฮาวสตี้ชนะเลิศเพลย์ออฟมานะคะก็การันตีเนี่ยจริงๆขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ138ถึง170ล้านปอนด์สัดส่วนหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากพวกแบบลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะคะประมาณ78ถึง80ล้านปอนด์แล้วมันก็จะมีพวกเงินช่วยเหลือถ้าสมมุติว่าฤดูกาลหน้าตกชั้นไปมันจะได้รับเงินชดเชยที่เขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าเหมือนทีมเล็กพอขึ้นมาแล้วมันตั้งตัวไม่ได้อะ
3: อ
2: ๋
3: อเหรอ
2: ใช่ใช่เขาจะมีเงินชดเชยให้ถ้าแบบหล่นลงไปประมาณแบบ45ล้านปอนด์แต่ว่ามันจะเป็นการแบ่งจ่าย2งวดนะคะแต่ว่า ยังไงก็ตามสิ่งที่น่าสนใจปออยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัวเลขอันนี้ในพรีเมียร์ลีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ5อันดับสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่เขาบอกว่ามีมูลค่าสปอนเซอร์เสื้อแข่งรวมสูงสุดคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกแบรนด์เสื้อทุกวันนี้เนี่ยสโมสรจะไม่ได้เงินทั้งหมดนะหลักๆก็คือได้จากเป็นเปอร์เซ็นต
3: ์
2: ที่แบ่งกันอย่าง Adidas Puma อะไรเงี้ยเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายที่เยอะกว่าแต่สโมสรก็จะได้เยอะตามมากว่าอยู่ดีซึ่งทุกวันนี้แบรนด์ที่ครองตลาดที่เป็นเจ้าของวงการเสื้อกีฬาเนี่ยจะเป็น Adidas นะคะเพราะว่าเขาอยู่กับทีมที่แมสๆใหญ่ๆหมดเลยเงี้ยเพราะว่าแบบอย่างแมนยูเงี้ยค่ะก็ต่อสัญญาออกไปถึงปี2035นะคะมูลค่าประมาณแบบเกือบ 40,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุดมาใช้ Adidas ละจากตอนที่แบบว่าเป็น Nike มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: จะมาเป็นลายลูกกว่า
2: ใช่ๆก็เป็น Candy ก็มูลค่าก็ประมาณแบบโอ้โห 2,630 ล้านต่อปีได้สำหรับลิเวอร์พูลนะคะ Puma เองก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์ได้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับตัวเลขเนาะแล้วทีเนี้ยพอไปดูนะคะสเปอร์ติดอันดับนะพี่แชมป์คือสเปอร์เนี่ย
3: ใช่ Nike
2: สปอนเซอร์เป็น Nike
3: แล้ว
2: ซึ่งเขาจะดู
3: สเปอร์มันขายเสื้อได้เยอะ
2: มีทั้งเขาเรียกว่าทั้งแบรนด์เสื้อแล้วก็สปอนเซอร์คาดหน้าอกด้วยซึ่ง AIA เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็น
3: แบรนด์แข็งแรง
2: ค่อนข้างใหญ่
3: แข็งแรง
2: ใช่ค่ะพอมารวมกันแล้วเนี่ยก็เลยทำให้สเปอร์ติดอันดับสำหรับ5อันดับสโมสรที่แบบมีมูลค่าสปอนเซอร์เสื้อแข่งรวมสูงสุดนะคะก็อยู่ที่ 3,900 ล้านบาทต่อปี
3: นี่คิดเป็นเงินไทย
2: ใช่คิดเป็นเงินไทยให้นะคะจะมาจากฝั่งของ Nike เนี่ย 2,192 ล้านนะแล้วก็AIA ก็ได้มาประมาณ 1,700 นะคะอันดับ4เป็น Liverpool นะคะก็พอเปลี่ยนมาเป็น Adidas ด้วยเนี่ยแปลว่าตลาดมันแข็งแกร่งขึ้นมันมีช็อปค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายการทำการตลาดของ Adidas มันจับต้องได้มากกว่านะคะรวมกับแบรนด์ Standard Charter เนี่ย
3: ก็แข็งแรง
2: ใช่ๆ
3: ก็ประกันแข่งกันกับ AIA
2: ใช่กับ AIA จะบอกว่าเป็นแบบพวกประกันเหมือนกันกลุ่มประกันจริงๆต้องยอมรับเลยว่าเป็นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างแข็งแกร่งอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างมาดามอะไรเงี้ย
3: ว่ากันไป
2: เป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็
3: ก็ไหนๆก็พูดแล้วก็ให้เครดิตไปก็อย่างสมมติเมืองไทยประกันภัยใช่ไห
2: ม
3: แต่ AIA ก็ตีนะก
2: ็
3: ตีอยู่ในบ้านเราอยู่งานนะตีตลาดนะ
2: คือ AIA
3: เป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้ว
2: เขาเป็น global ที่แมสมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับ4นะคะครองตลาดไป 4,851 ล้านบาทต่อปี
3: เกือบ 5,000 ล้าน
2: ใช่ค่ะส่วนแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดอย่างอาร์เซนอลนะคะก็เน
3: ี่
2: ยเท่าที่พูดมาเนี่ยเอาพอเห็นAdidas 3เจ้าแล้วนะคะ
3: เฮ้ยอาร์เซนอลใส่อะไร
2: Adidas
3: Adidas เหรอเออว่ะ
2: อาร์เซนอลก็จะเป็นแบบเป็นแถบ
3: นี่ออกแล้ว
2: เป็นแบบ3แถบเหมือนกันนะคะ
3: จำเป็น Nike
2: ใช่ Nike ก็น่าจะมีเป็นสเปอร์มีอะไรอีกหนูจำไม่ได้เหมือนก
3: ัน เดี๋ยวต่อจากเนี้ยเดี๋ยวจะบอกอย่างนึงก็คือฟุตบอลโลกอ่ะNike แพ้ Adidas ลาบคาบเลยตอนนี้
2: ใช่ Adidas โห Adidas ขายไปเยอรมัน
3: แล้วเมื่อก่อนนะครับเขาจะแข่งกันเลยว่าฟุตบอลโลกเขาจะตีมาเลยว่าชาติที่ไปฟุตบอลโลกอ
2: ่
3: ะไนกี้กี่ชาติอาดิดาสกี่ชาติ
2: แต่ว่าอันดับ3นะคะอาร์เซนอลเนี่ยก็คือจากยอดขายเสื้อนะคะสปอนเซอร์เนี่ยชุดจะอยู่ที่ 3,288 ล้านบาทนะคะแล้วก็บวกกับสปอนเซอร์คาดหน้าอกอย่างเอมิเรตEmirates จะ
3: สายการบิน
2: ได้มาที่ 2,221 ล้านรวมเป็น 5,509 ล้านบาทต่อปี
3: 5,500 ล้าน
2: นี่คือมูลค่านะคะ
3: ครับ
2: ซิตี้กับแมนยูเนี่ยตัวเลขมันก็มีความห่างกันอยู่แต่ถ้าจริงๆอาจจะไม่ได้ห่างเยอะมากนะคะ
3: คือแต่แมนยูเนี่ยถ้าเทียบว่าไม่ใช่ฤดูกาลนี้มาจบที่3อ่
2: ะ
3: ก็ต้องยอมรับว่าหลุดวงโคจรไปเยอะนะแต่ว่าในแง่ของเรื่องเม็ดเงินเนี่ยไม่ได้เป็นรองอ่ะ
2: มูลค่าสโมสรใหญ่แล้วก็เป็นทีมที่มีเขาเรียกว่าแฟนบอลเยอะท
3: ั่
2: วโลกที่แบบสนับสนุนสโมสรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การต่อสัญญากับ Adidas แบบคือเขาอยู่กับ Adidas มาหลายปีอ่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณมันก็ค่อนข้างที่จะโตตามไปด้วยนะคะ Adidas กับ Man U เนี่ยอยู่ที่ 3,946 ล้าน
3: เกือบ 4,000 ล้านแล้วเกือบเท่าแซงสเปอร์อ
2: ่ะ
3: เท่ากับสเปอร์แล
2: ้
3: วเฉพาะเสื
2: ้
3: อแล้วหน้าอกเป็นอะไรนะลืม
2: หน้าอกเป็น Snapdragon ซึ่งเป็นกลุ่มเกี่ยวกับแบบพวกเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฉพาะแบบ Snapdragon เนี่ยก็อยู่ที่ 2,657 ล้านบาทต่อปีนะคะ
3: รวมมันก็เกือบ 7,000 อ่ะดิ
2: ใช่ก็ประมาณ 6,603 ล้านบาทต่อปีที่1กลายเป็น City คือ City เนี่ยไปได้สปอนเซอร์ผู้ผลิตชุดแข่งอย่างพูม่านะคะพูม่าค่อนข้างที่จะทุ่มทุนมากนะคะ
3: จะบอกว่าอะไรว่าพูม่าก็ได้ City นี่แหละที่ฟื้นกลับมา
2: ใช่ๆ
3: จริงๆเพราะพูม่าดูเป็นรองนะแต่ City ผลงานดีไง
2: คือจับ City ด้วย
3: จับ City ถูกอ่ะง่ายๆ
2: เขาคว้าแชมป์โอ้ตั้งแต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่สโมสรมันเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกลุ่มแฟนบอลหน้าใหม่เข้ามาสนับสนุนเยอะด้วยนะคะก็เลยทำให้พูม่ากับซิตี้เนี่ยกวาดเงินไปที่ 4,384 ล้านนะคะแล้วก็สปอนเซอร์เขาก็เป็นเอติฮัดแอร์เวย์เป็นสายการบินด้วยก็เป็นทีมที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีเงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้สปอนเซอร์ที่มีทุนหนามากๆนะคะ 2,467 ก็รวมเป็นมูลค่ารวมทั้ง2ส่วนต่อปีนะคะ 6,851 ล้านบาท
3: แต่ว่าก็ไม่ห่างกับแมนยูมาก
2: ใช่ๆ
3: ทีนี้ไอ้ 6,000 ล้านเนี่ยถ้าเราตีเป็นปอนด์อ่ะมันก็จะนึกออกว่าเอ้ยมันเอาไปทำอะไรได้ไงเนื่องว่าเช่นเป็นกี่สิบล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรู้จนเรียกว่าอ๋อรายรับมัน 6,000 กว่าล้านสมมติ 6,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินปอนด์เท่าไหร่ลองคูณดีอยากรู้
2: สมมติว่า 7,000 ล้าน
3: อ่ะ 7,000 ล้าน
2: กี่ปอนด์
3: อ
2: ัน
3: นี้แบบระดับซิตี้กับแมนยูนะ
2: ถ้า 7,000 ล้านเนี่ยโอ้ยยังไม่จบ
3: มันตอบเป็นขนมเค้กอ่ะ อยากรู้ว่ะแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าอ๋อแล้วคุณจะซื้อใครได้กี่ล้านปอนด์นึกออกว่าเอาไปบริหารอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วรายจ่ายรายเดือนของสโมสรมันมีอยู่แล้วนะต่อเดือนน่ะว่ามันกี่ล้านปอนด์ใดๆต้องทำอะไรหรืออาจจะไม่ถึงล้านปอนด์ก็ค่าเหนื่อยค่าเหนื่อยถ้ารวมค่าเหนื่อยมันเลยอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของพนักงานเรื่องของคนที่ทำในสโมสรอีกนะครับมันก็เป็นรายจ่ายที่ฟิกคอสต่อเดือนอยู่แล้วอ่ะ
2: นะคะ
3: ประมาณเท่าไหร่อยากรู้ขึ้นไหม
2: สมองกำลังเลยอยู่เดี๋ยวโอเคมาละก็ประมาณ
3: 160ล้านปอนด
2: ์ล้านปอนด
3: ์ก็นี่แหละ
2: ได้นักเตะประมาณก็ถ้าแพงๆหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ร้อยล้าน
3: ก็
2: อัพละ
3: 3อาจจะ3 4คน2 3คน
2: ใช
3: ่ๆแต่ว่าก็อันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เป็นส่วนนึงไงเป็นเรื่องของยี่ห้อเสื้อกับหน้าอก
2: ถู
3: กมั้ยแล้วไหนถ้าคุณไปแชมเปี้ยนลีกคุณก็การันตีเนี่ยก็เรทประมาณนี้คุณก็การันตีได้ประมาณ150ล้านปอนด
2: ์
3: อะไรใดๆเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขเข้ามาเนาะป่ะลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดได้อีกเท่านี้รวมๆมาแล้วมันก็ต้องหลักพันล้านปอนด์อ่ะหลักเกือบพันมั้ยไม่รู้อาจจะไม่ถึงแต่นี่คือเราคิดในเรทของแมนซีกับแมนยูน
2: ะ
3: ทีมอื่นมันก็อาจจะประมาณ3 400 500ล้านปอนด์ใดๆที่จะเป็นงบประมาณที่จะใช้ได้ต่อปีอะไรอย่างนั้น
2: แล้วพวกเงินรางวัลอันดับ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยก็ไม่เท่ากัน
3: ใช่ก็ส่วนหนึ่ง
2: ใช่
3: นะฮะพูดแล้วก็ยัวไง
2: เอาอีกแล้วพอไปอยู่ที่เท่าไหร่17ใช่มั้ย
3: ก็มันต้องยัวไอ้นี่ไม่ได้ยัวที่สเปอร์17หรอกอยู่ว่าไอ้เดวิดมอยฮะไอ้เดวิดมอยอะแมนยูเก่าเนี่ยฮะก่อนเกมให้สัมภาษณ์ว่าอะไรรู้ป่ะจิ๋วเอาปอรู้ป่ะ
2: ยังไงนะ
3: มันให้สัมภาษณ์อย่างนี้ให้สัมภาษณ์ว่าเวสต์แฮมจะต้องอยู่ต่อไปและสิ่งสำคัญที่พวกเราจะชนะท็อตแนมก็คืออันดับพวกเราจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่ารายรับเราจะมีมากขึ้น
2: นั่นไงเป็นไงล่ะ
3: โคตรแบบพี่ปี๊ดเลยอ่ะอ่านเช้าวันแข่งโอ้โหนกหวีดเข้าหัวเลยอ่ะปี๊ดเลยไอ้เดวิดแล้วกันเออ
2: เรียบร้อยไปซะ
3: แต่สุดท้ายมันลงมามันก็ไม่ได้เต็มที่ไอ้เขาเรียกอะไรนักเตะก็เซฟตัวเองอ่ะไปบอลโลกอ่ะ
2: โอเคอ่ะช่วงท้ายคอมเมนต์อันนี้พี่ป้องใช่ไหมหรือ
3: ใช่ใช่อันนี้น่าจะแต่ป้องกับปอนี่ไม่รู้ใครอายุเยอะกว่ากันละ
2: โอเคไม่เป็นไรพี่แชมป์ไม่เคยฉีดโบท็อกอันนี้คือ
3: ไม่เคยฉีดอยู่แล้วคือส่งมาทำไมเพื่อเราได้คุยอะไรเกี่ยวกับโบท็อกไง
2: ไม่รู้ไปคุยกับพี่แซมกันหลังบ้านหรือเปล่า
3: ไม่มี
2: พี่เดือนสำหรับเดือนพรีเมียร์ลีกเป็นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แชมป์ชื
3: ่นยินดีกับพี่เดือนด้วยนะครับ
2: สมใจพี่เดือนเขาเชียร์เปเช่ด้วยเดี๋ยว
3: แล้วทำไงอ่ะเออพี่เดือน
2: นั่นสิแต่ว่า
3: ที่เห็นเนี่ยอาร์เซนอล
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่า30นี้นะคะศึกใหญ่นะคะเทอมหน้าอะไรนะ
3: เ
2: ฟเชอร์จะยืนระยะได้ยาวๆหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ว่าจะให้โอกาสไหม
3: เฟเซอร์ไหนอ่ะ
2: ไม่แน่ใจ
3: คือใครอ่ะเฟเซอร์ไหนอ่ะ
2: คุณเบียร
3: ์เฟเซอร์คือใคร
2: อ่ะสวัสดีครับปอสวัสดีพี่แชมป์นะคะพี่ป้องแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนไป ขึ้นชกกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีมวยครับ
3: เฮ้ย
2: ถ้าแฟนบอลไปต่อยกรรมการในสนามบอลเนี่ยจะโดนโอ้ยโดนอยู่แล้ว
3: ทีมโดนลงโทษแล้วก็แฟนบอลโดนตามกฎหมาย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เคยมีแล้วครับคุณนุถ้าวงการฟุตบอลน่ะทำในร่างกายมันโดนตามกฎหมายอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่อ
3: ะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้แต่วันก่อนเห็นเป็นสตาฟขึ้นไปชกกันเองอะไรเนี้ยหนูเห็นข่าวมวยลักษณะนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้คนละเคสหรือเปล่านะคะยินดีกับคุณแชมป์ด้วยค่ะที่สเปอร์รอดตกชั้นนะคะ
3: ขอบคุณ
2: คร
3: ับ
2: แล้วก็พรุ่งนี้ปออ่านข่าวเช้าไม้อ่านนะคะ
3: ครับ
2: ของแฟรี่สองสามวันตอบลายทีนะคะคนนั้นหนักเหมือนกันคนนั้นอะ
3: ใช่เหรอ
2: โอ้โห
3: แ
2: ต่ว่าวันนี้ตัวนี้น้องตอบหนูเร็วต้องให้เครดิตนิดนึงวันนี้หนูทักไปตอนเย็น
3: มันเซียนเซียนเลยไม่ได้จับโทรศัพท์หลายวัน
2: เออใช่ใช
3: ่
2: สวัสดีสุดสัปดาห์นี้ขอให้อาร์เซนอลได้แชมป์ UCL อีกคร
3: ั้งเขาออกตัวอาร์เซนอลพี่เดือน
2: โอปอทำได้ครับพอเคยอ๋อโอเคอันนั้น
3: มันไม่ตื่น
2: ผ่านไปละ
3: เ
2: คสนี้ทักทายหลายหลายท่านที่เข้ามา
3: คุณเบียร์ไง
2: คุณเบียร์ไงนะคะ
3: ทีมผีทั้งแก๊งขัดโอปอเดินสายกันตลอด
2: โอ้โอปอก็ไปอยู่อีกรายการนึง
3: เดอะแก๊งของผีแดงอะไรประมาณนี้
2: ไม่แน่ใจว่
3: าม
2: ันมีหลายแก๊งมั้งเดอะแก๊งของผีแดงหมายถึงแก๊งไหน
3: ก็เขาว่าเธอไปอะไรอย่าง
2: น
3: ี้ไง
2: อันไหนนะเขาบอกว่าอะไรนะทีมผีทั้งแก๊งขาดโอปอเดินสายกันตลอด
3: อ๋อทีมผีทั้งแก๊งเนี่ยแต่ว่าขาดโอป
2: อไม่รู้แก๊งไหนเพราะถ้าเป็นถ้าทีมแฟรี่เขาจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ชื่อเรดคาเฟ่จะคนละทีมกันเออนะคะ
3: วันนี้โอปอดูมีออร่า
2: เพราะว่าแสงลงดูหน้าจอหน้าใสปิ้ง
3: ใ
2: สทะลุเลยเออนะคะแล้วก็โอเคนะคะทักทายกันประมาณนี้ก็ได้เวลา
3: ครับ
2: ผมค่ะพี่แชมป
3: ์อ่ะวันนี้หมดเวลาละพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับกีฬาพารวยแล้วกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: เตรียมพบกับรายการ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.เริ่ม1มิถุนายนนี้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
7: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: ชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี
1: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะเราอยู่กันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:30 น.ถึง5 ทุ่มนะทุกคืนวันจันทร์ฟุตบอลมหาชนนะครับยังอยู่กับผมทุกสัปดาห์นะครับฮ่องเต้ปิยพงษ์และแน่นอนครับคู่หูคนนี้ขาดไม่ได้แต
2: ่เสร็จแล้วเนาะ
1: เสร็จแล้วครับ
2: โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เต้นะคะนั่นแหละอีกแล้วไม่อยากพูดเลยว่าวันจันทร์อีกแล้วอ่ะ
1: วัน
2: จันทร์ที่เรารักแต่ว่าช่วงนี้ฟุตบอลมหาชนอาจจะแบบมีแต่คนรอฟังไงเพราะว่าเราอยู่ในซีรีส์ที่แบบยิงยาวมาวันนี้ตอนที่4แล้วนะ
1: ผมหยิบเสื้อผิดอะแตงหวาน
2: เอาเหรอเอ้ยแตง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแตงหวานชวนท่านผู้ฟังคุยนิดนึงก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึง
2: ได้ดูสิใครถ้าใครอยากเห็นนะคะว่าพี่เต้ไปเปลี่ยนมาแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามดูไลฟ์ของพวกเราได้นะคะที่ FM 97นะคะ Sport Station ตอนนี้ก็ไลฟ์ขึ้นอยู่นะคะเราก็สามารถต้องเป็นขออภัยค่ะคุณผู้ฟังเป็น Sport Station FM 97นะคะสามารถเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปที่ไลฟ์แล้วก็มีคำถามอะไรหรืออยากเห็นว่าเราเนี่ยมากับแขกรับเชิญท่านไหนบ้างวันนี้แอบเข้าไปดูก่อนได้เลยนะก่อนที่จะแบบแนะนำอย่างเป็นทางการนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็อาจจะมีรอยยิ้มน้ำตานะคะในหลายๆสนามโดยเฉพาะต้องกล่าวคำว่าอำลาพรีเมียร์ลีกนะคะซีซั่น2025-26เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อุ๊ยกลับมาแล้วนี่
1: สวัสดีไทยลีกครับนี่
2: นั่นแน่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปแชมป์อะไรที่ไม่ได้รออะไรใช่ไหม
1: ไอพวกแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรผมไม่รู้จักปืนยงปืนใหญ่อะไรผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่ปืนใหญ่ลังกาสุกะครับเอาผิดข้าง
2: นี่
1: นี่ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC
2: ขอใช้ช่องทางนี้นะคะแสดงความยินดีกับน้องใหม่ของไทยลีกนะคะในปีหน้ากับปัตตานี FC นะคะที่สามารถเอาชนะลูกโทษหนองบัวพิชยะนะคะเป็นทีมสุดท้ายนะพี่เต้ที่ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกในปีหน้า
1: ความน่าสนใจก็คือความน่าสนใจก็คือ12ปีที่ไม่มีทีมจากภาคใต
2: ้
1: ทั้งที่ฟุตบอลใต้เนี่ยคนแน่นมากเสียดายแล้วเรียกว่าผมเสียดายมา12ปีอ่ะเราได้ไปดูบอลทางภาคใต้นะไปดูสงขลาดูหรือดูถ่ายทอดเนี่ยนะปัตตานีนาราอะไรโอ้โหคนแน่นมากวันนี้มีทีมจากภาคใต้ขึ้นมาเล่นไทยลีกแล้ว
2: ได้
1: ทัวร์คือเขาบอกว่าเมืองทองตกไปเนี่ยไปทัวร์ทั่วไทยแต่เมืองทองก็สวนกลับมาบอกว่าพวกอยู่ไทยลีกอะทัวร์ทั่วไทยของจริงยิ่งถ้าเชียงรายเนี่ยไปปัตตานีเนี่ยพี่น้องครับเหนือจุดใต
2: ้เหนือสุดแล้วก็ไปก็ใต้สุด
1: ใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมไม่ได้มาขิงนะแขกรับเชิญนะแต่แบบต้องขออภัยแขกรับเชิญก่อนเลยนะครับเพราะว่าคือผมใส่เสื้อของทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นแต่วันนี้ก็ต้องเรียกว่าแตงหวานต้องเรียกว่าอะไรดีอะแสดงความเสียใจได้ไหมหรือว่ามันจะดูรุนแรงไป
2: มันอาจจะไม่ถึงกับแสดงความเสียใจเขามันก็อาจจะยังไม่ใช่แต่ต้องบอกว่าวันนี้นะปกติอะเขาจะคุยกับทีมที่ขึ้นชั้นใช่ไหม
1: ชั้นไง
2: วันนี้ไฮไลท์ส่งท้ายปีนะคะส่งท้ายซีซั่น25-26เรามี2ทีมที่ต้องเรียกว่ามีกลุ่มแฟนฟุตบอลในประเทศไทยที่แบบ
1: ทราบมา
2: เรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย
1: ใช่ทราบมาว่าเดี๋ยวแน่นเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อน
2: ใช่
1: แต่ว่า
2: ก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าคนดูพรีเมียร์ลีกรู้จักแน่นอน
1: แน่นอนนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถึงขั้นคว้าแชมป์ยุโรปถึงจะเป็นถ้วยรอง แต่ก็ต้องเรียกว่าแชมป์ยุโรปอ่ะแชมป์ยุโรปอีกทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่พอๆกับปืนใหญ่ไอ้ที่เขาเป็นแชมป์เนี่ยต้นฤดูกาลนี้ชอบรักษาถ้วยชอบเฝ้าให้เขาเหลือเกินนะครับแต่ปีนี้โอ้โหถึงต้องกลับไปคว้าอะไรนะไปเล่นแชมป์แต่เป็นแชมเปี้ยนชิพละนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเพจนะคนทำเพจคนหัวค้อนนะครับแล้วก็วูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ FC ไทยแลนด์นะครับวูฟไทยแลนด์นะครับคุณน็อตวัฒนชัยแก้วใจและคุณปิงไตรเทพเหล่าอะไรนะเหล่าสดนันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่
1: เรียกถูกนะขออภัยด้วยนะครับ
3: น
1: ้องไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับก็คุณน็อตนี่นะครับจากคนหัวค้อนนะผมฟังแล้วผมคิดดีไม่ค่อยได้อ่ะรู้สึกแบบหน้าหมันไส้อ่ะนะคุณปิงเนี่ยยังออกแนวว่าเพจนี่ดูแบบเป็นทางการมากเลยนะ
3: อ
1: ันนี้เป็นออฟฟิเชียลหรือเปล่าคร
3: ับ กำลังคุณ
1: ว้าว
2: โอ
3: ้ยังไม่ได้แต่กำลังยื่นเรื่องอยู่แบบยื่นเรื่องอย
2: ู่
1: ผมบอกก่อนเลยนะแตงหวานวันที่แตงหวานเนี่ยบอกว่าสัปดาห์นี้เราคุยกับวูฟแฮมป์ตันเนี่ยผมเซิร์ชเนี่ยคือเซิร์ชว่าวูฟแฮมป์ตันเนี่ยคือขึ้นคู่กันเลยคือเป็นสโมสรออฟฟิเชียลอ่ะกับวูฟแฮมป์ตันไทยแลนด์เนี่ยวูฟไทยแลนด์
2: ตีคู่กันมาเลย
4: ต
1: ีคู่กันมาเลยนะครับไม่เพราะว่ามีอยู่สองเพจหยอกหยอกหยอกนะครับสวัสดีครับคุณน็อตคุณปิงนะครับเดี๋ยวเราตามธรรมเนียมเลยนะครับในโยโย่ขับนะครับในอันนี้เป็น EP 4แล้วนะครับในหัวข้อเราคุยกันว่าแชมเปี้ยนชิพนี้พี่ไม่ได้รอนะฮะการกลับไปเป็นน้องใหม่นะในแชมเปี้ยนชิพบรรยากาศเป็นไงกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเนื้อหาของทีมเนื้อหาของการเชียร์อีกหลายๆอย่างนะครับการรวมเรียกว่าสมัครพรรคพวกหรือเล่าความรู้สึกนะครับในการที่ดูฟุตบอลทีมนี้มาเชียร์ทีมนี้มายังไงเนี่ยผมว่าสำคัญเลยต้องบอกกันเลยว่าทีมพอเป็นทีมที่เป็นโยโย่เนี่ยทีมเรียกว่าทีมไซส์เล็กทีมที่มีขึ้นชั้นลงชั้นเนี่ยคนเชียร์น้อยจริงๆนะครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากเริ่มต้นเชียร์ทีมใหญ่ก่อนแล้วก็มีความสนใจในทีมเล็กแล้วก็หลงรักใช่ไหมครับคุณน็อตและคุณปิงเริ่มต้นยังไงกับทีมที่ผมว่าคนไทยปกติก็ไม่ได้เชียร์เป็นคุณน็อตก่อนแล้วกันครับ
5: โอ้ผมนี่เหมือนแบบพี่ๆเกินเลยครับผมก็เชียร์ทีมใหญ่มาก่อน
1: ครับ
5: ก่อนที่จะมาเชียร์ทีมเล็กเมื่อก่อนจุดเริ่มต้นของผมคือผมเชียร์แมนซิตี้มาก่อนเป็นทีมแรกของผมเลยที่ผมเริ่มต้นดูฟุตบอล
1: ว้ายรองแชมป์
2: โอ้โหโอกาสที่จะ
5: ผมไปชื่นชอบผู้จัดการทีมคนหนึ่งของแมนซิตี้แล้วผมติดตามเขาตลอดคือเปเยกินี่ครับ
2: เปเยกินี่
5: ผมตามเขาตั้งแต่เขาไปอยู่คุมมาดริดแล้วก็ไปคุมแมนซิตี้แล้วก็ไปจีนจนเขากลับมาเวสต์แฮมผมก็เลยตามเขาอะเชียร์ทีมเวสต์แฮมอะเอ้ยเชียการดูฟุตบอลอ่ะของผมคือตามจากผู้จัดการทีมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆ อ๋อก็คือตามไปกินี่มาจนมาเจอ
5: แล้วมันก็มีช่วงนึงที่เขาไปอยู่จีนซึ่งผมไม่มีทางไปดูลีกจีนแน่ๆครับผมก็เลยมาปักอยู่ที่เวสต์แฮมตอนที่เขามาคุมเวสต์แฮมผมก็เลยเชียร์ปักเลยหลังจากนั้น
1: นึกว่าตามไปดูลีกจีนจะแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์เอี่ยม
2: ยัง
5: ตอนนี้พอผมเริ่มมาปักหลักที่เวสต์แฮมผมก็ศึกษาเรื่องประวัติของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าชอบแล้วอินมากกว่าตอนที่สมัยเชียร์ซิตี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนเชียร์ซิตี้ผมเห็นซิตี้คว้าแชมป์มากมายนะครับแต่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกอินเท่าไหร
1: ่แน่นอนเลยครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์อีสเลดครับ
2: ไปเปลี่ยนเสื้อมาไปเร็ว
5: แล้วก็พอผมมาเชียร์เวสต์แฮมมันกลับรู้สึกอินมากกว่ามันรู้สึกสนุกมากกว่า
2: เหมือนเราเจออะไรที่มันคลิกกับเราอย่างนี้ไหมคะ
5: แล้วมันทำนองเหมือนว่าผมชื่นชอบนักเตะอยู่คนหนึ่งด้วยก็คือคาร์ลอสเตเวส
1: อ่า
2: โอ้โห
1: ก็เคยลุกโลดอยู่กับแมนยูมาก่อนไง
5: ใช่เพราะ
2: แล้วก็
5: ที่แต่
2: แล้วก็ไปแมนซิตี้
5: ผมต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ทันดูเตเวสเล่นตอนอยู่เวสต์แฮมผมมาทันตอนที่เจ้าตัวเล่นอยู่ให้กับซิตี้
1: ครับ
5: แล้วคราวเนี้ย
2: ค่ะ
5: ผมจะพูดยังไงมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกผมแปลกมากคือการที่ผมตอนแรกอ่ะผมไม่ตั้งใจที่จะเชียร์ซิตี้ตอนแรกหรอกผมติดตามคือผมไล่ตามไปตามกับคาร์ลอสเตเวสเขาใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเสื้อสีฟ้าคาร์ลอสเตเวสตอนนั้นมันเป็นทีมชาติอาร์เจนตินา
2: เป็นชุดทีมชาติค่ะ
5: ใช่แล้วคราวนี้ซิตี้มันเสื้อมันสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วมันเป็นโลโก้
2: ค่ะ
5: เก่าของซิตี้มันจะเป็นนกสีทองซึ่งมัน
2: เป็
5: ม
2: น
5: ี
2: น
5: ค
2: ก
5: วาม
2: ทอ
5: ค
2: ง
5: ล้ายกับโลโก้อาร์เจนตินาผ
2: พ
5: ม
2: อ
5: ก็เลย
2: นึ
5: ค
2: ก
5: ิด
2: ออก
5: ว่าแมนซิตี้เนี่ยคืออาร์เจนตินามาตลอด
1: เดี๋ยว
2: อ๋อ
1: จริงดิครับ
5: จริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับผมมาจุดเริ่มต้นการดูฟุตบอลของผมอ่ะคือคาร์ลอสเตเวสแต่ผมอ่ะเห็นคาร์ลอสเตเวสใส่เสื้อสีฟ้าอาร์เจนตินาแต่ผมเข้าใจผิดว่ามันคือแมนซิตี้อะไรแบบเนี้ยมันจำสลับกันด้วยความใน
2: คือมัน
5: ด้วยความที่เป็
2: ส
5: น
2: ม
5: เ
2: ั
5: ด็
2: ย
5: ก
2: ก
5: อ
2: ่
5: ะ
2: อ
5: ค
2: น
5: รับ
1: ไงอ๋อเข้าใจ
2: แล
1: ได
2: ้
1: ้
2: แล
5: เข
2: ้
5: ้
2: ว
5: า
2: ไม
5: ใจ
2: ่มี
5: ได
2: ใค
5: ้
2: รบอกใช่
5: ใช่แล้วด้วยซื้อไอ้โลโก้ของซิตี้กับอาร์เจนตินาตอนยุคเก่ามันเป็
1: ม
5: น
1: ัน
5: ส
1: ม
5: ี
2: ีก็สี
5: ฟ้าม
2: ัน
5: ท
2: คล
5: อ
2: ้
5: ง
2: าย
5: ท
2: กัน
5: อง
1: คล้ายกันใช่
5: นั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมสับสนแล้วผมก็เลยไปหลงเชียร์ซิตี้อยู่มาพักหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับแล้วผมก็ตาม
2: ค่ะ
5: โค้ชด้วยผมเป็นคนเริ่มดูฟุตบอลที่ไม่ได้ตามทีมฟุตบอลมากจะตามแบบพวกผู้จัดการทีมนักเตะอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วคราวเนี้ยผมก็ตามไปเยไปเยไปสุดท้ายมันประจบกันที่เวสต์แฮมแล้วคราวนี้ผมก็ไปศึกษาอีกมารู้ว่าคาร์ลอสเตเวสก็เคยอยู่เวสต์แฮมมันก็เลยทําให้ผมหลงรักเวสต์แฮมมากขึ้นกว่าเดิม
1: นี่ถือว่าตั้งแต่สัมภาษณ์โยโย่ขับมาเนี่ยคนแรกเลยนะเชียร์
2: ใ
1: เ
2: ช
1: พรา
2: ่
1: ะ
2: พี่
1: ตามผู้จัดการทีมนี่เป็นอีกเห
2: เอ
1: ต
2: า
1: ุผ
2: จ
1: ล
2: ริง
1: หนึ่งที่น่าอึ้งเหมือนกัน
2: น่าจะตั้งแต่เราทำรายการมา2 ซีซั่นอะ2 ปีอะ
1: ครับ
2: เวลาคุยกับแฟนบอลอะยังไม่เคยเจอใครเชียร์ตามผู้จัดการทีมนะ
1: ใช่ใช่
5: แล้วผม
1: วันนี
5: บ
1: ้
5: อกอีก
1: ผม
5: อย่าง
1: ย้อน
5: คร
1: ไ
5: ั
1: ป
5: บ
1: เลยถึง3 ปีก่อน4 ปีก่อนผมก็ไม่เพิ่งเคยเจอเนี่ยคนที่เชียร์ฟุตบอลเพราะเ
5: ผ
1: ชี
5: ม
1: ยร์ตาม
5: เช
1: ผู้จ
5: ี
1: ัด
5: ย
1: ก
5: ร
1: าร
5: ์
1: ทีมเนี่
5: เป
1: ย
5: กินี่เพราะว่าผมไม่ชอบสไตล์การเล่นหรืออะไรนะครับผมชอบสี
2: ค
5: ผ
2: ่ะ
5: มเขา
1: เอ้า
5: ผมเขาง
2: เฟี้
5: อ
2: ยว
5: ก
2: ไปอีก
1: เอ้าเฟี้ยวเข้าไปอีกใช่เอาแบบแหวกกฎกันไปเลย
5: ไม่
1: เชียร์ที
5: โ
1: ม
5: อ้
1: เพราะผู้จัดการทีมไม่พอนะเชียร์ผู้จัดการทีมเนี่ยไม่ได้เพราะสไตล์การทําทีมนะเชียร์เพราะสีผม
2: มันจะขาวก็ขาวไม่หมดนะมันจะออกแบบเ
1: เ
2: ท
1: ยี
2: าย
1: บ
2: ๆ
1: ย
2: หน
1: อ
2: ่อ
1: ด
2: ยเฟี้ยวเฟี้ยว
5: ด้วยความส่วนตัวผมจะเป็นคนที่ชอบผู้จัดการทีมเก่าๆอะไรมากกว่ายุคใหม่
1: ครับ
2: ค่ะ
5: แต่ดังนั้นผมก็เชียร์เวสต์แฮมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับพี่
1: ครับ
2: ก็
1: พ
2: ค
1: ู
5: ื
1: ด
5: อที
1: พู
5: น
1: ด
5: ี้
1: ถ
5: เ
1: ึ
5: ร
1: ง
2: าป
1: น
2: ัก
1: ะ
2: หลักแล้ว
5: ใช่
1: เรื่อง
5: ปากๆเลย
1: เรื่องคุณน็อตเนี่ยอะไรนะเข้าใจว่าแมนซิตี้คืออาร์เจนตินา
5: ใช่ครับ
1: เด็กๆผมเคยมีคำถามที่ถามพี่หลายคนแล้วเขาหัวเราะใส่ผมถามว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะไปเตะพรีเมียร์ลีก
5: ด้วยความว
2: ค
5: ัย
2: น
5: เด็ก
1: ไท
5: นะ
1: ย
5: ครับผมว่า
1: เข้าวัยเด็กอ่ะใช่ตอนดูบอล
2: ใช
1: ใหม
5: ่
1: ่
5: ใช่
1: ๆเราไม่รู้จักคำว่าฟุตบอลสโมสรแล้วลีกสโมสรกับทีมชาติหรอกเราก็งงว่า
2: แยกไม่
1: ท
2: อ
1: ำไ
2: อ
1: ม
2: ก
1: ทีมชาติไทยไม่ไปเตะ
2: ไม
1: กั
2: ่
1: บ
2: เ
1: พ
2: จ
1: รีเม
2: อ
1: ียร์ลีก
2: แม
1: เข
2: น
1: าย
2: ูอะ
1: หรือว่ามันเดินทางไกลอะไรเงี้ยเด็กๆเคยคิดเหมือนกันนะ
5: แล้วก็
1: ม
5: ด้ว
1: าย
5: ตัวนั
1: ร
5: ้น
1: อ
5: ถ้าผมจำไม่ผิดอาร์เจนตินาเขาจะมีอาเกโลอีกคนหนึ่งมันก็เลยทำใ
2: ค
5: หุ้
2: ณอาเก
5: เริ
2: โ
5: ่
2: ล
5: ม
2: เหมือนกันเลยทีนี้ย
5: ม
2: ื
5: ัน
2: น
5: ก็
2: ค
5: เล
2: ู่
5: ย
2: กั
5: ท
2: นเล
5: ำให
2: ย
5: ้สองทีมนี้มันคือทีมเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ
1: เ
2: เ
1: ป
5: ม
1: ็น
5: เข้าใจ
2: อา
5: ไ
2: เ
5: ด
2: จ
1: ้
2: นไตคอนเนคชั่นในยุคนั้น
5: จุดเริ่ม
2: ก็
5: ต้น
2: ผ
5: ผ
2: ม
5: ม
2: ว่าม
5: ันจะแปลกๆนิดนึงอะพี่
2: โหดูจุดเริ่มต้นเวทแฮมนะแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามฟากไปดูจุดเริ่มต้นของวูฟบ้างคุณปิงเล่าที่
3: ครั
2: ม
3: บ
2: า
3: ผ
2: ที
3: ม
2: ่ไปหน่อยค่ะ
3: ผมก็จะไม่ได้เริ่มตามจากแบบคนดูบุคคลอะไรขนาดนั้นคือผมมันเริ่มดูบอลประมาณปีแรกเลยที่วูฟเล่นชั้น18-19ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ยีตอนแรกอ่ะผมจะเริ่มดู
2: ค่ะ
3: จากแบบไฮไลท์ที่คนเข้ามาพากย์เสียงทับมาตัดไฮไลท์แบบที่แบบเอาเฉพาะช็อตยิงช็อตอะไรมาผมมันเริ่มดูจากอย่างนั้นซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เราแบบเริ่มสนใจฟุตบอลนั้นคือก่อนหน้าตอนเนี้ยผมไม่ได้แบบเตะบอลหรือไม่ได้ดูบอลขนาดนั้นจะมีแบบเล่นกับเพื่อนบ้างหน่อยแต่ว่าไม่เคยสนใจฟุตบอลจริงจังเพิ่งมาสนใจจริงจังอ่ะตอนโตก็คือตอนแบบฤดูกาล2018-2019แล้วพอเริ่มดูแล้วเรารู้สึกดูไฮไลท์แล้วมันเริ่มสนุกก็เลยเริ่มอยากดูนี่ครับทีนี้พอเราเริ่มอยากดูเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าอยากจะเริ่มเชียร์ ก็เลยแบบเฮ้ยไปดูซิว่าทีมในตอนนั้นนะครับมีทีมไหนน่าเชียร์แล้วผมอ่ะเหมือนตั้งธงกับตัวเองว่าถ้าจะเริ่มเชียร์อยากเริ่มดูจากทีมที่มันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นคือผมอยากได้มูดการแบบเฮ้ยถ้าเราจะเริ่มเชียร์เราอยากค่อยๆโตไปกับทีมประมาณนั้นนะครับก็เลยพอยต์แรกผมเลยตัดบิ๊กฟิตทิ้งออกเลยหมดเลย6 ทีมแล้วค่อยไปไล่หาเลยมันก็เลยทําให้เป็นฤดูกาลนะคือนั่งไล่ดูทีมอื่นๆเลยว่าเหลือทีมไหนน่าเชียร์บ้าง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
13: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
14: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นสิ้นเดือนนี้
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาจอที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สงไหกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์แตงหวานวิภารัตน์นี่ไม่ต้องมีเอ็กโคนะครับคุณปิงนะจากบูฟไทยแลนด์นะครับแล้วก็คุณน็อตคนหัวคอนต้องพูดช้าๆหน่อยเดี๋ยวผมพูดผิด
3: พูดช้าๆคุณผู้ฟังเอาไปมีเวลาเอาไปเซิร์ชเพื่อจะกดไลค์ใน Facebook
2: กดไลค์เพจนิดนึง
3: ขายให้แขกรับเชิญเราหน่อย
2: ครับเมื่อกี้นี้เบรกแรกนะเป็นธรรมเนียมนะของฟุตบอลมหาชนนะเราก็คุยเรื่องที่มาที่ไปเชียร์ยังไงนะคุณน็อตก็อะไรนะเริ่มจากตามผู้จัดการทีมชอบสีผมนะครับคุณปิงนี่ก็ชอบมวยรองตอนนี้เรามาเข้าเนื้อหาหน่อยดีกว่าว่าแล้วเสน่ห์ของทีมเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมีอะไรที่น่าประทับใจบ้างหรือว่าเราไปเรียกว่าอะไรอ่ะฝากเนื้อฝากตัวกับทีมเล็กนะทีมโยโย่เนี่ยได้ยังไงเอาผมขอเริ่มที่คุณปิงเลยนะครับว่าวูฟเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรมันตอนนั้นมันเป็นยังไงบรรยากาศที่เราเริ่มเชียร์ครั้งแรกครับ
4: ได้ครับก็เชื่อว่าจริงคนที่เชียร์วูฟหรือตามวูฟอะครับหลายๆคนอะจุดเริ่มต้นเดียวกันเลยก็คือสมัยนูโน่ครับก็คือสมัยมาแบบเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ช่วงแบบ2018-2019ยาวมาอีก2ฤดูกาลประมาณนั้นนะครับคือมันเป็นช่วงที่วูฟรุ่งเรืองที่สุดแล้วกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้คือเขาได้รับการเทคโอเวอร์จากกลุ่มทุนจีนมาที่เขาเป็นของโฟร์ซันอินเตอร์เนชั่นแนลครับก็คือพอเข้ามาครับสิ่งที่เขาได้ติดมามันไม่ใช่แค่เงินครับมันดันเป็นคอนเนคชั่นของซูเปอร์เอเจนต์แต่ยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือจอร์จเมนเดสฮอเก้เมนเดสครับซึ่งมันเป็นคอนเนคชั่นที่เขาเรียกว่าแน่นแฟงมากแล้วนักเตะในเครือเขาอะคือนักเตะโปรตุเกสแทบจะทั้งหมดในลีกดังๆทั้งหมดอะอยู่ในเครือเขาหมดเลยทีเนี้ยพอดันได้ไปมีคอนเนคชั่นเขาอะจริงได้ตั้งแต่ในแชมเปี้ยนชิพแล้วสิ่งที่เขาให้อ่ะครับเขาคือการแบบดึงของดีในโปรตุเกสมาให้วูฟเพื่อเลื่อนชั้นปีที่เขาเลื่อนชั้นนะครับเขาเริ่มจากดึงนูโน่มาให้เอานูโน่มาคุมเลยซึ่งนูโน่ตอนนั้นมีชื่อแล้วก็ไปคุมสเปนประมาณนั้นครับผมจำทีมเป๊ะไม่ได้แต่ว่าเขามีชื่อแล้วประมาณนึงแต่ดึงมาแชมเปี้ยนชิพได้อ่ะตอนนั้นก็คือฮาแล้วดึงนูโน่ไม่เท่าไหร่ดึงรูเบนเนเวสมาได้อย่างเงี้ยนะครับรูเบนเนเวสตอนนั้นก็คือดาวรุ่งปอร์โตที่ได้ปอกแขนกัปตันทีมตั้งแต่อายุแบบ20เองมั้งเป็นกัปตันปอร์โต้ไปแล้วอย่างนั้นครับแต่ดึงมาได้ก็คือฮาแล้วไม่พอก็ไปดึงโจต้ามาอีกดิโก้โจต้าผู้ต้องรับที่ไปดึงมาแต่จะไม่ชิปมันก็เลยเริ่มโดดเด่นตั้งแต่ช่วงนั้นนะว่าคือพอเราดึงนักเตะเกรดนี้มาได้ครับมันก็เลยดีเกินกว่าจะอยู่แบบแชมเปี้ยนชิพแล้วมันก็เลยเด่นขึ้นมามากในปีนั้นที่เป็นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพแบบแล้วก็ได้แชมป์ตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลแล้วก็เลื่อนชั้นแบบสบายๆอย่างนั้นครับปีนั้น
2: แล้วชอบคำนี้นะผมชอบคำนี้มันดีเกินกว่าจะอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอะ
4: ในเวทแบบปีนั้นคือในเวทโชว์ของแบบสุดๆนะครับคือแบบแดนกลางคุมได้อยู่หมัดนะไม่พลาดแทบไม่พลาดเลยในเวทปีนั้นปีที่โดดเด่นมากแล้วก็ขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาแล้วเหมือนเมนเดสก็เหมือนได้ใจครับจัดให้ต่อก็จัดมาเลยลุยปาติซิโอเจ้ามูตินโญ่ครับเปโดเนโตก็มาเปโดนั้นเหมือนมาอีกปีนะแต่ไม่ผิดแต่ก็คือมาช่วงนี้เหมือนกันหมดเลยครับแล้วพอเข้าไปมันเลยทำให้ปีแรกนะครับโดดเด่นมากก็เป็นปีที่ผมเริ่มดูบอลพอดีแล้วพอเราเห็นเนี้ยสกอตขนาดเนี้ยแล้วฟอร์มแบบเนี้ยครับมันก็เลยมีเสน่ห์มากแล้วบอลตอนนั้นมันเป็นบอลที่เรียกว่าทีมใหญ่หลายๆทีมแพ้ทางเพราะมันเป็นบอลรับแล้วสวนที่มีคุณภาพมากตัวเร็วๆปีนั้นก็อาดามาก็มาแล้วอย่างเงี้ยรับลาอูมาแล้ว มันก็เลยเป็นปีที่สกอตที่ถ้าพูดชื่อตั้งแต่ในปีนั้นไปคือเชื่อว่าใครที่ดูบอลพรีเมียร์ลีกรู้จักแน่นอนเพราะปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยครับอาตมาลาอูก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกประมาณนั้นก็เลยเป็นปีที่โดดเด่นมากแล้วเราก็เลยเริ่มดูบอลจากช่วงนั้น แล้วมันก็ส่งต่อไปอีกปีหนึ่งแบบ2 ฤดูกาลที่วูฟอยู่บนพรีเมียร์ลีกเขาได้จบอันดับ7 2 ปีซ้อนปีหนึ่งได้ไปยูโรป้าแล้วก็เข้าถึงรอบรองยูโรป้าด้วยอย่างนั้นนะครับก็เลยเป็นปีที่แบบโดดเด่นมากแบบสุดๆแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบช่วงขาขึ้นที่ขึ้นมาแล้วแล้วไปเหมือนแบบสะดุดจากเหตุการณ์อื่นๆก่อนแล้วมันทําให้เหมือนแบบเปิดแผลบางอย่างขึ้นมานะครับคือบู๊อะเสน่ห์ของมันคือความนักเตะที่มันโดดเด่นมันแล้วก็ระบบนูโน่ที่ถูกเซตเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วมันเล่นได้แข็งแกร่งกับทีมใหญ่มากแม้ว่าทีมรองอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแบบสูสีกันแต่ทีมใหญ่เนี่ยสามารถมีโอกาสลุ้นชนะได้ตลอดประมาณนั้นแต่ทีนี้ครับบู๊ไปเริ่มแบบเริ่มดรอปเริ่มมาจากช่วงโควิดนะครับเพราะว่าช่วงที่แบบแฟนบอล
3: ย
4: หา
3: ี
4: ย
3: ่
4: ไป
3: สิบ
4: มีผลมากแล้
3: ค
4: ว
3: ่
4: ก
3: ะ
4: ็ไปเจออุบัติเหตุใหญ่ด้วยก็คือตอนของราอูคิมิเนสที่บาดเ
3: อ
4: จ
3: ๋
4: ็
3: อ
4: บกระโ
3: ท
4: หลก
3: ี
4: ศี
3: ่
4: รษะชนกับดาวิดลุยอย่างเงี้ยครับเรา
3: ค่ะ
4: เจ็บแทบจะเล่นไม่ได้ทุกลูกกาลนะทีนี้ประเด็นมันก็เลยไปเหมือนนะเปิดแผลผู้จัดการทีมก่อนไปเปิดแผลนูโน่ก่อนอันนี้ไม่รู้พี่น็อตสังเกตไหมแต่คือสมัยนูโน่ที่อยู่กับวูฟอะครับมันเขาใช้แผนวิธีการจัดตัวเขาอะเขาจะเน้นสควอตเล็กเพื่อเขาอยากซื้อความเล่นเข้าขากันของนักเตะมากที่สุดสกอตเล็กมากสกอตใช้จริงๆครับถ้าไล่ชื่อประมาณ15-16 คนเองที่บนกันอยู่แค่นั้นนะไม่ถึง18ด้วยคือมันใช้แค่นั้นนะกองกลางก็ใช้กันอยู่กองกลางเล่น3-4-3มาใช้กองกลางอยู่3 คนเนี่ยนะบนใช้กันแทบไม่เปลี่ยนเลยมีนักเตะแบบ3 คนเลยมั้งที่แบบลงเล่นทุกเกมในฤดูกาลเนี่
2: ท
4: ย
2: ุก
4: นะ
2: เกม
4: มัน
2: ผ
4: เล
2: ม
4: ่น
2: ก็
4: กัน
2: ส
4: ต้อ
2: ก
4: ง
2: อ
4: ใช
2: ร
4: ้
2: ์เล็
4: ส
2: กข
4: กอ
2: น
4: ต
2: าด
4: เล
2: น
4: ็
2: ี
4: ก
2: ้
4: มาก
2: ต้องมีนัก
4: ใช
2: เตะ
4: ่
2: อย่างน้อย2-3 คนนะที่สา
4: ใช
2: มา
4: ่
2: รถต้องลงทุกเกมจริง
4: ใช่
2: ๆยืนแบบเป็นตัวหลักเลยนะ
4: ใช่
2: แบบ
4: ครับแล้วพอมันใช้ระบบอย่างนั้นครับแล้วพ
2: เ
4: ออ
2: าฟิลนะไม่ได้นับผู้รักษาประตูน
4: ใ
2: ะ
4: ช
2: ผู
4: ่
2: ้รักษาประตูนี่สามารถยืนยาว
4: ใช่ครับแล้วก็พอมันกองหน้าตัวหลักเจ็บครับมันก็เลยกลายเป็นอ้าวแปลกแล้วปีนั้นนะครับวูฟดันไปดึงกองดันเลือกกองหน้าตัวสำรองที่เป็นเบอร์2อ่ะเป็นฟาบิโอซิลวาคิดว่าคนเล่นเดเบมน่าจะรู้จัก
2: อ๋อฮะ
4: คือในเกมเก่งแต่ตัวจริงยังไม่ไหวครับไม่โอเคใช่ครับว่าตอนนั้นยังไม่ไหวแล้วกัน
3: อาจจะยัง
4: ตอนนี้เริ่มดีกับดอร์ทมุนด์ได้มานิดนึงแต่ตอนนั้นไม่ไหวเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอกลายเป็นว่าทําให้เกมรุกวูฟไปแล้วนั้นไม่เอาเลยจากตอนแรกเจ็ดมาแล้วไป10 กว่าไม่ผมจําเลขไปเป๊ะไม่ได้แต่มันฮวบลงมาทันทีเลยนะครับพอขาดตัวหลักไปแล้วทีนี้พอมันเปิดแผนเล่นผู้จัดการทีมครับคือปีนั้นพอฟอร์มมันดรอปอะไรต่างๆนูโน่เขาก็เลยเลือกจะแยกทางกับสโมสรด้วยแล้วก็เลยไปดึงก็ไปเขาก็ไปดึงโค้ชในสังกัดต่อเลยครับบูโนลาก็โค้ชโปรตุเกสเหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็นปีที่สี่แล้วมั้งครับขึ้นปีสี่ของวูฟอะเหมือนแผลการใช้เมนเดสมาหนักๆอะที่แบบดีมาช่วง2-3 ปีมันเริ่มเปิดแผลขึ้นมาคือการที่แบบมีเอเย่นอะที่ดีๆคอยส่งคนมาให้อะคือเขาสนิทกับคนในสโมสรวูฟขนาดไปยืนข้างประธานสโมสรได้เวลาดูบอลนะครับเป็นเอเย่น
2: โ
4: ท
2: อ
4: ี่
2: ้
4: ทําอย่างนั้นได้ครับคือช่วงปีสองปีแรกคือ
2: เอ
4: จะม
2: เ
4: ี
2: จน
4: ค
2: ต์
4: น
2: ว
4: จ
2: ง
4: ําก
2: า
4: ภ
2: รา
4: พ
2: ท
4: เล
2: ีย มอ่ะ
4: ใช่เป็นเอเย่นที่แบบซีกับซีโอกับผู้จัดการสโมสรเลยอย่างนั้นครับ
2: อารมณ์เหมือนเอเจนต์ของลิเจโฮเดรุนตาซิมอ่ะเขาก็อยู่กับประธานสโม
4: บอ
2: ส
4: ก
2: รคนนี
4: ม
2: ้
4: า
2: ดี
4: นะ
2: ครับ
4: เล
2: พ
4: ยคร
2: ี
4: ับ
2: ่
4: ใช่
2: น้อง
4: แ
2: ค
4: ล้
2: น
4: ว
2: น
4: พ
2: ี้
4: อ
2: ดีครับ
4: พอมันแบบว่าเขาส่งมาแล้วแบบเหมือนคนใหม่ๆที่เขาส่งมาเริ่มแบบมีชื่อนะแต่ว่าไม่เล่นปรับตัวกับเขาแบบพรีเมียร์ลีกได้ครับมันก็จะเป็นตระกูลแบบตรินเกาวิตินญาอย่างนะครับคือตั้งแต่พวกที่เก่งหมดเลยอย่างวิตินญาเนี่ยตอนนี้ดีไปแล้วแต่เล่นพรีเมียร์ลีกไม่ไหว
2: ฉายเ
4: ด
2: ล
4: ้
2: ็
4: ว
2: ก
4: ยสรีระตัวเล็กอะไรอย่างนะครับคือเหมือนส่งมาเริ่มแบบเริ่มไม่เข้าระบบมีแบบกอนซาโลกุเอเดสอีกที่ส่งมานะครับคือก็ส่งของมีชื่อมาแต่ก็เริ่มใช้ไม่ได้แล้วแล้วพอเริ่มใช้ไม่ได้ครับกลายว่าพอบุ๊จะไปหาเองไงครับสเกาก็เหมือนไม่ได้ทํางานเต็มที่มาก่อนขนาดนั้นนะครับแล้วพวกผอ.กีฬาอะไรพวกนี้พอเริ่มแบบทํางานเองมากขึ้นก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มบริหารทีมไม่ไหวอะไรอย่าง
2: น
4: น
2: ี
4: ะ
2: ่
4: คร
2: ไ
4: ัง บมัน
2: เขา
4: เร
2: เริ ี
4: ่ม
2: ยก
4: เปิ
2: ว
4: ด
2: ่า
4: แผล
2: ไม่ได้พึ่งระบบแต่พึ่งคน
4: ใช่
2: เพรา
4: ค
2: ะ
4: ร
2: ว
4: ั
2: ่
4: บ
2: าถ้าเกิดเอเจนต์ไม่สามารถตอบโจทย์ได้คราวนี้ปัญหาใหญ่แล้วเพราะว่าโครงสร้างของทีม
4: ใช่โครงสร้างเรื่อง
2: พอเ
4: ส
2: ห็น
4: เก
2: ภ
4: า
2: าพตามแล้ว
4: ใช่ครับสเกาหลายๆคนก็เลยแบบตัวที่ส่งมาที่ไม่ใช่โปรตุเกสครับคือมันเดาได้ง่ายเลยถ้าเป็นเมนเดสนี่โปรตุเกสแน่นอนแต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นสเกา
2: ด
4: โอ
2: ิสคอนเนคชันเลยใช่
4: อันนี้เดากันไม่ยากครับก็พอเริ่มมีคนแบบใหม่ๆเข้ามาก็เริ่มแบบเริ่มแปลกๆแล้วนักเตะเริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วนะครับยุคหลังๆอ่ะตัวเก่งๆจะน้อยลงเยอะมากแล้วมันทําให้คุณภาพโดยรวมวูฟอดอปมันนั้นแล้วพอเริ่มดรอปพอเริ่มจะแบบหันไปพึ่งอย่างอื่นก็เริ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าจะสมมติจะไปพึ่งอะคาเดมี่ก็เหมือนทีมดันโตเร็วเกินเนี่ยเพราะว่าปี2 ปีแรกดันแบบว่าพุ่งเร็วเกิน ทําให้แบบต้องรีบดึงนักเตะต่างชาติทําให้อะคาเดมี่ยังโตไม่ทันเนี่ยครับนักเตะอะคาเด
2: ค่
4: ม
2: ะ
4: ี่วูฟก็เลยจะยังไม่ค่อยมีขนาดนั้น
2: ไม่พร้อม
4: ไม่
2: ย
4: พ
2: ัง
4: ร
2: ไม
4: ้
2: ่
4: อ
2: พร้
4: ม
2: อมใช้
4: ใช่ครับตัวที่พร้อมก็ดันไปทะเลาะกับโค้ชอีกฮะจะมีแบบมอร์แกนกิฟไวท์อย่างครับพร้อมแล้วแต่
2: อ๋
4: ท
2: อ
4: ะเลาะกับโค้ชไปทะเลาะกับบูนโดลาสตอนนั้นก็เลยย้ายอย่างครับ
2: อัน
4: ก็
2: น
4: เ
2: ี
4: ล
2: ้
4: ย
2: ตอน
4: อะค
2: นี
4: า
2: ้
4: เด
2: ก็เ
4: ม
2: ป็
4: ี
2: น
4: ่นะ
2: กำลังหลักของ
4: ใช
2: ฟ
4: ่
2: อเรสอยู่
4: ใช่ตอนแต่
2: เขาบอ
4: เ
2: ก
4: ขา
2: ว
4: ห
2: ่
4: ล
2: า
4: ังจากครับ
2: อะไรนะจังหวานเขาบอกว่าอันนี้อะคาเดมี่นะไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะแบบรดน้ำอะไรใส่น้ำร้อน2 นาทีแล้วกินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยำมาม่าที่ร้านซินบิโซนคาเฟ่นอนสวรรค์นี่รอไม่ถึง5 นาทีนะครับมีหมูสับมีเครื่องทะเลด้วยนะฮะอร่อยฮะ
4: ข
2: ข
4: ออ บ
2: บ
4: ค
2: ค
4: ุ
2: ุ
4: ณ
2: ณ
4: ค
2: ครร
4: ั
2: ับ
4: บเอาละไทยอินไทยอินอันนี้ไทยอิน
2: ใช่ใช่
4: นั
2: อ
4: ่นแหละครับก็เลยตอนที่คุยกับคุณแตงหวานว่าถ้าจะเล่าว่าฤดูกาลนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะผมก็เลยขอแบบขอเล่าจากตอนนั้นแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่วูฟมันเริ่มดรอปลงครับถ้าใครไปเปิดดูกราฟมันจะเริ่มดรอปลงตั้งแต่นูโน่ออกไปซึ่งนูโน่ออกอะสำหรับผมมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับนูโน่ขนาดนั้นมันเกี่ยวกับระบบการหานักเตะ
2: ระบบ
4: ซะเยอะเลย
2: พ
4: เพ
2: อ
4: รา
2: เห
4: ะ
2: ็น
4: นั
2: ภ
4: กเ
2: า
4: ต
2: พ
4: ะ
2: ตามเลยครับ
4: นักเตะคุณภาพมันดรอปลงเยอะจริงๆครับแล้วก็ด้วยความที่เหมือนแบบพอเอเย่นมีบทบาทเยอะผมแค่รู้สึกว่าพวกตระกูลผอ.กีฬาอะไรพวกนี้ไดเรกชันหรือวิธีการเลือกการแบบกําหนดแนวทางเขาไม่ดีด้วยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องปรับระบบไปเล่นหลังสี่นะเราต้องเอานักเตะเด็กๆเข้ามาแล้วสิ่งที่เขาทําคือปล่อยตัวเด่นๆออกไปแบบคอร์เนอร์โคดี้โรแบงซาอิดวิลลี่โบลี่ครับเซนเตอร์หลักเซนเตอร์กองหลังตัวเก่งครับ
2: ต
4: เ
2: ั
4: พ
2: ว
4: ราะ
2: หลัก
4: อายุเยอะกับเล่นหลังสี่ไม่ได้ออกหมดเลย
2: ค่ะ
4: นะครับแล้วพอจะไปเล่นหลังสี่ปุ๊บกลายเป็นว่าระบบทีมไม่ได้เพราะว่าเล่นหลังสามมาตั้งแต่แชมเปี้ยนชิพแล้วพอจะเปลี่ยนมันไม่ได้แบบคิดว่าแฟนแมนยูน่าจ
2: ป
4: ะเ
2: ุ
4: ข้
2: ๊
4: า
2: บ
4: ใจ
2: ปั๊บนะ
4: ครับ
2: ต้องหลังสี่หลังสามเนี่ย
4: ใช้หลังสี่หลังสามนี่มีปัญหาทีมเวลาจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปโดนอะไรนี่ก็คือแบบพอกีฬาแบบจะเปลี่ยนจะอะไรก็ไปเลือกโค้ชที่แบบเปลี่ยนระบบแบบฉีกไปเลยอย่างนี้ก็เลยอีกนะครับอย่างนั้น
2: ค
4: มั
2: ่
4: น
2: ะ
4: ก็เลยแบบพอเละจะพยายามซ่อมจะพยายามซ่อมเสร็จปุ๊บก็พยายามไปดึงโค้ชเก่งๆมานะครับไปดึงแบบโรเปตกีเข้ามาอันนี้ผมเชื่อมโยงกับเวสต์แฮมเยอะมากจริงๆบู๊เนี่ย
2: ใช
4: ยืม
2: ่
4: โค้ช
2: ก
4: กั
2: ำ
4: น
2: ลัง
4: ไป
2: จะ
4: ม
2: บ
4: า
2: อกเลยว่าจริงๆอันน
4: ผ
2: ีู้
4: ้
2: คื
4: เล
2: อ
4: ่
2: เป
4: น
2: ็น
4: ก็
2: เพื่
4: ด
2: อน
4: ้วยนะ
2: เรียกว่าถ้ามีคอนเซปต์นี่ก็คือแบบ you will never walk alone เลยนะเนี่ยเราจะไม่เดินเดียวดายนะ
4: นักเตะก็
2: ไป
4: ขา
2: ด
4: ย
2: ้วย
4: ให
2: กั
4: ้
2: น
4: ครับอ่าโค้ชก็
2: ไปด้วยกัน
4: ใช
2: เน
4: ้
2: ี่ย
4: ด้วยกัน
2: ก็ว่าบางทีหน้าคุ้นๆใช้อยู่ด้วยกันเนาะ
4: ยืมกันไปมา
2: ก็ถึง
4: แ
2: จ
4: ม
2: ุ
4: ้
2: ด
4: ก
2: ท
4: ร
2: ี
4: ะ
2: ่
4: ทั่
2: ต
4: ง
2: ก
4: โค
2: ชั
4: ้
2: ้น
4: ช
2: ด้
4: ด
2: ว
4: ้
2: ย
4: วย
2: กัน น
4: ะ
2: เนี่ย
4: ปีเดียวกันนะทุกปี
2: อ
4: ก
2: ั
4: ็
2: น
4: อย
2: น
4: ู
2: ี
4: ่
2: ้
4: ข
2: น่
4: ้
2: า
4: าง
2: โค
4: กั
2: ้
4: น
2: ช
4: นะอัน
2: น
4: ด
2: ะ
4: ับอยู่ข้างๆกันนะนั่นแหละก็พอแบบจะไปดึงโค้ชดีๆมาแต่ว่าพอและไม่มีนักเตะเสริมให้เขาไม่มีเงินหนุนให้เขาเนี่ยเขาก็ออกอะไรเงี้ยครับดึงโค้ชดีๆไปไม่ไหวนะครับแล้วพอแบบคือมันมาชัดตอนปีฤดูกาลที่แล้วครับตอนที่เป็นวิกเตอร์เปล่าที่วิกเตอร์เปล่าพาลอดตกชั้นมาก่อนจบอันดับแบบสิบ
2: ค
4: ไป
2: ่ะ
4: ปลายนะครับแล้วพอมาฤดูกาลเนี้ยก็ทําการขายนักเตะอีกรอบนึงแล้วก็ดันขายตัวหลักๆไปมาเลสคุนย่าเนี่ยไปแมนยูแล้วขายวิงแบ็กซะกว่าหมดเลยเฟเมโดขายแอนโนลีอย่างเงี้ยครับไป
2: ขอบคุณ
4: พร้อ
2: ค
4: ม
2: รับ
4: กันนะ
2: ขอบคุณ
4: ขอบ
2: มา
4: ค
2: ก
4: ุณ
2: คร
4: ม
2: ับ
4: าก
2: ค่ะ
4: ใช่ครับ
2: ให้เต้นย่อเลย
4: แต่เหมือนโกเมสไม่ไปนะครับเจ้าโกเมสไม่ไปนะเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็เลยจริงๆผมก็รู้สึกว่าจริงๆตอนขายคุณย่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่าตัวลุกในวุฟขายเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแต่ที่เขาขายผมจะไม่ชอบเป็นพวกแบบทําไมไปตัดสินใจขายวิงแบ็คสองฝั่งพร้อมกันเพราะวุฟเป็นทีมเล่นริมเส้นพวกปีกกับวิงแบ็คมีชื่อตลอดนะครับแต่พอไป
2: ค
4: ข
2: ่ะ
4: ายวิงแบ็คสองฝั่งพร้อมกันกลายเป็นปีนหน้าทีมขึ้นเกมไม่ได้เลยเพราะวิงแบ็คเอามาสองฝั่งเล่นไม่ได้ทั้งคู่เลยมันเสี่ยงในการแบบทําทีมมากเกินไปครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพอยต์ของวูฟแบบถ้าจะสรุปสั้นๆน่ะมันจะหนึ่งปัญหาหลักคือการแบบไม่ได้ทํางานเองด้วยตัวเองขนาดนั้นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่แบบตัวเองแบบประสบความสำเร็จมากๆแล้วพอจะเริ่มต้องมาแบบดูแลการทํางานการเรื่องนักเตะอะไรเองแล้วก็เริ่มตัดสินใจผิดพลาดเยอะอะไรนะครับยิ่งการขายคือทีมเล็กจะเข้าใจแล้วว่ามันจะเป็นต้องขายเรื่องการเงินเรื่องอะไรแต่ดันไปขายแบบขายผิดจุดในจุดที่ควรจะแบบยื้อไว้ให้ได้เนี่ยก็ยื้อไม่ได้อย่างนั้นนะครับ
2: กลายเป็นว่าเหมือนผิด
4: ใช
2: ไป
4: ่
2: หมด
4: คล
2: เ
4: ่
2: ล
4: อง
2: ยน
4: ใ
2: ะ
4: จเยอะ
2: ใช
4: ผิ
2: ่
4: ดไป
2: ไป
4: เยอ
2: หม
4: ะ
2: ด
4: หม
2: ไ
4: ด
2: ป
4: เลย
2: หม
4: จั
2: ด
4: งห
2: แ
4: ว
2: ล้
4: ะ
2: ว
4: ผิดใช่แล้วพอจะดึงเข้ามาก็ดันสเกาก็คอนเน็กชันไม่หนาพอที่จะไปดึงตัวดีๆหรือแบบสายตาอาจจะแบบไม่เฉียบคมพอที่จะดึงมาแล้วเล่นได้เลยอย่างนั้นครับเพราะฤดูกาลนี้ไม่มีนักเตะคนไหนเล่นได้เลยมีดึงมาแล้วปล่อยทิ้งไปสองสามคนด้วยเขาเล่นไม่ได้เลยอย่างนั้นครับ
2: นี่น่าจะเป็นซีซั่นแรกครับที่วูฟแบบ ไม่ได้มีช่วงเวลาดีๆเลยอ่ะ
4: มี
2: ตั้งแต่ยุคขึ้นชั้นมา
4: ใช่ครับครึ่งฤดูกาลแรกไม่ชนะเลยก่อนเปลี่ยนโค้ชแล้วก็มา
2: ใช่ไหม
4: ชนะอยู่นัดส
2: น
4: อง
2: ี่
4: นัดนอนนิ
2: เป็นซีซั่นผมว่าเป็นซีซั่นแรกตั้งแต่วูฟขึ้นมาพรีเมียร์ลีกนะที่แบบกราฟแบบดิ่งอ่ะใช
4: ค
2: ่
4: ือ
2: ใช่ไหม
4: อยู่
2: คือ
4: 20ตั้งแต่สัปดาห์ที่สองมั้งผมจำไม่ผิดแล้วก็ยาวมาเล
2: ใ
4: ย
2: ช่ยาวเลยอ่าฮ
4: ใช
2: ะ
4: ่
2: เรีย
4: ไ
2: ก
4: ม่
2: ว่
4: ข
2: า
4: ึ้นเล
2: เก
4: ย
2: ่งเป็นตัวเต็งไปลุ้นแชมป์อ่ะลุ้น
3: ใช
2: แชมป
3: ่
2: ์เป็นช
3: อ
2: ิ
3: ่
2: ป
3: า
2: ก่อน
3: ใช
2: ใคร
3: ่
2: เลยอ่า
3: คนแรกเลยนะต้องบอกว่าปีนี้ก็ตกแบบทีมแรกเลยเนาะ
4: ทีมแรกครับที
2: อ
4: มแร
2: ่
4: ก
2: าก็
3: โอ้
2: เป็นบรรยากาศนะครับเป็นสตอรี่นะครับในช่วงที่ดีๆนะแล้วก็ช่วงที่
4: ใ
2: ค
4: ช
2: ุณ
4: ่
2: ปิงเชียร์วูฟมานะแต่ว่าพอเรากลับไปมองทางเวสต์แฮมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับกับอดีตแชมป์อะไรนะคอนฟิ
4: ย
2: เ
4: ู
2: ร
4: โร
2: นซ์
4: ป้า
3: คอนเฟเดนซ์
2: เอ้ยใช่ไหม
3: คอนเฟเดนซ์ลีกคอนเฟ
2: อ่
3: เดนซ
2: า
3: ์ลีกแล้วก็15 ปีในพรีเมียร์ลีก
5: ใช่
2: ใช่เพราะว่าจริงๆเวสต์แฮมนี่ก็เนี่ยเมื่อกี้คุณปิงเล่าหลายๆเรื่องเนี่ยคือนักเตะเนี่ยมันจะเราเห็นบรรยากาศอยู่อย่างหนึ่งนะจริงๆนักเ
3: ค
2: ต
3: ่
2: ะ
3: ะ
2: ของวูฟและเวสต์แฮมเนี่ยเป็นนักเตะที่เกรดสูงทั้งนั้นเลยเป็นนักเต
3: ฮ
2: ะ
3: ่
2: ท
3: า
2: ี่ปัจจุบันพัฒนาไปอยู่ทีมใหญ่ใช่ไหมไปเต้น
3: เ
2: ย
3: ป็
2: ่
3: น
2: อ
3: ต
2: ใ
3: ั
2: ห้
3: ว
2: ท
3: หล
2: ีม
3: ัก
2: ใหญ่
3: นะ
2: บ้างอ่า
3: อ
2: หรื
3: ่
2: ออย่
3: า
2: างเนี่ยอ่าอย่างเวสต์แฮมนี่ก็
5: เจคันไล
2: จำไม่ผิดก็เคยเออ
3: เจ
2: นั
3: ค
2: ก
3: ั
2: เต
3: นไละ นี่
2: ด
3: เ
2: ี
3: ป็น
2: ๆท
3: แ
2: ั
3: ช
2: ้งน
3: ม
2: ั
3: ป
2: ้
3: ์
2: น
3: ไป
2: อ่ะ
3: แล้ว
2: ใช่แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมโอ้โหมาถึงจุดนี้ฮะตั้งแต่เอาเรียกว่าตั้งแต่ตอนที่คุณน็อตแบบหลงหัวปักหัวปั๊มเนี่ยในช่วง10 กว่าปีเนี่ย
5: ผมตอนที่ผมเริ่มเชียร์เวสต์แฮมก็มีผลงานไม่ค่อยดีแล้วพี่ตอนที่เป็นยุคของก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นซาลาเวียวิลิตแล้วก็ไอ้มานูเอลเมเยกินี่ครับมันผลงานก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเลยต้องไปดึงเดวิดมอยมาแต่ในช่วงนั้นผมว่าผลงาน
2: เล
5: มั
2: ย
5: น
2: เท
5: ยั
2: พ
5: ง
2: ไป
5: ไม่
2: เล
5: ค
2: ย
5: ่อย
2: นั่น
5: ด
2: อ
5: ิ
2: ่
5: ่
2: ะ
5: งเท่าไหร่มันยังคงเส้นคงวาของมันอยู่แต่ตรงที่ว่าผมว่ามันเริ่มพลาดขึ้นคือหลังจากปีที่ไม่สามารถคว้าตัวเจสซี่ลินการ์ดมาร่วมทีมได้
2: เนี่ยกำลังจะถามถึงเลย
3: ท
2: ว่
3: ี
2: า
3: ่
2: เนี่
3: ว
2: ย
3: ่าม
2: ีเท
5: ก็
2: พ
5: ใน
2: ข
5: มุ
2: น
5: ม
2: าดเจสซี่ดิงกัดเนี่ยไอ้ดิงลินการ์ดเนี่ย
5: ในมุมของผมนะผมไม่รู้ว่าแฟนบอลเวสต์แฮมคนอื่นคิดไงแต่ในมุมของผมคือว่าการที่ไม่ได้ผู้เล่นที่แบบสร้างอิมแพคได้เหมือนเจสซี่ลินการ์ดขนาดนั้นมาอยู่ในทีมทั้งที่เขาเป็นส่วนเกินของแมนยูในตอนนั้นน่ะมันคือความผิดพลาดนะครับในส่วนตัวของผมอ่ะเพราะว่าปีต่อมารู้สึกว่าจะต้องไปเล่นยูโรปาลีกแล้วไป
2: นัก
5: ยู
2: เต
5: โระ
2: ไม
5: ป
2: ่
5: า
2: พร้
5: ล
2: อ
5: ี
2: ม
5: กผลงานก็ยังดีต่อเนื่องนะครับทะลุไปถึงรอบรองน่าจะรอบรองแล้วไปแพ้ทีมของการ์ดเนอร์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้นตกรอบแล้วก็ในช่วงนั้นสำหรับผมในยุคยูโรปาลีกคือช่วงที่เวสต์แฮมดีที่สุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยหลังจากนั้นมาผมว่าเวสต์แฮมไม่ดีเลยสักปีรวมถึงปีแรกแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกผมก็ว่าไม่ดี
3: ก็ยังมองว่า
2: แต่ค
3: ไม
2: ุก
3: ่
2: คลิกคุ
3: ย
2: ก
3: ัง
2: ค
3: ไ
2: ล
3: ม
2: ิ
3: ่
2: ก
3: ใช่
2: เนี่ย
3: น
2: กระ
3: ะ
2: ดุกกระดิกไปเรื่อ
5: ใช
2: ย
5: ่เพราะว่าผลงานในลีกตอนนั้นก็พะวงเรื่องการตกชั้นอยู่แต่แค่
2: อ่าฮะ
5: มันมีทีมที่แย่กว่าเวสต์แฮมในช่วงนั้นก็เลยสามารถเวสต์แฮมก็เลยสามารถไปเต็มที่กับคอนเฟอเรนซ์ลีกได้หรือตอนที่เข้าจริงคอนเฟอเรนซ์ลีกผมตอนนี้เจอฟีออผมก็มองว่าเวสต์แฮมก็ยังเป็นรองฟีออแต่ด้วยความว่าฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับมันมีช็อตปาฏิหาริย์มันก็เลยทำให้เวสต์แฮมคว้าแชมป์ไปได้ไปเลยไปได้หลังจากนั้นมาผมก็มองว่าทีมมันควรจะพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้เพราะได้แชมป์มาแล้วหลังจากนั้นมาในปีที่ได้แชมป์ก็ขายเดคันไลท์ได้100 กว่าล้านมันทําให้ผมว่าสองอย่างเนี้ยมันจะต้องทําให้ทีมไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2: เรามีเงินน่ะใช่ไหม
3: มีเงิน
2: ก
3: แล
2: ็
3: ้ว
5: คือ
2: ใคร
5: มีเงินก็คือต้องไปทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแต่มันกลับเป็นการแบบทําให้ทีมดิ่งลงเพราะว่าประธานสโมสรส่วนตัวผมมองว่าประธานสโมสรเวสต์แฮมเป็นคนที่แบบไม่ทันสมัยเอาไงตามโลกฟุตบอลปัจจุบันไม่ทันแล้วคือมันมีความแบบ
2: นี่เดี๋ยวนะ
5: อ
2: ครับคุณน็อตไปว่าประธานสโมสรนี่เดี๋ยวเกือบประธานสโมสรได้ยินแล้วลาออกทำไงอ่ะ
5: ๋อผมว่าแฟนบอลเวสต์แฮมทั่วโลกดีใจแน่นอน
2: ฮะ
3: ตั้งอันไอ้นี่เลยนะให้คุณน็อตเป็นก๊อดเพราะว่าถ้าด่าแล้วลาออกจะได้มาช่วยกันด่าอีกท
5: เ
3: ี
5: พราะ
3: นึ
5: ว่
3: ง
5: าที่ผมมองว่ามันเป็นจุดอ่อนของเวสต์แฮมจริงๆมันคือการบริหารล้วนๆเลย คือการบริหารตั้งแต่เริ่มจากการปลดเดวิดมอยออกมันด้วยความที่แฟนบอลในยุคตอนนั้นนะครับเขาอยากให้ฟุตบอลเวียดแฮมมันทันสมัยขึ้นไม่ได้ฟุตบอลของเดวิดมอยที่เราเห็นเอเวอร์ตันเล่นทุกวันเนี้ยคือบอลสมัยเวียดแฮมเลยเล่นเอาผลไม่สนุ
2: เง
5: ก
2: ินทุก
5: แฟ
2: ค
5: น
2: น
5: บอลดูแล้วเบื่อมันทําให้แฟนบอลส่วนมากไม่ต้องการเดวิดมอยในตอนนั้นแล้วถ้าผมจำไม่
2: เหม
5: ผ
2: ือ
5: ิน ดนะ
2: ตอนมาทำแมนยูแหละครับ
5: มันก็เลยทําให้เหมือนประธานเขาก็เลยมีความหวั่นก็เลยแยกทางกับเดวิดมอยแล้วคนที่เขาไปเอามามันเป็นไอ้โลเปติกีของนักของวูฟ
4: เพ
5: ซ
4: ิ่
5: ึ
4: ง
5: ่ง
4: ออกเพิ่งออกเลยครับ
5: สไต
2: เนี
5: ล
2: ่ย
5: ์
2: ฮ
5: กา
2: ะ
5: รคุ
2: น
5: ม
2: ี่
5: ท
2: ไง
5: ีม
2: ฮ
5: ข
2: ะ
5: อง
2: มาอีกแล้ว
5: สไตล์การคุมทีมของโลเปติกีคือเขาเป็นเกมที่เล่นเกมบุกแหลกเลยแบบบุกแหลกเลยซึ่งเขาไปเอาโค้ชที่เล่นเกมบุกมาแบบเหมือนมาเอามาแบบกระทันหันในช่วงที่เดวิดมอยเขาคุมทีมเพราะว่าลูกทีมของเดวิดมอยมันจะถูกเซตมาให้เล่นเกมรับแล้วรอสวนก
2: บ
5: ล
2: า
5: ั
2: ล
5: บ
2: าน
5: อย่
2: ซ
5: าง
2: ์
5: เดีย
2: น
5: ว
2: ะเราสวนกลับก็จะบาลานซ์หน่อยแล้วก็จะเล่นบอลหวังผลพออยู่ดีๆในว่านักเตะชุดเดิม
5: ใช่
2: ใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการเล่น
5: ใช่ถ้าพี่ๆสังเกตดีๆโทมัสซูเชกเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ยุคเดวิดมอยจนมาถึงยุคนูโน่
2: ค่ะ
5: ซึ่งถ้าพูดตามตรงว่าโทมัสซูเชกไม่ได้เป็นคนที่สามารถเล่นเกมรุกได้เต็มที่ขนาดนั้นเขาจะมีทีเด็ดแค่การทําประตูซึ่งตอนยุคเดวิดมอยมันสามารถทําได้เพราะมันเป็นการจังหวะสวนกลับและเล่นลูกตั้งเตะแต่พอมาเป็นโลเปตีกีมันการเซตบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกมันไม่ได้มันก็เลยทําให้นักเตะเริ่มมีความสับสนในส่วนตัวผมนักเตะมันเริ่มมีความสับสนว่าผมจะต้องเล่นเกมรุกหรือจะยังต้องเล่นเกมรับเพราะว่ามันเคยมีบทสัมภาษณ์ออกมาว่านักเตะมีความสับสนในวิธีการเล่นในตอนนั้นอันนั้นอันนี้คือในยุคหลังที่เดวิดมอยแค่ปีเดียวนะครับที่เป็นโรเบร์โตกีมาคุม
2: ใช่
5: พอหลังจากโรเบร์โตกีคุมและโดนปลดคนที่เข้ามาคุมทีมต่อมันเป็นพอร์เตอร์ซึ่งพอร์เตอร์มัน
2: แ
5: เ
2: ก
5: ป็น
2: มพอ
5: บ
2: เ
5: อ
2: ต
5: ล
2: อร์
5: ระบบจ๋ามันก็เลยยิ่งทำให้นักเตะงงเข้าไปใหญ่อีกว่าจะต้องเล่นยั
3: ล
5: งไง
3: ้วนเลย
5: ใช่มันก็เลยทำให้รวนแบบรวนหนักมากแล้วก็ความผิดพลาดอีกอย่างของบอลระบบของพอร์เตอร์คือเขาต้องการนักเตะของเขาอย่างเดียวคือการซื้อนักเตะเอาเลือกแต่นักเตะที่เขาอยากจะใช้อย่างเดียวมาซึ่งก่อนหน้าเนี้ยทีมอ่ะใช้เงิน100 ล้านปอนด์ของเดคไลท์ลงทุนไปซื้อเอดสันอัลวาเรซคูดุสมาซึ่งมันเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร
2: ม
5: ์แต่หลายๆคนที่ไม่ใช่แฟนบอลเวสต์แฮมจะไม่รู้เรื่องนี้คือนักเตะเหล่านี้ถ้าเป็นคนอื่นมองดูนะครับมันจะคือการวิ่งเวสต์แฮมสามารถซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์มาได้
2: สุดตามาได้
5: แต่
2: แล้ว
5: ส
2: ผ
5: ิ่
2: ล
5: ง
2: ง
5: ท
2: า
5: ี่
2: น
5: ม
2: ล
5: ั
2: ่
5: น
2: ะ
5: ไม่มีมาคือนักเตะพวกเนี้ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นให้กับเวสต์แฮมตั้งแต่แรกเพราะมันไม
2: เ
5: ่
2: ข้าม
5: ี
2: ใจแล้วนัก
5: ม
2: เต
5: ัน
2: ะ
5: ไม่
2: ภ
5: ม
2: ู
5: ี
2: มิ
5: ค
2: ใจ
5: วามเป็นเวสต์แฮมเพราะว่าทุกคนจะรู้จักเวสต์แฮมว่านักเตะเวสต์แฮมกี่คนอีกคนมันจะมีความเป็นเวสต์แฮมมากมากคือพอเอาเอสันกับกูดุสมามันเป็นการลงทุนที่ดีแต่มันเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ระยะยาวเพราะว่าเขามากับผู้อำนวยการน่าจะชื่อว่าทีมสไตล์อะไรสักอย่างคนเนี้ย
2: ค่ะ
5: เขาดึงสามมีบารมีในการดึงนักเตะเข้ามาได้เป็นซูเปอร์สตาร์มาได้แต่มันจะมีเงื่อนไขในสัญญาเล็กๆอยู่ว่าพอนักเตะพวกนี้เล่นครบ2 ปีแล้วปุ๊บสามารถย้ายทีมได้เลย
2: ยิ่งได้เลย
5: เหมือนให้เวสต์แฮมเป็นสถานที่พักของนักเตะจากลีกอื่นเพื่อเข้ามาในยุโรปอะไรประมาณ
2: ไม
5: เน
2: ่
5: ี้
2: ได
5: ย
2: ้
5: ค
2: อ
5: ระ ั
2: ไ
5: บ
2: รนะมาอะไรนะมาเล่นให้โชว์ผลงานเรี
5: ใ
2: ย
5: ช
2: กว่
5: ่
2: าเป็น
5: เหมื
2: ท
5: อน
2: าง
5: บ
2: ผ
5: ่ม
2: ่าน
5: ให้เขาอ่ะใช่
3: เหมือนแบบเล่นดีก็ไปต่อเลยอย่างเงี้ยโอ้โห
5: ใช่แล้วพอ
2: ช้ำนะอย่างนี้ช้ำนะเอาจริง
5: พอมันเป็น
2: แฟ
5: ยุค
2: น
5: พอ
2: บ
5: ร
2: อ
5: ์
2: ล
5: เตอร์มันเป็นบอลระบบเอดสันอัลวา
2: ค
5: เร
2: ่ะ
5: ซก็ดันไปก็เหมือนจะครบ2 ปีแล้วก็เริ่มไม่ได้เต็มที่ให้กับทีมมากแล้วเอดสันอัลวาเรซก็เลยมีปัญหากับพอร์เตอร์พอร์เตอร์ก็เลยตัดสินใจปล่อยยืมไปเลยซึ่งเ
2: ไ
5: ด
2: ป
5: ี๋ยว
2: ซะ
5: อันผมจะบอกว่ามันซับซ้อนมากเอดสันอัลวาเรซเนี่ยคือเป็นกองกลางทันสมัยยุคใหม่ที่เป็นตัวตัดเกมแล้วเร็วแต่
2: ค่ะ
5: ถูกปล่อยไปให้กับเฟเนบาเช่แบบยืมตัวง่ายๆเลยคูดูสก็ถูกปล่อยไปให้กับสเปอ
2: ส
5: ร์
2: เปอร์
5: หลังจากนั้นมามันไม่มีการเสริมทัพที่เข้ามาแบบแทนที่ใน สองคนนี้เลยแถมนอกจากนั้นพอตเตอร์ยังไปไม่ต่อสัญญาอันโตแอรอนแคทเวลคูฟาว
3: โอ้ก็
5: ป
3: ต
5: า
3: ัว
5: เพ
3: ห
5: น
3: ลัก
5: ก
3: ๆทั้
5: ี
3: ง
5: ้
3: นั้
5: ใน
3: เหมือ
5: ช
3: นก
5: ่
3: ั
5: ว
3: น
5: ง
3: นะ
5: แรกก่อนที่จะดึงตัวกลับมาซึ่งไอ้นักเตะเหล่านี้มันคือไอคอนของเวสต์แฮมอัน
3: ใช
5: โต
3: ่
5: นิโอ
3: ได้
5: ไอรอนแคทเวลอะไรเงี้ยมันคือไอคอนของท
3: ใ
5: ี
3: ช
5: ม
3: ่
5: เล
3: ใช
5: ย
3: ่
5: ถ้าสังเกตดูว่าเวสต์แฮมในปัจจุบันเนี่ยพี่มันไม่มีความเป็นเวสต์แฮมเลยนะถ้าดู
2: อื
5: จ
2: ม
5: ริงๆอ
2: ใ
5: ะ
2: ช่
5: ถ้าภาพจำเวสต์แฮมเราจะต้องมีอ
2: ส
5: า
2: ู
5: ร
2: ญ
5: อน
2: เส
5: แค
2: ีย
5: ทเวล
2: เรี
5: ค
2: ยก
5: อ
2: ว่
5: ส
2: า
5: ค
2: ส
5: อ
2: ูญ
5: น
2: เ
5: อ
2: ส
5: ื
2: ี
5: ่
2: ย
5: นส
2: ต
5: ่
2: ัวว
5: นอ
2: ต
5: ันโต
2: น
5: นิโอว
2: ส
5: ิู่ ง
2: ญ
5: ล
2: เส
5: า
2: ี
5: ก
2: ย
5: บ
2: ค
5: อ
2: า
5: ล
2: แรคเตอร์
5: ใช่
2: อือ ม
5: ่า
2: ใช่
5: เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนะก็ให้โบเว่นเป็นกัปตันทีมพอโบเว่นเป็นกัปตันทีมสิ่งที่เวสต์แฮมขาดไปอีกอย่างหนึ่งมันซับซ้อนมากก็คือไม่มีผู้นำในทีม
2: อือฮึ
5: โบเว่นเป็นกั
3: อ
5: ป
3: ่
5: ตันเป็น
3: า
5: ผู้เล่นที่เล่นดีจริงๆครับแต่ไม่สามารถเป็นกัปตันทีมได้
2: เป็นลีดเดอร์เข้าใจ
3: เรื่อ
2: ค
3: ง
2: รั
3: ข
2: บ
3: องอาจจะเป็นเรื่องของ mindset เรื่องของห้องแต่งตัวคุมอยู่ไหม
5: ถ้า
3: อืม
5: ใครเป็นแฟนบอลเวียงแฮมจริงๆจะรู้จักเดคไลท์มาร์คโนเบิลเควินโนแลนอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็น
3: ค่
5: ค
3: ะ
5: วามเป็นผู้นำสูงมากซึ่งโบเว่นเขาไม่มี
3: คาแรคเต
5: ม
3: อ
5: ั
3: ร
5: น
3: ์ไม่เหมือนกันเลย
5: ใช่แล้วพอพอตเตอร์มันเสียห้องแต่งตัวไปแล้วคือไม่มีผู้นำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเหมือนมีอันโตนิโอออกมาพูดนะว่าเวียงแฮมที่มาเป็นทุกวันเนี้ยเพราะว่าพอตเตอร์อะไปขายไอคอนออกหมดเลยคุณเอาคนแก่เอาเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นไอความเป็นเวสต์แฮมทิ้งไปหมดเลยเพื่อคุณอยากจะสร้างทีมของตัวเองถามว่าในมุมของผมมันสร้างได้ไหมมันสร้างได้ครับแต่มันเป็นการแบบปล่อยแบบ10 ตัวทีเดียวหมด
3: มันเยอะไปเนา
2: ละ ้างบางไปเลย
5: ไปหมดเล
2: ได
5: ย
3: ้
5: แล
3: ช
5: ้
3: ็
5: ว
3: อกน้ำไปเลย
2: ปล่อยนักเตะเยอะๆนี่มันเหมือนทีมในไทยทีมไหนนะวันนี้ก็เพิ่งประกาศปล่อยหมดเกลี้ยง
5: พอ
2: เข
5: ป
2: ้
5: ล
2: า
5: ่อ
2: ใ
5: ย
2: จ
5: ไป
2: ผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะผมเข้าใจความรู้สึก
3: ใช
2: นี
5: ่
2: ้
3: ใช่ใช่
2: คื
3: พ
2: ออ
3: ปล่อยไป
2: ทีมฟ
3: เ
2: ุ
3: ย
2: ต
3: อ
2: บ
3: ะ
2: อล
5: ใช
2: ท
5: ่
2: ี
5: ไ
2: ม
5: หม
2: หนึ่
5: ค
2: ง
5: รั
2: อ
5: บ
2: ่ะ
5: มันไม่ไ
2: เ
5: ด
2: ร
5: ้
2: าล
5: ร
2: อ
5: ังบ
2: นึก
5: กา
2: ภ
5: ร
2: าก พ
5: ำหนดจากไอ้ประธานประธาน
2: ครับ
5: มัน
2: ค่ะ
5: ช้ากว่าใจนู่นฝนนี่และสิ่งที่ผมเห็นคือมันพลาดของพอตเตอร์ก็คือก่อนที่เขาโดนปลดคือเขาให้ความสำคัญในการเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูกว่าจะได้เขาไม่เอาไม่มองตำแหน่งอื่นเลยเขามองผู้รักษาประตูจนลากยาวมาสุดท้ายเข้ามาในยุคนูโน่นูโน่ก็ใช้ประตูที่ไม่ใช่คนที่พอตเตอร์ซื้อไม่ได้ใช้แม็กเทอร์มันเซ่นในช่วงแรกใช้เป็นอาเรโอล่าที่อยู่กับทีมแล้วคือมันเสียเวลาไปมากในการจะเสริมทัพเข้ามาทดแทนไอตัวที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้พี่มันใน
3: ค
5: น
3: ่
5: ั
3: ะ
5: ่นพอพอตเตอร์มาเป็นฟุตบอลระบบอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนะครับมันเป็นเดวิดมอร์เป็นฟุตบอลเกมรับแล้วก็มา
2: อืม
5: โลเปเดกีเป็นเกมรุกเป็นเกมรุกแล้วก็
2: เก
5: มาม
2: รุก
5: พอตเตอร์เป
3: พ
5: ็
3: อ
5: น
3: ร์
5: เก
3: เต
5: ม
3: อร
5: ระ
3: ์
5: บบอีกพอมานูโน่มันก็ก
3: เ
5: ล
3: ก
5: ับ
3: ็บ
5: กลายเป็นเหมือนตอนเดวิดมอย
3: ส
5: อีก
3: ว
5: ค
3: ิ
5: ร
3: ง
5: ั้ง
2: ไป
5: คือรับแล้วรอ
2: ส
5: ผ
2: วิ
5: ล
2: งไป
5: กลั
2: ส
5: บ
2: วิงมาม
5: ันเลยทําให้นักเตะเอ้ยจะต้องเล่นยังไงถ้าสังเกตดีๆโบเว่นเนี่ยหลุดฟอร์มไปเลยปีนี้มีแอสซิสต์เยอะจริงแต่ไม่ใช่โบเว่นในยุคเก่าที่ยิงประตูถล่มทลายจะกลายเป็นโบเว่นแอสซิสต์แล้วตอนนี้มันไม่ใช่โบเว่นคนเดิมแล้วก็มันมีปัญหาอีกพอในยุคเนี้ยผมเล่าถึงตอนปัจจุบันเลยนะครับนูโน่อ่ะเขาเป็นคนที่มีจะพูดไงมีความเป็นอีโก้เขาสูงเขาทะเลาะมาตั้งแต่ตอนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้ววันแรกที่เขาเข้ามาถึงเวสต์แฮมเขาขอคุยกับเจมส์วอตเพาเลย
3: นะนี่ลืมไปแล้วนะเนี่ย
5: ดรอปเจมส์ว
3: ก
5: อ
3: ็
5: ตเพาต
3: ย
5: ั
3: ั
5: ้
3: ง
5: งแต่
3: อยู่
5: วันแรกที่มาเจอกันเลยเขาดรอปเลยซึ่งมันท
2: เดี๋ยวนะ
5: ำให้บอร์ดบริหารน่ะเขาเริ่มไม่ไว้ใจนูโน่ตั้งแต่วันแรกนูโน่มาแล้วแต่ในสื่อเขาบอกว่านูโน่อ่ะที่สโมสรต้องใช้นูโน่อ่ะเพราะว่าสโมสรเป็นคนตัดสินใจเลือกมาแล้วคือเขาก็คือประธานก็ยังจะดื้อที่จะใช้ต่อไปเรื่อย
2: ครับครับ
5: ๆพอคราวนั้นมันก็มีออกมาพูดเรื่อยๆว่านักเตะเริ่มแบบไม่ชอบนูโน่เพราะว่าชอบพอตเตอร์มากกว่านูโน่ทะเลาะกับทีมงานสตาฟโค้ชอะไรเงี้ยอันนี้คือในช่วงต้นซีซั่นนะครับแล้วช่วงต้นซีซั่นที่ผมบอกว่ามันเป็นเพราะการบริหารคือเจ้าของเวสต์แฮมแต่งตั้งนูโน่เป็นผู้จัดการทีมแต่ไม่ให้ทีมงานสตาฟโค้ชนูโน่มาใช้เลยแม้แต่คนเดียวให้นูโน่เข้ามาคุมทีมเพียงคนเดียวเลยแล้วทีม
2: อ๋อง
5: านสตาฟโค้ชที่อยู่กับนูโน่มันคือทีมงานจากเยาวชนทั้งหมดเลย นูโน่ก็เลย
2: อ่า
5: บอกว่าเขาไม่เชื่อใจทีมงานชุดนี้เลย
2: แล้วทำไงทำงานคนเดียวเหรอ
5: เขาผมไม่มั่นใจนะแต่ในส่วนตัวแฟนบอลผมก็แอบคิดนะว่าการที่เอาโค้ชเยาวชนขึ้นมาต่อสู้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันจะใช้
2: มั
5: ไ
2: น
5: ด้
2: ได้
5: หร
2: เห
5: อ
2: รอ
5: มันจะได้หรอเพราะว่ามันเป็นทั้งเซตเลยถ้า
2: ที
5: ส
2: ่
5: ัง
2: มั
5: เ
2: น
5: กตเวสต์แฮมจะเริ่มมาดีตอนช่วงหลังๆคือนูโน่เอาทีมงานเขามา2 คนเป็นผู้รักษาประตูคนหนึ่งแล้วก็เป็นไอปาโก้สักคนที่เคยเป็นผู้จัดการทีมในลีกสเปนมาอย
2: อ
5: ู
2: ่
5: ่
2: าฮะอ่าฮะ
5: มันก็เลยทำให้
2: น
5: ผ
2: ี่
5: ลงานมันกระเตื้องขึ้น
2: ถ้าเป็นลีกไทยนี่ได้มีแบบดรอปนักเตะแล้วนักเตะมาโพสต์แล้วนะว่าฉันไม่ได้เจ็บฉันไม่ได้ป่วยแต่ฉันไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสื่อสารไม่ได้

0: เออ
1: พอมันมีหลังจากที่ตกชั้นเมื่อวานมันมีข่าวที่มันหลุดออกมาแบบหลุดออกมาเยอะกว่าเดิมคือมันมีทีมงานสตาฟโค้ชคนหนึ่งของเวสต์แฮมปลุกใจนักเตะในห้องแต่งตัวแต่นูโน่ไม่อยากให้ปลุกใจก็คือเริ่มมีปัญหาแล
0: อ
1: ้
0: ื
1: ว
0: ม
1: สั่งให้ผู้ช่วยคนนั้นนะนั่งลงไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็มีข่าว
0: ทำไ
1: ล
0: ม
1: ืออ
0: ่ะ
1: ว่านูโน่
0: ไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกน้องตัวเองไม่ใช่ทีมงาน
1: อะ
0: ต
1: ไ
0: ั
1: ร
0: วเองอย่างเงี้ยเหรอ
1: ผมไม่มั่นใจแต่น่าจะบาร์ซิลนั้นแล้วนูโน่เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับนักเตะอยู่แล้วตั้งแต่ฟอร์เรสที่มีปัญหาก็ไม่คุยผมไม่มั่นใจว่าตอนอยู่บูฟเขาคุยกับนักเตะหรือเปล่าก
0: ำลังจะถามว่า
1: ใช่
0: คุณ
1: ใช่
0: ปิง
1: ใช่
0: มีไหมคะ เขาเป็น
1: บ
0: อย
1: ู
0: ่าง
1: ฟ
0: นี้
1: มี
0: จ
1: ไห
0: ร
1: ม
0: ิงไ
1: ค
0: ห
1: ุ
0: ม
1: ณ
0: ค
1: ป
0: ะ
1: ิงไม่ค่อยขนาดนั้นนะครับเหมือนกันแหละเพราะว่าด้วยสไตล์เขาไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นอยู่แล้วเขาจะมีเหมือนแบบคนที่แบบเป็นคนคุยอีกคนอยู่แล้ว ใช
0: ซึ่
1: ่
0: งจริ
1: ใช
0: ง
1: ่นู
0: ต
1: โน
0: อน
1: ่
0: ที
1: เข
0: ่
1: าย จ
0: ้า
1: ะ
0: ย
1: มีคนคุยเขาอยู่ใกล้ๆคนหนึ่งเหมือนเขา
0: คือเ
1: จ
0: ป
1: ะ
0: ็นอะ
1: ค
0: ไร
1: ุมทีมสองคน
0: ร่างทรง
1: อารมณ์นิวคาสเซิล
0: อะไรประมาณนั้นครับแล้วอย่างที่ปิงบอกเลยว่านูโน่อ่ะเป็นคนที่ใช้นักเตะใช้แบบ ใช่น้อย
1: ท
0: ใช
1: ี
0: ่
1: มทุนเนี้ยก็จะใช้แต่ชุดเนี้ยแล้วแต่ถ้าเป็นวูฟอ่ะมันนักเตะมันไอ้นั่นได้แต่พอไปเวสต์แฮมอ่ะมันจะใช้ชุดเนี้ยตลอดมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนักเตะจากเดวิดมอยโลเป
0: ข
1: แล
0: อ
1: ้
0: ง
1: ว
0: บุ
1: ก
0: ฟ
1: ็
0: มันเพิ่งซื้อมาสดๆสร้างกันสดๆเล่นใช้
1: ใช่
0: มามันเหมือนกัน
1: มันเป็นเหมือนนักเตะที่มันไม่ใช่นักเตะของนูโน่อ่ะแต่เขาพยายามที่จะทําให้มาเป็นนักเตะของนูโน่นักเตะในยุคนูโน่ที่มาก็คือมีแค่ไอ้ตาต
0: ค
1: ี
0: ิ
1: ้
0: วไม
1: ค
0: ่
1: าสิลานออ ส
0: ๋อ
1: กับปาโบสองคนที่ซื้อมาในมกรานอกนั้นไม่ใช่นักเตะของนูโน่เลยสักคนเป็นนักเตะในยุคก่อน
0: โอ
1: หน้
0: เค
1: านี้ของพอตเตอร์หมดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ผมมองว่าเวสต์แฮมตัดสินใจพลาดคือการปล่อยตัวปาเกต้าเร็วกว่ากำหนด
0: นี่แหละกำลังจะถามว่าการขาดหายไปของจริงๆแล้วปาเกต้านี่เป็นห้องเครื่องแบบเป็นกลางตัวหลักเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าผมมองว่าการเขาปล่อยปาเกต้าไปเร็วในช่วงเนี้ยมันทำให้ทีมไม่มีตัวเล่นเกมรุกที่ผมบอกว่าโทมัสซูเชกเนี่ยมันไม่สามารถเล่นเกมรุกแบบปาเกต้าได้แน่นอน100%มันไม่มีคนพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็นูโน่เขาก็เคยสัมภาษณ์เสมอว่าปาเกต้าเนี่ยห้ามขายเพราะเป็นหัวใจของทีมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมสโมสรถึงตัดสินใจขายง่ายมากในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าปาเกต้าเขาอยากย้ายด้วยซึ่งพอ
0: ม
1: ย
0: ี
1: ้ายไ
0: ส
1: ม
0: ิ
1: ่
0: ทธิ
1: ม
0: ์
1: ี
0: เป็
1: ป
0: น
1: า
0: ไป
1: เก
0: ได้
1: ต้าน
0: ะ
1: เล
0: เพ
1: ย
0: ราะว่า
1: ชั้นเลย
0: อย่างที่คุณน็อตเล่าให้ฟังมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนักเตะหลายๆคนบางทีก็อยู่ด้วยจริงๆไม่ได้ใจทั้งใจอ่ะ
1: ใช่อันนี้คือที่แฟนบอลเวสต์แฮมเขาคุยกันนะคือนักเตะไม่มีใจไม่มีใจจนกระทั่งว่าล่าสุดมีข่าวโตริโบก็ไม่อยากลงเล่นในนัดสุดท้ายเพราะว่าในนัดที่เจอนิวคาสเซิลนูโน่โดนนิวคาสเซิลนำไป2-0หรือ3-0ผมจำไม่ได้แล้วนูโน่ตัดสินใจเปลี่ยนแผนกระทันหันเลยคือเอาโตริโบที่เป็นกองหลังออกแล้วเอาคาลัมวินสันเข้าแต่โตริโบ
0: เ
1: ไ
0: อ
1: ม่
0: าห
1: พ
0: น้
1: อ
0: า
1: ใ
0: ล
1: จ
0: ง
1: เลยมีปะทะกับนูโน่ทันทีหลังจากนั้นนานจนนูโน่ดรอปทันทีเลยในนัดสุดท้ายคือมันเป็นปัญหาแบบเนี้ยเยอะมากของเวสต์แฮมและปัญหาหลักๆคือกองหน้าเวสต์แฮมไม่มีใครที่ดีไปกว่าอันโตนิโอแล้วพอหลังจากการที่อันโตนิโอได้รับอาการบาดเจ็บ
0: ใช
1: จา
0: ่
1: กอุ
0: ใช
1: บั
0: ่
1: ติเหตุคือหายไปเลยกองหน้าที่คมไม่มีอีกเลยกองหน้าเวสต์แฮมที่ดีซึ่งมันเป็นปัญหาเวสต์แฮมมาไม่รู้กี่ยุคกี่ยุคแล้วตั้งแต่อนาโตวิชออกไปคือเวสต์แฮมไม่มีกองหน้าที่ดีเลยถึงแม้เวสต์แฮมจะไปคว้า
0: ใช่
1: ตัวซามาก้ามาเซบาสเตียนอัลแลมานิโคลัสคูฟุกมาเป็นนักเตะที่มีดีกรีหมดแต่ไม่สามารถเล่นให้กับเวสต์แฮมได้
0: ค่ะ
1: เยอะแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาของเวสต์แฮมคือประธานสโมสรจะพูดยังไงเขาเหมือนไม่ค่อยสนับสนุนทีมเท่าไหร่การให้งบประมาณในการเสริมทัพช้าจะต้องรอให้มันแบบด่วนจี่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแล้วก็เขาเป็นประธานที่จะชอบลงมายุ่งเกี่ยวกับตลาดนักเตะอยู่บ่อยคือสมมตินูโน่อยากใช้คน
0: จ
1: น
0: ะใช
1: ี
0: ้
1: ้
0: ลีกจังหมดเนี่ยเหมือนอีกแล้วเหมือนอีกแล้ว
1: เหมือนอีกแล้ว
0: เหมือนนูโน่แ
1: แ
0: บม
1: บ
0: ่
1: ว
0: ง
1: ่า
0: เหมือนเ
1: เ
0: ธ
1: อ้ย
0: ออ
1: ยากได้คนนี้นะแต่
0: ค่ะ
1: ประธานอ่ะ
0: ประธาน
1: เขา
0: จะ
1: บ
0: บ
1: ออ ก
0: กว่า
1: ไม่เอาจะเอาคนนี้เขามองเองเข
0: ใช
1: า
0: ่
1: เลือกเองอะไรประมาณเนี้ยเวสต์แฮมเขามันจะเป็น
0: โอ
1: ประ
0: ้
1: มาณนี้
0: ย
1: มันก็เล
0: น
1: ย
0: ี่
1: ทําให้ตอนเนี้ยผมมองว่าเวสต์แฮมอ่ะ

0: ปัญหาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เล่นหรอกแต่มันอยู่ที่ระบบการจัดการข้
1: รา ะ
0: งใน
1: บบ
0: ของสโมสรอย่างไปเอาผู้อํานวยการที่มาอยู่กับทีมที่ผมเคยบอกอ่ะว่าไปดึงนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์มาจริงแต่คุณไม่ได้เอาใจนักเตะพวกนั้นมาเลย
1: ใจมาด้วย
0: คุณไปเอานักเตะที่
1: เหมือนนิก
0: พู
1: แล
0: ด
1: ้ว
0: ง่
1: อ
0: าย
1: ะ
0: ๆอ่ะเวสต์แฮมถ้าพูดตรงๆจากแฟนบอลเวสต์แฮมนะคือคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองเป็นทีมที่ใหญ่ให้ได้แต่คุณไม่รู้ศักยภาพของตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราย้อนอีกคือเวสต์แฮมก่อนที่ย้ายมาลอนดอนสเตเดียมเนี่ยใช่ไหมครับทุกคือประธานสโมสรกับอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นฝ่ายรองบริหารอะไรสักอย่างเขาวาดฝันให้กับแฟนบอลเวสต์แฮมว่าการย้ายมาสนามเนี่ยจะทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งแต่พอมาแล้วมันไม่ใช่มันเหมือนมีแค่มี
1: มี
0: ส
1: ส
0: นาน ม
1: ามม
0: ใ
1: ี
0: หญ
1: คว
0: ่
1: ามพร้อมเหมือนนิกแล้ว
0: ๆมันเหมือนมีแค่สนามใหญ่ๆเอาไว้เท่ๆเฉยๆอ่ะ
1: ถ้าเป
0: บ
1: ลี่
0: ั
1: ย
0: บ
1: น
0: เบิ
1: ค
0: ้ล
1: ้อนเป็นกระต่ายนี่ใช่เลยนะเนี่ย
0: มันเหมือนมีสนามใหญ่เอาไว้เท่ๆเฉยๆเอา60,000ที่นั่งก็คือแบบเอาไว้เท่ๆอย่างเดียวมันจะพูดไงอ่ะถ้าภาพคนมองสนามเวสต์แฮมจริงมันใหญ่แต่ถ้าเทียบกับทีมเล็กที่มันแฟนบอลมันเข้าใกล้อ่ะม
1: แ
0: ันจะก
1: น
0: ด
1: ่
0: ดัน นให
1: ๆ
0: ้เราม
1: ันทับ
0: ม
1: หน่อ
0: าย ก
1: มันใกล้กันหน่อย
0: มันก็
1: แต่พอ
0: ข
1: นี้
0: ัด
1: มัน
0: แล
1: เป
0: ้
1: ็
0: ว
1: นส
0: ใน
1: นา
0: ส
1: ม
0: ่วน
1: ม
0: ต
1: ี
0: ัว
1: ล
0: ผ
1: ู
0: ม
1: ่
0: มั
1: เ
0: น
1: นา
0: ก็
1: ะ
0: ขัดออกแล้วอ่ะ
1: เหมือนมันเหมือนสูญเสียตัวตนไปเลยอ่ะทุก
0: ใช
1: อย
0: ่
1: ่างตั้งแต่
0: เพ
1: โคร
0: าง ะว
1: ส
0: ่
1: ร้
0: า
1: างทีมจนสนามจิตวิญญาณ
0: ใช่อันนี้ใช่เลยจิตวิญญาณเวสต์แฮมมันไม่มีจากสนามเก่าสนามเก่าเวสต์แฮมมันจะมีความขลังมากกว่าพอมันเหมือนพูดง่ายเวสต์แฮมมันเหมือนพยายามทำทีมตัวเองให้เป็นท
1: ธุ
0: ี
1: ร
0: ม
1: กิจ
0: ยั
1: ฟ
0: ก
1: ุ
0: ษ
1: ต
0: ์
1: บอล
0: ให้เป็นทีมใหม
1: ธ
0: ุ่
1: รกิ
0: เ
1: จ
0: ล
1: ฟุ
0: ย
1: ตบอลเราเรียกว่าธุรกิจฟุตบอลแหละต้องยอมรับแหละอย่างเงี้
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ใช่ไหม
0: มันก็เลยทำให้ผิดพลาดไปหมด
1: นี่ผมมองเห็นทั้งเวสต์แฮมนะทั้งวูฟเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งนะว่าจริงๆเป็นทีมที่ปั้นนักเตะมีนักเตะดีๆเนี่ยเรียกว่าปล่อยไปสู่ทีมใหญ่นะเรียกว่าไปเอา
2: ค่ะ
1: แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์อะไรคื
2: ออ ันนี้ก็เพิ่งจะช
1: ท
2: ู
1: ั้ง
2: ถ้วยไปนะ
1: ใช่โอ้ผมเพิ่งดูภาพเมื่อตอนบ่ายวันนี้ดีแคนไลซ์ป่ะ
2: ใช่
1: ที่ตัวเองจะรับถ้วยอยู่แล้วอะแต่ขอ
2: ใช
1: ไป
2: ่ก
1: ลุ
2: ็
1: ้น
2: ยืน
1: ผลลู
2: ล
1: เ
2: ุ
1: ว
2: ้น
1: สแฮมแล้วแบบ
2: เวสแฮ
1: ร
2: ม
1: ู้สึกเฟลเอ้ยจริงๆแสดงว่าใจเขาก็
2: เข
1: ช่
2: า
1: วยอย
2: เ
1: ู
2: ส
1: ่
2: ีย
1: เว
2: ใจ
1: สแฮมมาเขาเสียใจนะเออทีนี้ถ้าเราเป็นผู้มีอำนาจเราสามารถเสกได้เลยอย่างนี้ได้ป่ะมีเงินล้นเหลือเลยไปดึงนักเตะอดีตนักเตะของเราเนี่ยที่ยังค้าแข้งอยู่เนี่ยกลับมาได้คนหนึ่งต่อให้ไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแต่เอานักเตะคนหนึ่งอ่ะกลับมาได้เนี่ยที่เป็น
2: ขอคนนี้เล
1: อ
2: ย
1: ดีตของคุณน็อตกับคุณปิงอ่ะจะเลือกใคร
2: อยากได้ใคร
1: อยากได้ใครกลับมาให้คนเดียว
0: ถ้าผมอะผมอยากได้เดคไลท์กลับมาเพราะว่าผมมองว่าเดคไลท์มีความเป็นเวสต์แฮมมีความเป็นผู้นำเป็นกัปตันทีมและด้วยเจ้าตั
1: ใจ
0: วเป็น
1: หั
0: คว น
1: ใจ
0: ที่
1: ป
0: ท
1: ะ
0: ุ่มเทให้กับสโมสรเนี่ย
1: ดูหัวใจ
0: ค่ะ
1: ขนาดไป
0: ท
1: อ
0: ีย ม
1: ู่
0: เนี้ย
1: จ
0: ส
1: ะ
0: ิ่ง
1: คว้า
0: ที่
1: แช
0: เวส
1: ม
0: ต์
1: ป์
0: แ
1: อ
0: ฮ
1: ยู่
0: ม
1: แล้ว
0: ข
1: อ่ะ
0: า
1: จ
0: ด
1: ะ
0: หา
1: ช
0: ย
1: ู
0: ไป
1: ถ้
0: คว ื
1: ย
0: ออ
1: ยู่
0: ผ
1: แ
0: ู
1: ล
0: ้
1: ้ว
0: น
1: อ่ะ
0: ำแล้วก็คนที่ทุ่มเทเพื่อสโมสรผมว่าการที่มีแบบเขาเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจภายในทีมสักคนหนึ่งอ่ะผมว่ามันจะช่วยได้เยอะเพราะว่าตอนนี้จาร์ล็อตโบเว่นมันไม่มีส่วนนั้น
1: มัน
0: จ
1: ส
0: า
1: ู
0: ร์
1: ญ
0: ล็อ
1: เส
0: ตโ
1: ี
0: บ
1: ย
0: เว่นเหมือนมีกัปตันมีแค่ปลอกแขนเอ
1: ค
0: า
1: ุณ
0: ไว
1: น
0: ้
1: ็อต
0: ไว้ให
1: ค
0: ุ้
1: ณน็อ
0: ให
1: ต
0: ้
1: มองมองว่าคือเวสต์แฮมเนี่ยสูญเสียสปิริตของทีมไปแล้ว
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัน
0: ่
1: ต้องเอาหัวใจกลับมาก่อน
0: ใช่
1: เอาจิตวิญญาณกลับมาก่อน
0: ใช่มันต้องเอาความเป็นเวสต์แฮมกลับมาให้ได้
1: คุณปิงแล้วครับ
3: จริงๆกับผมมีคนหนึ่งที่สโมสรดำเนินการอยู่แล้วด้วยจะเอากลับมาคือ
2: โอ้
3: พอดีวูฟมันเพิ่งเปลี่ยนประธานสโมสรใหม
1: เดี
3: ่
1: เดี๋ยวจะกลับมาในตอนเล่นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะ
3: ใช่คุยแล้วคุยอยู่ครับ
2: โอ้
3: ถูกแล้วถูกด้วยอ่ะ
2: เอ
3: เ
2: า
3: ฮ้ย
2: ละ
3: เพราะผมมาด้วยคื
1: ท
3: อ
1: ุ
3: เข
1: น
3: า
1: จ
3: เป
1: ี
3: ลี่
1: น
3: ยน
1: เว้ยทุนจีนทุนจี
3: คือ
1: น
3: เขา
1: ฮ
3: อ่ะ
1: ะ
3: เปลี่ยนหัวมาเลยเขาเป็นซีอีโอแต่เป็นของโฟร์ไซด์เหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนซีอีโอเป็นหนึ่งคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วพอตอ
2: ค
3: น
2: ่
3: เ
2: ะ
3: ขามาครับเขาเหมือนให้สัมภาษณ์แบบเขาเปิดเป็นเหมือนเพรสคอนเฟอเรนซ์เอาแฟนบอลเข้ามานั่งถามเลยเนี่ยครับแล้วเขาพ
2: อ
3: ู
2: ย
3: ด
2: าก
3: เล
2: ร
3: ย
2: ู
3: ว
2: ้
3: ่า
2: อะ
3: เ
2: ไ
3: ข
2: รา
3: อ่ะ
2: คุ
3: อ
2: ย
3: ยากใส่เป็นพวกแบบเขาอยากทำให้ทีมนี้มีเขาเรียกเลย winning mentality แบบมีความเป็นผู้ชนะมากกว่านี้เพราะว่าก่อนนี้มันทีมมันขาดความแบบกระหายอยากมากแล้วเขาก็เลยแบบพยายามจะทําสิ่งนี้เข้ามาในทีมมากแล้วสิ่งที่เขาแอคชั่นเลยครับก็คือว่าเกมรองสุดท้ายอ่ะวูฟไปเจอฟูแลมแล้วฟูแลมเนี่ยปัจจุบันถ้าคนดูก็คือจะเป็นที่อยู่ของราอูคิเมเนซปัจจุบัน
2: ใช่แล
3: แล
2: ้
3: ล้
2: วว
3: หลังจบงานนั้นนะครับ คือมันมีข่าวตั้งแต่ก่อนเกมแล้วแบบ1 วันก่อนไปก่อนฟูลแลมคือเกมนัดเจอฟูลแลมมันเป็นเกมนัดท้ายในบ้านของวูฟก็เลยจะมีนักเตะเก่าๆหลายคนมามีแบบโรแมงซาอิสมาแล้วเหมือนแบบลาอูเนี่ยเขาดันเอาครอบครัวมาด้วยอย่างนั้นแบบแฟนเขาอะถ่ายรูปลงจีแล้วมาอยู่แถวนี้แล้วมารอแถวนี้แล้วอะไรนะครับแล้วตอนจบเกมอะมันมีเหมือนแบบแฟนบอลอะไปถ่ายภาพลาอูตอนเดินลงสนามแต่อยู่ในชุดฟูลแลมนะแต่ว่าแบบแฟนบอลเขาไปเขียนแคปชั่นว่าแบบกลับมาหน่อยอะไรประมาณนั้นอะแล้วแฟนเขาอ่ะแฟนลาอูอ่ะรีทวิตรีเหมือนรีทวิตเตอร์โพสต์นั้น
2: อ๋อ
3: แล้วพอจบอะครับเขามีข่าวหลุดมาเลยจากนักข่าวสายบุกที่เชื่อถือได้อ่ะว่าสโมสร
2: ค
3: ค
2: ุ่ ะ
3: ยแล้วจริงๆว่าจะเอาลาอูกลับมาเล่นแชมเปี้ยนชิพปีหน้า
2: อื
3: เพราะ
2: ม
3: ลาอูหมดสัญญากับฟูลแลมพอดีด้วย
2: โอ้โหจริงๆถ้าได้
1: อัน
2: ล
1: น
2: า
1: ี้
2: อู
1: เรีย
2: ก
1: ก
2: ลั
1: ว
2: บ
1: ่าม
2: านี่ก็
1: อาจจะไม่ได้ต้องการความซุปตาร์มาก
3: จริงๆลาอู
1: แต
3: เน
1: ่
3: ี่ยเป็นคนที่แบบแฟนวูฟรักมากคือวันที่เจอฟูลแลมอ่ะแฟนวูฟแม่งไม่ร้องเพลงนักเตะปัจจุบันแม่งร้องเพลงลาอูทั้ง90 นาทีร้องวนอยู่นั่นอ่ะร้องแบบ
2: จริง
3: อย
2: ๆ
3: า
2: เ
3: ก
2: ข
3: ใ
2: า
3: ห้
2: ก
3: ค
2: ็
3: น
2: เ
3: น
2: ป
3: ี
2: ็
3: ้
2: น
3: กลับ
2: ไอ
3: มาไอ
2: เออ
3: ค
2: เข
3: อ
2: าน เป็นไอคอนิกของวูฟนะ
3: ไม่ลาวูไม่เคยมีกองหน้าที่ดีกว่าลาอูแล้วด้วยครับในพรีเมียร์ลีกเขาตั้งแต่เจ็บไปอ่ะคนก่อนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรเลยซิวาก็เล่นไม่ได้คนปัจจุบันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับแฟนบอลก็เลยบอกว่าเออเจ็บอะไรไม่สนนะเอาลาอูกลับมาแชมเปี้ยนชิพยังไงก็เล่นได้นักเตะระดับนี้
2: ใช่แสดงว่าปัญหาคล้ายๆกันนะพี่เต้ก็คือ
3: โอ้กองหน้าก
2: อง
3: นี
2: ห
3: ้
2: น้านี่แบบอาจจะยัง
3: กองหน้
1: แ
3: า
1: ต่
3: ย
1: ว
3: ุ
1: ่
3: ค
2: า
3: ปัจจุบันนี้ดีแต่ทรงผม
1: ผ
3: อ่ะ
1: ม
3: เข
1: ม
3: า
1: อง
3: แซ
1: เห็
3: ว
1: นอย
3: ก
1: ่
3: ั
1: าน งนี้ผมมองเห็นอย่างนี้ทั้งวูฟทั้งเวสต์แฮมตอนเนี้ยสิ่งที่
2: ค
1: รู
3: ่
1: ้
3: ะ
1: สึกว่าสูญเสียไปอ่ะคือสปิริตของทีม
3: อืม
2: ใช่
1: ฉะนั้นอย่างตัวเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอคอนิกของทีมอ่ะมัน
2: อ
1: ก็
2: ื
1: ค
2: ม
1: ือความเป็นจิตวิญญาณของทีมอ่ะพอเราสูญเสียนักเตะสักคนหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นจิตวิญญาณอ่ะมันเราก็อยากได้จิตวิญญาณนั้นกลับมา
3: ใช่
1: บางทีเรียกว่าแค่บรรยากาศของภาพรวมของห้องแต่งตัวมันดีขึ้นเนี่ย
3: อืม
1: มันทำให้ทั้งทีมดีขึ้นได้เลยนะใช
3: ใช
1: ่ไ
3: ่
1: หม
3: ใ
1: ค
3: ช
1: รับ
3: ่
1: อ่าฮะ
2: เพราะว่าเบ็คแฮมที่ผมบอกว่าปล่อยทั้งอันโตนิโอทั้งอารอนเคสเวลคูฟาวไปเนี่ยโอ้โหคือเวสแฮมทั้งสามคนแท้ๆเลย
1: อืม
3: ของโบมี่ก็ขายกัปตันรายปีเหมือนกันครับไล
2: ใ
3: ่
2: ช่
3: มาเลย
2: คือไปหมด
3: ไล่มาตั้งแต่
1: แ
3: ค
2: ป
3: อ
2: ล
3: นเน
2: ก
3: ็กโก
1: นะ
3: ดี้ไปก่
1: เ
3: ออ น
1: อ
3: เน
1: จริง
3: เว
1: ๆจ
3: ส
1: ริงๆน่าแปลกใจนะเพราะว่ากัปตันทีมเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่มันเป็นหัวใจของทีมอะข
2: ข
1: า
2: อ
1: ย
2: งท
1: กั
2: ี
1: บ
2: มนะ
1: กว่าเราจะปั้นนักเตะคนหน
3: ใ
1: ึ
3: ช
1: ่ง
3: ่
1: ขึ้นมาเป็นกัปตันทีมได้อะ
3: ขบว
1: ม
3: น
1: ัน
3: สาม
1: ไม่
3: ป
1: ใ
3: ี
1: ช่แ
3: ซ
1: ค่
3: ้อ
1: นัน กเตะที่เล่นดีที
3: ข
1: ่
3: า
1: ส
3: ย
1: ุด
3: กัป
1: น
3: ต
1: ะ
3: ัน
1: มันเป็นเจอขายกัปตันมันขายหัวห
2: ถ
1: น
2: ้า
1: ้า
2: จะให้เปรียบเทียบเป็นภาพชัดๆก็คือการิชาก้าของซันเดอร์แลนด์
3: อืมไปอยู่
2: คือเขาเป็นศูนย์กลางของซันเดอร์แลนด์ไปแล้วตอนเนี้ย
1: อือ
2: ขาดเธอขาดใจอ่ะ
3: ใช่
2: ผู้นำจิตวิญญาณ
3: แล้ว
2: ก็
3: กั
2: ต
3: ป
2: ้อง
3: ต
2: ม
3: ั
2: ี
3: น
2: น
3: บ
2: ั
3: าก ง
2: เ
3: ค
2: ตะ
3: น
2: แบ
3: พอ
2: บ
3: ม
2: น
3: ั
2: ั้
3: น
2: นอยู่
3: ย้
2: ใ
3: าน ยทีม
2: ท
3: แล้
2: ี
3: ว
2: ม
3: มัน
2: เหมื
3: เล
2: อ
3: ่
2: น
3: นไ
2: ว
3: ม่
2: ่า
3: ได้ด้วยนะครับอย่างกัปตันบูแบบคิวแมนนะย้ายไปเวสต์แฮมเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้อยู่
2: เอา
3: บู
2: ไป
3: ไอ
2: เว
3: เอ
1: ทแฮมก็ไม่ชอบด้วย
3: แฟนแม่ไม่ชอบ
2: แ
3: ด
2: ล
3: ้วย
2: ้
3: ไง
2: ว
3: ไปบ
2: ไ
3: ู
1: ง
3: ฟรออยู่เลยเอากลับมาน ได
1: ี
3: ้
1: ่ไง
3: นะ
1: เอา
3: ตัว
1: ก
3: น
1: ล
3: ี
1: ั
3: ้
1: บ
3: ข
1: เออากลับไหม
3: มัน
1: เอ
3: เด็ก
1: อ
3: ปั
1: ส
3: ้
1: ่
3: น
1: ง
3: เด็
1: ส
3: ก
1: ่
3: ป
1: ง
3: ั้น
1: คื
3: คร
1: น
3: ับ
1: ไห
3: เ
1: ม
3: ด็กปั้นบูฟเด็กปั้นบูฟมากิดแท
1: เอ
3: ้
1: อส่งคืนไหมคุณ
3: ถ
1: น็อ
3: า
1: ต
3: ม
1: ส่งคืนไหม
2: ส่ง
1: โอ
3: ค
1: ้
3: ื
1: แฟ
3: น
1: นเวทแฮ
2: แฟ
1: มไม่
2: น
1: ได้
2: บออ
1: ย
2: ล
1: าก
2: เว
1: ส่
2: ส
1: ง
2: แ
1: ค
2: ฮ
1: ืน
2: ม
1: นะ
2: ไม่เอาใช้คำว่าไม่เอาแล้วดีกว่าแมคคิวแมนถ
1: เอ
2: า
1: าม งี
2: เ
1: ้
2: รื่อง
1: นอกจากนี้เต
2: อย
1: ะ
2: ากได้ไปแล้ว
1: แตงหวานแตงหวาน
2: ตอนนี้ขอถามอย่างหนึ่งว่าวันนี้ตกชั้นน่ะมันแน่นอนแล้วที่เราจะต้องลงไปแชมเปี้ยนชิพทั้งคุณปิงแล้วก็คุณน็อตนะคะมองว่าคนไหนในสควอดของเราที่คิดว่าปีหน้าไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนชิพกับเราแน่เลย
3: จริงผมมี
2: โหถ้าเวสต์แฮมผมมองว่ามาธิวเฟอร์นันเดซน่าจะไปแล้วหนึ่ง
1: มีอันนี้คือมีแนวโน้มแบบจริงจังเลยใช่ไหมคะคิด
2: ม
1: ว่
2: ี
1: าเขาน่า
2: โ
1: จ
2: น
1: ะ
2: ้
1: ไป
2: มจริงจังที่ผมมองว่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยตกชั้นกับเซาท์แฮมป์ตันมาแล้วแล้วเจ้าตัวทะเยอทะยานที่จะกลับมาพรีเมียร์ลีกรอบหนึ่งแล้วแล้วมา
1: ออ
2: ย
1: ู๋ อ
2: ่ทีมในระดับเวสต์แฮมที่ไม่มีใครคิดหรอกว่าเวสต์แฮมจะมาตกชั้นในปีนี้
1: ก็คือ
2: ผ
1: ย้
2: ม
1: ายหนีเสาที่ตกชั้น
2: ใช่
1: มาแล้วทีหนึ่ง
2: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมว่าเวสต์แฮมยังไงก็ต้องขายก็คือเพราะว่าเวสต์แฮมติดลบร้อย104 ล้านปอนด์มั้งครับผมจำไม่ผิดนะที่จะต้องขายโลนักเตะออกผมมองว่านักเตะเวสต์แฮมในชุดปัจจุบันเนี่ยแทบจะไปหมดทั้งทีม
1: เป็นปัญ
2: จ
1: ห
2: ะ
1: าม ก
2: ี
1: ดก
2: ท
1: าร
2: ี่
1: เง
2: แบ
1: ิน
2: บ
1: ด้วยเห
2: ผ
1: รอ
2: ม
1: ครับหรือว่าเป็นการติดลบปกติ
2: ไม่ผมเปิดเห็นสโมสรเขาเปิดรายได้ว่าเขาว่าขาดทุน100
1: ขาดทุนขาดทุน
0: แต่
2: ก็คือ
0: คร
2: ม
0: า
2: ี
0: ว
2: เ
0: น
2: พ
0: ี้
2: ดาน
0: คน
2: ที่
0: ท
2: ต้
0: ี
2: อ
0: ่
2: ง
0: ผ
2: เส
0: ม
2: ริม
0: คิดว่าน่าจะอยู่กับทีมต่อแล้วมีโอกาส50-50ถ้าสโมสรไม่ได้จำเป็นที่จะต้องขายจริงๆคือจาร์ลอตโบเวนเพราะว่าเมื่อวานเจ้าตัวสัมภาษณ์ว่าเขาอ่ะผูกพันกับสโมสรนี้แต่เขาอ่ะสโมสรให้อะไรเขามากมายเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายครั้งต่อไปคือการพาเวสต์แฮมกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งผมว่า
2: ก็
0: ใจ
2: ถือว่
0: เ
2: า
0: ขาอ่ะอยากอยู่แต่ก็ต้องขึ้นกับว่าสโมสรน่ะจะต้องหวังผ
2: ยั
0: ล
2: งไง
0: จากการขายเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมมองประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามว่า
2: ค่ะ
0: ใครที่จะออกกับทีมผมว่าเกินครึ่งเผลอๆไปเกือบหมด
1: โอ้ไปเกือบหมด
2: โอ้โห
1: หาทีมอีกแล้ววูบนะครับวูบ
2: เอาใหม่อีกแล้ว
3: ของบูมนี่โชคดีหน่อยติดลบไม่เยอะเท่าครับประมาณ20-30ไม
2: ค
3: ่เ
2: ่
3: ย
2: ะ
3: อะเท่าแล้วก็เตรียมไว้แล้วด้วยคือสโมสรเขารู้แล้วเขาก็เลยซื้อนักเตะ
1: ปล่อยไป
3: ตอนฤดูหนาวครับเตรียมไว้แล้วว่าตัวไหนเอาไปเล่นแชมเปี้ยนชิพได้เขาจะเสริมอย่างที่เอาอาดัมอัมซองมาครับตัวกองหน้าเซาคือเขาเตรียมแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยเล่นฤดูกาลหน้าแน่นอนอย่างเงี้ยเขาเตรียมมาแล้วแต่คนที่ไปแน่ๆคือมีไ
1: อ
3: ป
1: ๋อ
3: แล้วด้วยมีเตรียมไปแล้วคือแบบ
1: ใช
3: เช
1: ่
3: าโ
1: ใ
3: ก
1: ช่
3: เม
1: ใช่
3: ส
1: เพราะว่าวูฟเนี่ยเขารู้ล่วงหน้าเขาเตรียม
3: คื
1: ตั
3: อ
1: วเล่
3: ล
1: น
3: ่
1: แช
3: วง
1: มเป
3: ห
1: ี
3: น
1: ้
3: ้
1: ย
3: าน
1: ชิพ
3: แล
1: ล่
3: ้
1: วงหน้า
3: วกลางฤ
1: นา
3: ดู
1: น
3: ก
1: แล
3: าล
1: ้ว
3: คือหน้าหนาวนี่เตรียมเสริมรอแล้วเอาแบบว่าพร้อมแล้วครับ
1: ไม่เหมือนเว
3: ค
1: ส
3: ร
1: แ
3: ั
1: ฮ
3: บ
1: มนะเวสแฮ
3: ไ
1: ม
3: ม่
1: เข
3: ได
1: า
3: ้ไ
1: ย
3: ป
1: ัง
3: ล
1: ล
3: ุ
1: ุ
3: ้
1: ้
3: น
1: นถึงเกมสุดท้าย
3: ใช่แล้วระบุเขาออมตังค์ไปแล้วครับออมตังค์รอไปแล้วจะได้ไม่ติดลบเยอะ
1: ครับ
3: แต่ตัวที่ไปนั่นก็เจ้าโกเมสครับไปตามีแน่นอนละนะเดี๋ยวรอตลาดเปิดมันจะไปเลยแล้วก็จะมีพวกตัวเด่นเด่นดาวเด่นโปรตุเกสน่าจะไปกันเยอะครับอย่างโจเซซานี่ไปแน่นอนเนี่ยครับ
2: ผู้สาประตู
3: ใช่ส่วนพวกตัวลุกนี่หลายๆคนน่าจะไม่ได้ไปเพราะอยากขายแต่น่าจะไปเพราะสโมสรไม่เอามันจะคนละเรื่องกันเพราะว่า
2: อ
3: เด
2: า
3: ี๋
2: จ
3: ยว
2: จ
3: ละ ุก
2: ไม่ไ
3: ห
2: ด
3: ล
2: ้
3: าย
2: อ
3: ค
2: ยู
3: น
2: ่ในแผน
3: คือซื้อมาไม
2: ไ
3: ่
2: ม
3: ได
2: ่
3: ้
2: ไ
3: แ
2: ด
3: พ
2: ้
3: งมา
2: ไม
3: ก
2: ่
3: แล้
2: ไ
3: ว
2: ด
3: ก็
2: ้
3: เล่นเล่นไม่ได้จริงแบบ
2: ไม่ได้จริง
3: ไม่ไม่ได้เก่งจนมีคนซื้อนะแต่คือไม่ได้จริงไง ไม
1: ห
3: ่
1: ว
3: ได
1: ั
3: ้
1: ง
3: เล
1: เว
3: ย
1: ลาใกล้หมดอีกแล้วอะเหลือ5 นาที
2: ใช
1: เอ
2: ่
1: งเดี๋ยวผมไปคำถามเดิมอีกนิดนึงอันนี้ตอบให้สั้นๆกระชับเลยนะถ้าวันเนี้ยมีประธานสโมสรวูฟแฮมป์ตันนะครับชื่อปิงกับประธานสโมสรเวสต์แฮมเนี่ยชื่อน็อตเนี่ยสิ่งแรกที่จะแบบลงดาบเลยใช้สิทธิ์ประธานสโมสรเลยจะทำกับสโมสรเนี่ยคืออะไร
0: ให้ปิงเขาก่อนก็ได้
3: ที่ผมมาอยากได้ผอ.กีฬาที่รู้ระบบฟุตบอลมากกว่านี้คือบุ๊มีปัญหากับผอ.กีฬามาเยอะมากแล้วเป็นพวกมันจะไปถึงพวกประธานเทคนิคเลยคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆบุ๊เป็นทีมที่รักษาสถานะการเงินดีแล้วลงไปแชมเปี้ยนชิพอะระบบการเงินมันจะไม่ใช่ระบบเดียวกับพรีเมียร์ลีกมันทํางานง่ายกว่าคือ
1: แต่เตะเ
3: ก
1: ย
3: ็
1: อะ
3: เล
1: กว
3: ย
1: ่านะเอาแต่ใช้เงินน้อยกว่าอยู่ดีอ่ะเข้
3: ใช
1: า
3: ่
1: ใจ
3: ใช่คือแค่รู้สึกว่าตอนนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือการกำหนดดิเรกชันของทีมโดยรวมให้มันเป็นไปในทางเดียวกันคือวูฟอะผมเชื่อว่าด้วยความที่คือยังไงเมนเดสก็ยังอยู่การหานักเตะอย่างน้อยมันหามาได้อยู่แล้วคือผมเชื่อว่ามัน
1: ค
3: หา
1: ่ะ
3: นักเตะได้แล้วโค้ชส่วนโค้ชก็ยังไงวูฟก็หาโค้ชที่เก่งระดับคือตอนตกต่ำก็ดึงโค้ชระดับโรเปมาได้มันมีแนวทางในการทํางานอยู่แต่แค่การทําให้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันแล้วหาจุดที่มันลงล็อกได้อ่ะมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับถ้ามาในถูกทางแล้วระบบมันแน่นพอคือตอนที่วูฟมันดิ่งลงไปมันดิ่งเพราะว่าเชื่อใจแต่ความแบบความสำเร็จแบบชั่ววูบกับการแบบเชื่อใจตัวเองเก่งมากเกินไปแล้วระบบยังไม่มีอ่ะผมแค่คิดว่าการลงมาแชมเปี้ยนชิพมันคือโอกาสดีที่งั้นเซตระบบเลยทําให้อะคาเดมี่กับสโมสรมันตรงกันแล้ววางแนวทางเลยจะเล่นอะไรกันแน่นะครับแล้วก็จะสร้างระบบทีมยังไงรอตั้งแต่ที่ไม่ใช้เอาไปหมดแล้วก็
1: ของเทค
3: ขอ
1: นิ
3: แ
1: ค
3: นวทางที่มันช
1: ค
3: ัด
1: นได
3: น
1: เระ คเตอร์
3: ใช่ฟุตบอลไดเรคเตอร์กับพวกผอ.กีฬาครับ
1: ของกีฬา
3: คือ
1: สปอร์ตไดเร
3: ค
1: ค
3: น
1: เตอร์
3: ก่อนอันนี้มันไม่ใช่คนที่เป็น
1: เป็นคนที่เป
3: ส
1: ็น
3: ายแบบนักฟุตบอลจริงๆมันเป็นสายแบบนักธุรกิจประมาณหนึ่งไงครับคือขอแบบวางระบบหลังบ้านก่อนเลยผมเชื่อว่ายังไง
1: เว
3: ถ
1: ส
3: ้า
1: แฮ
3: หลัง
1: ม
3: บ
1: น
3: ้า
1: ะ
3: น
1: ครับ
3: ดีจะแต่ดี
1: โอ้
3: ถ้าของผมผมอยากให้รื้อฝ่
1: ท
3: า
1: ่าย น
3: บ
1: บอ
0: ร
1: ก
3: ิหาร
1: ท่าน
3: อออ
1: ะไรนะประธานน็อตท่านอะไรนะท่า
0: อ
1: น
0: ยา
1: ป
0: ก
1: ระ
0: ใ
1: ธ
3: ห
1: า
3: ้
1: นน็อต
0: แบบระบบภายในโดนรื้อใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: ก็คือในมุมผมก็คือสร้างทีมใหม่ทั้งหมดเลย
1: เด
0: เ
1: ี
0: พ
1: ๋
0: ร
1: ย
0: า
1: ว
0: ะว่า
1: เดี๋ยวอันนี้มันล้างบางเลยเหรอจะให้กลับมา
0: บ
1: ผ
0: าง
1: ม
0: ม
1: ก
0: ั
1: ัน น
0: ล
1: เ
0: ้
1: ล
0: าง
1: ย
0: บางไปเลยเพราะว่าเวสต์แฮมพยายามที่จะเปลี่ยนเจนมาหลายครั้งแล้วเปลี่ยนมามันก็จะเป็นแบบเดิมจนมันผมไปเจอชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ถ้าปีเนี้ยเวสต์แฮมรอดตกชั้นได้แล้วปีหน้าเอายังไงต่อมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าการบริหารยังเป็นแบบนี้มันก็เหมือนเดิมอีกผมก็เลยมองว่าถ้าผมเป็นประธานผมรื้อทั้งระบบเลยเหลือประธานแค่คนเดียวกับนักเตะแล้วก็หาผู้บริหารใหม่ฝ่ายการเงินที่ดีที่ ทีมงานสตาฟโค้ชใหม่อะไรผู้อำนวยการกีฬาใหม่คือสร้างใหม่ทั้งหมดเลย
1: อือฮึ
0: ส่วนตัวผมอะจะต่อให้จะลงไปอยู่แชมเปี้ยน
1: หน
0: ช
1: ั
0: ิ
1: ก
0: พอีกปีแต่ถ้าได้
1: อัน
0: ฟ
1: นี
0: ุ
1: ้
0: ต
1: หน
0: บ
1: ั
0: อ
1: ก
0: ลที่มันมีความที่แบบไม่สเปะสปะผมยังคิดว่ามันจะน่าจะดีได้กว่าปัจจุบัน
1: โอเคโละ
2: อย
1: เล
0: าก
1: ย
0: ให้ที
1: โ
2: ม
1: ล
0: มี
1: ะ
0: ท
1: เ
0: ิ
1: ล
0: ศ
1: ย
0: ทาง
1: เปลี่ยน
0: ช
1: เ
0: ั
1: ล
0: ด
1: ย
0: เจนนะเปลี่ยนเลยไห
1: อ้
0: น
1: าว
0: ๆก็ถอยกลับมาแล้วอื
1: ส
0: ม
1: องนาทีสุดท้ายขอประโยคสั้นๆถึงวันนี้ทีมเราจะเล่นแชมเปี้ยนชิพถ้าจะบอกกับแฟนบอลท่านอื่นน่ะให้แบบมาดูเราเนี่ยในสภาพทีมตอนเนี้ยสั้นที่สุดเลยนะแบบเหมือนสัก3-4 คำเลยประโยคเดียวเนี่ยจะพูดว่าอะไรเช
0: ข
1: ิญ
0: อง
1: ชว
0: ผ
1: น
0: ม
1: หน่อย
0: ไปดูเวสต์แฮมเจอมิลวอล์กันครับ
1: โอ
0: โอ
1: เค
0: เคคุณปิงล่ะ
1: เอ
0: ค
1: า
0: ะ
1: คุณปิง
3: ถ้าผมไหนบอกผมจะบอกให้เชื่อใจนักเตะรุ่นใหม่ที่จะมาคือผมรู้สึกว่าแนวทางมันมาแล้วคือวุ้บมันแผนงานมันมาตั้งนานแล้วแล้วรุ่นใหม่ๆที่เป็นเด็กขึ้นมาดันเยาวชนขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันมีหลายคนที่น่าจับตาเพราะว่าป
1: โ
3: ี
1: อ
3: หน้
1: เ
3: า
1: ค
3: เนี่ยได้
1: ค
3: เ
1: ร
3: ห
1: ั
3: ็
1: บ
3: นได้เตรียมขายแน่นอนเนี่ยของดีนะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วอะวูฟแฮมป์ต
0: ค
1: ั
0: ่
1: น
0: ะ
1: กับเวสต์แฮมนะจริงๆอยากคุยต่ออีกสักชั่วโมงนะเดี๋ยวไปขอผอ.สถานีนะเพิ่มเวลาชั่วโมงหนึ่งนะสัปดาห์หน้าวันนี้นะครับเวลาของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลหมดซะแล้วนะครับขอบคุณคุณปิงนะครับขอบคุณคุณน็อตมากนะครับแล้วก็ตามเชียร์กันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครั
1: ส
0: บ
1: วัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
11: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน ื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงของ DSI ประกอบด้วยสำนวนคดีพิเศษ3สำนวนคือกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรณีบริษัท PC สยามปิโตเรียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีเที่ยวเรือ99เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในน่านน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ 200,000 รายเตรียมชำระหนี้งวดแรกวันที่5กรกฎาคมนี้
12: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจำนวนกว่า 200,000 รายให้เตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้พร้อมตารางผ่อนชำระรายปีรวมระยะเวลา15ปีให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้กู้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมภายใต้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบก้อนรายปีหรือทยอยจ่ายเป็นงวดให้ครบตามกำหนดนอกจากนี้กยศ.ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษด้วยการลดเงินต้นให้ร้อยละ3สำหรับผู้กู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect และติดต่อนัดหมายได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
13: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมุ่งเน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นจะดำเนินการยกประตูระบายน้ำขึ้นตามหลักวิชาการและความสมดุลเพื่อพร่องน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังปกติและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดแผนการบริหารจัดการน้ำ8ขั้นตอนของกรมชลประทานเป็นแนวทางหลักเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

deals, nigga. Hey, I'm about to. Yeah.

0: สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่างLA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของ Kevin Durant มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของ Minnesota Timberwolves เองพวกเขาก็จัดการเขี่ย Denver Nuggets นะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และ San Antonio Spurs เองก็จัดการ Portland Trail Blazers ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะ Philadelphia 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125นะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาริดอาเรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรจังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนต์โชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมนี้มันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอาร์เรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอาร์เรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวาเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาฮาม่าซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชเจเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทางฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับเลเกอร์เนี่ยก็คือทันเดอร์นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูลฟ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมนี้เป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจลีนบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า DraftKings เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยเปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกส์พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแ มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา-210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เลยครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชันที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิปแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนแวนมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งนึงคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าว รู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk กันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำดีผู้นำรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาจิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับ

วันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโร่ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตเรนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปเดอร์นะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเล็ตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Karl-Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับ
และคลิป

0: แฟนเองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลีฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลีฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาบิเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของจอร์แดนบอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ลแอนโทนีทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาบิเจตครับและสภาพความพร้อมของตัว OG Anunoby อีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิเจตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนัลด์มิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนี้คือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับ พราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วง regular season มากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชั่นปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้ง Stefan Castle The Emerald Fox นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรก ปอโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็น Head Coach แล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจาก DraftKings กันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทาง DraftKings เนี่ยมองว่า Thunder เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทาง Spurs นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของ Spurs นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่ Spurs เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งนะตอนนี้เนี่ยเต็ง1นี่คือ Thunder เต็ง2เป็น Spurs อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิปแลนด์คาเวเลียครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิปแลนด์คาเวเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบ Pick and Roll มิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดิแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดลายของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิปลันคาเวเลียเองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับ แต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเผลอเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปาทิเวเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นว่าสเพทตาลัทธะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังคริสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรกันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตรงนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสัพเพทตากรัฏฐสัมปติโตมาวิกัสชันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมฐากรรมสกาเราทำกรรมฐายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสนานาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ขั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอันนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี่จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีก็เลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอยู่นั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงค่อยพากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อเกลือเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนี่มันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นแหละแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่จะตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันเนี่ยจะตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกมีเจ้าไม่มีลูกมีหลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาเท้าอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วไปขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นจนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รวยให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเรานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงอันนั้นถึงรูปอันนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งคือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห้ำหันกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นเนี่ยดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างออกรูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดดีถ้าชีพหายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบหรือสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภท่านได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่งอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมไม่ด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวีเหตุล้มตายหายสูญในเรื่องประการต่างๆพ่อคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนี้ที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ปิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความอิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้ จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสาทีมันนี่เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูง
แต่ถ้าไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้นห้าไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นที่เรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์พิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่ากบฏพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่ยิทุตภะพระราชบุตรได้กิวิทุตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกุมกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตกิวิทุตภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนาด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในคนที่สุดวิทุตภะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิทุตภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิทุตภะเห็นแล้วเข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระองค์ไอ้พระวิทุตภะก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมกขลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธาสตานุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกแล้วมัดแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติด ประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเดชจังนิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจครับแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังถ้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษจะเทมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนทั้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับ กรรมนั่นเองคือต้องการเพราะจะทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโรงใหญ่มันดังตึกๆๆๆอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอพุ่นแล้วมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจไปแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดเนี่ยไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจนั่นนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่ตัวนั้นน่ะตัวใจ

0: มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นเนี่ยมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโค้นตามหลังมันตามโค้นมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะแกรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นไม่จะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะเรายังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราหมอตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหละหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา
1: เราให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโน่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำแล้วเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำแล้วเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำแล้วเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันเนี่ยแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่ากระอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันเนี่ยแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นน้ำลอกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันเลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจแค่ก่อนของที่มันเฉยๆแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นน้ำลอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะค่ะ

0: ูดง่าย
1: คราวนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์แค้นความทุกข์เท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เตรียมพบกับรายการ
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.
0: เริ่ม1มิถุนายนนี
1: ้มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการ โดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
10: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 ถึง 14:00
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่27พฤษภาคมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเฉพาะ60ต่อ40มาถึงวันนี้ลงทะเบียนกันเป็นวันที่3แล้วนะครับเริ่มวันนี้ผ่านมา10นาทีนะครับตั้งแต่6:00 นเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้เหลือสิทธิ์คงเหลืออยู่5,47,000กว่าสิทธิ์ครับ5,47,000กว่าสิทธิ์นะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมายอดแย่งกันต้องใช้คำว่ายอดแย่งกันอืดนะครับของเมื่อวานนี้อืดของเมื่อวานเนี่ยไม่ถึงล้านนะครับแย่งกันไม่ถึงล้านฉะนั้นยังเหลืออีก3วัน27 28 29พฤษภาคมเนี่ยเหลืออีก5ล้านสิทธิ์ครับท่านผู้ฟังครับและสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาหรือไม่เคยลงทะเบียนแล้วก็โหลดแอปเป๋าตังจะลงทะเบียนใหม่แล้วระบบมันขึ้นว่ารอการยืนยันลงทะเบียนเนี่ยเริ่มได้กันแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะได้กันครบแล้วสำหรับผู้ที่รอการยืนยันลงทะเบียนนะครับแต่ตอนนี้ในระบบเนี่ยเหลืออยู่5,40,000กว่าสิทธิ์นะครับเช้าวันนี้พาดหัวข่าวว่ากระทรวงการคลังไม่ขยายเวลาสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรก24ล้าน43ล้านรายวันที่2อืดแค่500,000นี่ของไทยรัฐ Daily News บอกว่าสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60ต่อ40ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าเข้าร่วม กระตุ้นเศรษฐกิจก็คือว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสท่านก็บอกว่าการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนนี่ก็ขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับดีโครงการนี้รัฐบาลต้องการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วก็เชิญชวนให้กับบรรดาร้านค้าต่างๆให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นนายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งแต่ว่าเป็น60ต่อ40เนี่ยน่าจะทำให้การกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสิทธิ์นี้ไม่เหมือนกับตอนคนละครึ่งที่มีเวลา2เดือนแต่ว่านี่4เดือนแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทุกเดือนเพราะรัฐบาลให้สิทธิ์ถึง30ล้านคนถ้าไม่ใช้สิทธิ์แล้วจะสะสมไม่ได้ต้องมีการเตรียมการในการใช้งบประมาณถ้าทุกคนบอกว่าไม่ใช้เลย3เดือนอยากใช้ 4,000 บาทในเดือนสุดท้ายถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือรัฐบาลหมุนเงินไม่ทันก็ขอฝากให้ช่วยกันจับจ่ายใช้สอยด้วยดูการตัวเลขนี่นะครับผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดช่วงอายุนะครับก็คือกลุ่มวัยทำงานล่ะครับท่านผู้ฟังครับอายุระหว่าง31ถึง45ปีนี่มากที่สุดครับรองลงมาก็เป็นกลุ่ม46ปีถึง60ปีอันดับ3เป็นกลุ่ม21ปีถึง30ปีครับผู้หญิงลงทะเบียนมากกว่าผู้ชายอันนี้ก็เป็นไปตามสัดส่วนของประชากรเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับส่วนกลุ่มร้านค้าที่ลงทะเบียนกันมากที่สุดนี่ก็จะเป็นทางภาคอีสานนะครับท่านผู้ฟังครับภาคอีสานนี่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็เป็นกรุงเทพอันดับสามปริมณฑลสี่ภาคใต้ครับส่วนจังหวัดที่มีการลงทะเบียนพวกร้านค้ามากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นกรุงเทพนะครับสองเป็นชลบุรีสามสมุทรปราการสี่นนทบุรีนะครับห้าปทุมธานีนี่เป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับร้านค้าที่ลงทะเบียนมากที่สุดนี่ก็เป็นพวกร้านอาหารและก็เครื่องดื่มครับมากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับนั่นก็คือพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญทางรัฐบาลก็ได้ส่งคำชี้แจงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขาส่งเรื่องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยทำเรื่องชี้แจงไปทางฝ่ายรัฐบาลก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วเรื่องเกี่ยวกับการโอนงบของปี69ที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณคุณพราดรปิศนานันทกุลบอกว่าคาดว่าจ จะได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทครับคาดว่าจะประมาณ 20,000 ล้านบาทเหตุเพราะว่าบางโครงการเขามีการผูกพันงบประมาณเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เรื่องการจะโยกงบประมาณซึ่งจะต้องออกเป็นกฎหมายออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่เป็นแนวการเมืองหน่อยครับเรื่องระหว่างสวกับพรรคประชาชนทั้งกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาระบุว่าสวเนี่ยเป็นสวในระบอบสีน้ำเงินนะเกิดจากการรัฐประหารถัดมาก็มีคุณปิยบุตรแสงกนกุลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าออกมาเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งองคมนตรีเลยหลังจากที่มีเรื่องคณะองคมนตรีไปประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นนะครับสวนี่เขาออกโรงมา2วันต่อเนื่องกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้มาอีกชุดหนึ่งเลยครับก็คือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภาที่มีพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีเป็นประธานเนี่ยออกมาแถลงครับแถลงเมื่อวานนี้ก็ดุเลยนะครับคนที่เป็นคนอ่านแถลงการก็คือรองประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรเอาแถลงว่ายังไงบ้างทั้งกรณีของคุณปิยบุตรกับกรณีของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฟังเสียงของพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรครับ
9: โดยพยายามสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทหน้าที่ขององคมนตรีและมีเจตนาหรือประสงค์ต่อผลที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คงเป็นพฤติกรรมในลักษณะเดิมๆต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ที่มีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยในคดียุบพรรคก้าวไกลไว้ว่าเป็นการลดสถานะและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์จึงรับฟังได้ว่าเป็นการเตาะก่อนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้เสื่อมโทรมอ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นคณะกรรมาธิการวิพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจึงเรียกร้องไปยังบุคคลดังกล่าวและพรรคการเมืองพรรคประชาชนให้แสดงความรับผิดชอบไม่นำสถาบันมาโจมตีหรือมาใช้ทางการเมืองสร้างความยุยงปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดและความแตกแยกประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมในการดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวและพรรคประชาชนต่อไปนอกจากนั้นสื่อฐานะสื่อโซเชียลได้ลงภาพและโพสต์ข้อความระลึก12ปีรัฐประหารของนายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านมีข้อความว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและวุฒิสภาพร้อมจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนเพราะประชาชนตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเขาไม่ได้ผู้มีอำนาจในระบอบสีน้ำเงินไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่เพราะพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแต่พวกเขามีความมุ่งหมายในการกินรวบประเทศทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจข้อความดังกล่าวนั้นมีการเน้นในเรื่องระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยซึ่งแสดงภายหลังที่คณะองคมนตรีเข้าร่วมประชุมบกปพช.เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาหากตีความแล้วคำว่าระบอบหมายถึงการคงมีอยู่และการอยู่ต่อไปสีน้ำเงินเป็นสีแถบบนธงชาติไทยซึ่งประชาชนโดยทั่วไปทราบเป็นอย่างดีว่าหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์จึงเป็นข้อที่จริงที่มีอยู่จริงและอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปการกล่าวว่ากินรวบประเทศไทยหมายถึงพฤติกรรมการผูกขาดหรือการฉวยโอกาสเอามาเป็นผลประโยชน์ของตนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเว้นไว้แต่ผู้เดียวโดยไม่แบ่งปันผู้ใดพิจารณาแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นความพยายามทางวาทกรรมที่จะทำให้สถาบัน ดูสั่นคลอนในสายตาประชาชนใช่หรือไม่โดยการนำการทำหน้าที่ขององคมนตรีที่อยู่ในกระบวนการพระบรมราชวินิจฉัยตามโครงการของสถาบันพระมหากษัตริย์มาโจมตีกล่าวหาไม่มีคุณค่าซับซ้อนกับการบริหารงานของรัฐบาลสิ้นเปลืองงบประมาณหรือไม่เป็นการตีบัวกระทบคาดหรือไม่ว่าต้องการสื่อถึงใครวินยูชนย่อมเข้าใจได้โดยรู้ดีว่าวาทกรรมตรงๆนั้นอาจกระทบกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่เป็นความพยายามทางวาทกรรมที่จะทำให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาประชาชนต้องการให้บ้านเมืองปั่นป่วนหรือไม่การให้คนไทยแตกแยกกันต่อไปหรือไม่การใช้วาทกรรมคอยเคลียร์คอยคุยคอยสร้างความหวาดระแวงให้บ้านเมืองเดินหน้าไม่ได้ไม่ใช่การวิจารณ์ตามปกติแต่เป็นความพยายามทางวาทกรรมเพื่อลดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเสาหลักของบ้านเมืองการโยงสีโยงคนร่วมสถารอบสถาบันแล้วปล่อยให้สังคมตีความกันเองแบบมีนัยยะต้อนเล้นแท้จริงแล้วเชื่อได้ว่าเป็นการหมิ่นสถาบันหรือไม่เปรียบได้กับคำเผยที่ว่าตีวัวกระทบคาดเพื่อเหลียกเลี่ยงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่เนื่องจากการสร้างความเข้าใจผิดต่อองคมนตรีในฐานะผู้แทนพระมหากษัตริย์การแทรกแซงสั่งการเข้าแทรกแซงสั่งการรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีการแสดงวาทกรรมความเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างกระแสสังคมตำหนิวิจารณ์องคมนตรีเพื่อให้ประชาชนไม่ยอมรับองคมนตรีนำไปสู่การเสนอข้อเรียกร้องให้ยกเลิกองคมนตรีซึ่งถือว่าเป็นการเสนอที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นการแสดงเจตนาที่ส่งผลกระทบต่อพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนจึงเรียกร้องให้องค์กรอิสระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวาทกรรมและพฤติการนี้กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
8: นั่นคือเสียงของพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสว.ที่เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภาครับทางฝ่ายพรรคประชาชนเอาเมื่อวานเนี่ยรองหัวหน้าพรรคภริศวัชรศิลป์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับบอกว่าความหมายของระบอบสีน้ำเงินหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกสว.เป็นการเลือกกันเองไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกแซงควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาเมื่อสามารถควบคุมวุฒิสภาได้แล้วกลุ่มการเมืองดังกล่าวจะสามารถควบคุมความเห็นชอบบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ก็จะนำไปสู่การผูกขาดอำนาจครอบคลุมทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระได้เอาฟังเสียงของคุณภริศวัชรศิลป์ครับ
10: ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ครับในการชวนสังคมนั้นจับตาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีรายชื่อของสว130กว่าคนเนี่ยรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงกันเช่นกันนั่นก็คือสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่16นะครับที่มีมติว่าให้กกต.นั้นส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วก็ดำเนินคดีกับทั้งหมด229คนนะครับในกรณีการโกงสวซึ่งก็ประกอบไปด้วยสว130กว่าคนแล้วก็เครือข่ายพรรคการเมืองนะครับซึ่งคาดว่ารวมถึงรัฐมนตรีบางคนแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยอีก9รวมกัน90กว่าคนนะครับต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยจริงๆเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมมาสักพักนะครับสืบเนื่องมาจากการเลือกสว.เมื่อปี67นะครับแต่ว่า1เดือนข้างหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดชี้จุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าวนะครับเพราะว่ากกต.เนี่ยหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกทางไหนระหว่างการมีมติสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่16นะครับแล้วก็มีการส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีกับ220กว่าคนหรืออีกทางหนึ่งก็คือการมีมติว่าจะยกคำร้องนะครับทำให้เรื่องดังกล่าวไปไม่ถึงศาลหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการเป่าคดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้เนี่ยก็อยากให้สังคมจับตา การตัดสินใจของกกต.นี้อย่างใกล้ชิดนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าหลักฐานที่อยู่ในมือกกต.ณเวลานี้เนี่ยซึ่งก็อยู่ในสำนวนที่คณะไต่สวนชุดที่6ได้ทำมาเนี่ยมันหนักแน่นเพียงพอที่กกต.ควรจะมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลนะครับหากเราพูดถึงหลักฐานที่เราเห็นปรากฏต่อสาธารณะนะครับก็จะมีเรื่องของบัตรการเลือกสว.นะครับที่เราเห็นมีการเลือกตัวเลขหรือว่าชุดตัวเลขที่เป็นชุดเดียวกันจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าคำนวณในหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาตินะครับโดยปราศจากการหัวนะครับหรือถ้าเราไปอ้างอิงข้อมูลนะครับที่ผู้ยื่นคำร้องเนี่ยเคยแสดงไว้นะครับเราก็พอจะคาดการได้ว่าในสำนวนเนี่ยก็จะมีหลักฐานอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการนัดรวมตัวกันการเดินทางไปร่วมกันนะครับรวมไปถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินหรือว่าการว่าจ้างให้มีการลงมติตามโพยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยหลักฐานทั้งหมดนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันหนักแน่นเพียงพอที่กกต.จะมีมติส่งเรื่องไปที่ศาลครับผมคิดว่าระบอบสีน้ำเงินที่เราพยายามจะสื่อสารเนี่ยมันคือการพูดถึงกลุ่มการเมืองนึงที่พยายามจะฉวยโอกาสจากรัฐธรรมนูญ60นะครับที่เปิดช่องให้รัฐบาลและองค์กรอิสระเนี่ยสามารถหัวกันได้โดยการใช้สมาชิกวุฒิสภาเป็นเครื่องมือนะครับถ้าเราดู2องค์ประกอบที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ60ที่เรามีความเห็นแย้งหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดครับอย่างแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ไปเปิดช่องให้กระบวนการในการเลือกสว.เนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นการเลือกกันเองนะครับที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการหัวและทำให้หากมีกลุ่มการเมืองนึงเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกแซงได้เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มการเมืองนั้นเนี่ยไม่ว่าสีอะไรก็ตามเนี่ยกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้ส่วนองค์ประกอบที่2คือพอกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ดันไปกำหนดว่าคนที่จะชี้ขาดว่าใครจะไปนั่งในกรรมการกกต.กรรมการปปช.หรือองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาดังนั้นถ้ากลุ่มการเมืองไหนสามารถกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้เนี่ยมันก็ชวนคิดต่อว่าจะสามารถกลุ่มเสียงในองค์กรอิสระได้ด้วยหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรามีความกังวลใจว่าณเวลานี้เนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มการเมืองสีหนึ่งนะครับที่พยายามจะใช้ช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ60เช่นนี้เนี่ยเพื่อจะพยายามกินรวบนะครับแล้วก็เรียกว่าควบคุมทุกสถาบันทางการเมืองตั้งแต่ฝ่ายบริหารนะครับนิติบัญญัติรัฐสภารวมไปถึงองค์กรอิสระนะครับและถ้าเราเชื่อว่ามีกลุ่มการเมืองที่พยายามทำแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมี2เป้าหมายด้วยกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป้าหมายที่1นะครับก็คืออาจจะเป็นการทำให้กระบวนการในการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยเดินหน้าไปไม่ได้หรือไม่สำเร็จเพื่อให้เรายังคงอยู่กับรุ่น60ซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีของระบบการเมืองแบบนี้นะครับหรือทางเลือกที่2คือหากสมมติเขายอมให้กระบวนการมันเดินหน้าไปได้เนี่ยเขาก็จะต้องยอมให้มันเดินหน้าไปภายใต้เงื่อนไขที่เขาสามารถผูกขาดการคัดเลือกผู้ร่างแล้วก็การกำหนดเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามีระบอบสีน้ำเงินเช่นนี้เนี่ยอันนี้คือ2ทางที่เขาสามารถเลือกเดินได้แล้วผมคิดว่ามันก็ปรากฏชัดเป็นร่องรอยให้เห็นในตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคภูมิใจไทยยื่นเข้าสู่วาระที่1ด้วยเช่นกัน
8: คุณภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนครับทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยซึ่งถูกพาดพิงว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเย่นของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยอ้าวเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเมื่อวานนี้คุณพราดรปิศนานันทกุลแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งล้วนแล้วแต่เป็นเอเย่นทั้งนั้นแต่เป็นเอเย่นของประชาชนและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเย่นของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งเหมือนกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาชนนั่นแหละที่เป็นเอเย่นของประชาชนเหมือนกันพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นก็จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นจากพรรคสีส้มพรรคภูมิใจไทยมีเสียงเพียง70เสียงไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วก็เป็นเพียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เกิดจากการสนับสนุนของพรรคสีส้มเหมือนกันอ้าวฟังเสียงของคุณพราดรปิศนานันทกุลครับ
11: พรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นจากการกาบัดของพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านั้นการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากพรรคสีส้มครับพวกผมมีเพียง70เสียงในขณะนั้นพวกผมไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรอกครับและเป็นรัฐบาลเดียวที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากพรรคสีส้ม ทำให้พวกผมได้มีโอกาสทำให้นายกอนุทินได้มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศแม้ว่าเป็นในช่วงสั้นๆเพียงแค่ไม่ถึง4เดือนตาม MOA ด้วยซ้ำไปมีโอกาสทำหน้าที่เพียงแค่2เดือนกว่าๆแต่ก็ใช้เวลาทุกวินาทีของ2เดือนกว่าๆขับเคลื่อนนโยบายที่ได้สัญญากับประชาชนเอาไว้ทั้งพรรคประชาชนและสัญญาที่ให้กับประชาชนเราใช้เวลา2เดือนกว่าๆขับเคลื่อนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์จนเกิดความเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินนั่นคือพรรคภูมิใจไทยที่ได้รับเสียงสนับสนุนถึง190เสียง
8: นั่นก็คือคุณพระดอนปิชนานันทกุลครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
8: 6:35 นครับช่วงนี้จะไปพูดคุยสนทนากับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
8: วันนี้อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละ
14: ครับ
8: อาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามเรื่อง AI มานี่นะครับอาจารย
14: ์ครับ
8: ถึงวันนี้เนี่ย AI มันไปไกลแค่ไหนในแวดวงต่างๆเนี่ยมันล้ำยุคล้ำหน้าล้ำสมัยแค่ไหนแล้วอาจารย
14: ์คือวันนี้เนี่ยโดน disruption หมดเลยนะการที่เราใช้ปัญญาคนเนี่ยในการคิดค้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่พอปัญญาประดิษฐ์ของ AI เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก็เรียกอะไรนะมันไวมากนะคุณณรพงศ์
8: ครับ
14: คุณณรพงศ์นึกภาพของเห็นชัดเจนเลยคือเราเคยใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ย ChatGPT นะหรือ Gemini คุณณรพงศ์ใช้อยู่ไหมครับ
8: ครับ
14: หรือ DeepSeek ของประเทศจีนเนี่ยนะดอลลาร์ก็ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นยิ่งกว่านวัตกรรมนะ
8: ครับ
14: เพราะว่าการที่ AI มา disrupt เข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโดยยุคข้อมูลข่าวสารมันเป็นการที่โอ้ประมวลภาพประมวลผลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เยอะมากในวงการศึกษานี่ตื่นตัวกันมากเลยนะครับว่าในวิชาเรียนในการผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเนี่ยที่จะต้องไปรับใช้องค์กรต่างๆนะคุณรพงศ์ครับ
8: ครับ
14: มันเกิดการที่เปลี่ยนไปหมดเลย
8: ครับ
14: เมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณณรพงศ์พูดถึงลูกหลานเราเรียนสาขา IT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี่โอ้มันถือว่าเป็นล้ำยุคไหม
8: เม
14: ื่อ10ปีที่แล้วเองนะ
8: ใช่
14: สาขาพวกนี้ทุกคนนี่จะเข้ามาแบบแล้วก็เด็กนี่จะต้องเก่งต้องเรียนวิศวะ ถูกต้องไหมครับ
15: ครับ
14: มีความรู้สึกว่าต่อไปนี้จะต้องเสี่ยงสูงนะ
15: ครับ
14: หมายความว่าส่วนที่ AI จะแทนตำแหน่งหน้าที่ในการเขียนโค้ดเขียนเครื่องมือเขียนเรื่องของ IT โปรแกรมต่างๆนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยไอ้คนที่จบสาขาพวกเนี้ยที่จะต้องไปทำงานภาคเอกชนภาคราชการเพราะว่าเขาไปแก้ไขเรื่องของแบบคอมพิวเตอร
15: ์
14: นะทุกอย่างเนี่ยที่ก็บอกว่าคุณค่าใหม่ที่มนุษย์ต้องการสร้างนะการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบชั้นสูงเนี่ยทุกอย่างเลยวันนี้มันกลายมาเป็นว่าเทรนเนี่ย AI มันจะเข้ามาความฉลาดความประมวลภาพข้อมูลเนี่ยมันมากกว่ามนุษย์เราแล้วนะ
15: ครับ
14: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามคือว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องปรับตัวจะต้องไปสร้างคนเพื่อคุม AI หรือปัญญาประดิษฐ์หรือคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับทำไมเราต้องมาคุยเรื่องนี้คุณนรพงศ์ครับ
15: ครับ
14: วันนี้ต้องย้อนดูว่าการที่ผมเรียนว่าโดน disruption จาก AI มาอยู่ในอนาคตของการศึกษาไทยหรือในกลุ่มของคนตะมานหรือวัยตะมานหรือลูกหลานเราที่กำลังเป็นก็เรียกว่ามนุษย์เอินเดือน
15: ครับ
14: วันนี้เนี่ยมันเกิดการเตือนที่ยกระดับก็เรียกว่าต้องแยกแยะประเด็นให้ชัดเจนนะในเชิงวิชาการด้าน AI เนี่ยนะที่จะตะมานด้านไหนอย่างกระพริบตาเลยนะ
15: ครับ
14: ซึ่งมันมีการค้นคว้านะในการที่ประชุมรายงานของ World Economic Forum เนี่ยนะครับหรือ WEF เนี่ยที่ว่าในตลาดจะได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 50% นะคุณรพงษ์ที่ต่อไปนี้เนี่ยกระทบเรื่องไหนคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับในภาวะที่เขาบอกว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยไม่มีขีดจำกัดและก็ในวัยของคนหนุ่มสาวช่วงอายุ22ปีถึง25ปีเนี่ยต่อไปเนี้ยจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเด็กที่กำลังคิดต่อยอดเพื่ออนาคตของชาติ
15: ครับ
14: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยสิ่งที่เรียนมาสิ่งที่ copy paste กันมาเนี่ยมันกลายเป็นก็เรียกอะไรนะมันไม่ได้ขอเกิดถึงมนุษย์เราโดยตรง
15: ครับ
14: แต่ใช้ระบบ AI ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ผมเรียนคุณนรพงษ์ว่าคิดอะไรไม่ออกก็เปิด Chat Gemini นะ Chat GPT
15: ครับ
14: หรือ DeepSeek วันนี้เนี่ยประเทศจีนกับอเมริกานี่แข่งกันมากเลยนะถ้าใครคิดค้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณนรพงษ์จะทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยป้อนข้อมูลไปตั้งคำถามไปมันก็ปิ้นออกมาเลย
15: ครับ
14: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าความที่มนุษย์เราเนี่ยจะวิวัฒนาการทีละขั้นเนี่ยมันเกิดก้าวกระโดดนะตามไม่ทัน
15: ครับ
14: นะครับนี่ประมาณนี้นะคุณรพงษ์ครับ
15: ดร.ธนชาติกำลังเป็นห่วงว่าลูกหลานเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเมื่อจบการศึกษามาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตกงานเพราะถูก AI แย่งงานมีสูงใช่ไหมอาจารย
14: ์คือประเด็นนี้เองเนี่ยเราต้องมองเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ตะมานอยู่เดิมนะถ้าตะมานโดยใช้คนใช้แรงงานใช้มันสมองของคนที่ทำเป็นรูทีนทั้งหลายเนี่ย
15: ครับ
14: วันนี้เนี่ยคิดว่าเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทจะต้องใช้ AI คัดเปล่าจากน้ำแยกไปว่าสิ่งไหนคนนั้นจำเป็นหรือไม่เพราะหนึ่งคนต่อไปนี้เนี่ยบุคลากรหนึ่งคนเนี่ยจะต้องทำหลายอย่างเป็นมนุษย์เงินเดือนที่กินเงินเดือนกันอยู่เนี่ยตั้งแต่หมื่นห้าพันบาทจนถึง100,000เนี่ยก็ดูความสามารถกันแล้วแหละขณะเดียวกันบัณฑิตที่จะจบไปประกอบอาชีพลูกหลานเราที่จะรับปริญญากันอายุ21ปี22ปีนี่แหละวันนี้มันเกิดการที่จะมองภาพเสี่ยงนะโอกาสที่เข้าสู่ให้เขาเนี่ยมีการเติบโตในตำแหน่งต่างๆเนี่ยลดลงมากเพราะตลาดจะบีบให้เด็กจบใหม่เนี่ยต้องมีศักยภาพใกล้เคียงกับระดับซีเนียร์เลยนะโดยคาดหวังให้ AI เป็นเครื่องมือในการทุ่นแรงคือหมายความว่าเด็กใหม่ที่จบไปเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ AI ใช้คอมพิวเตอร์ใช้หลายๆอย่างวันนี้เราเห็นว่าแต่ละคณะเนี่ยจะต้องปรับปรุงนะวิชาชีพต่อไปดีเนี่ยทุกสายงานก็ใช้ AI มาประมวลผลก่อนที่จะใช้ชีวิตจริง ก็เลยมองถึงว่าวันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงคนที่จบใหม่แล้วก็วัยกลางคนนะอายุ45ปีขึ้นเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเสี่ยงมากนะในการที่องค์กรต่างๆเนี่ยจะรับให้อยู่ไปเรื่อยๆหรือจะคัดออก

0: ค้อนขึ้นมาเยอะและประมวลผลได้ดีมากเลยยกตัวอย่างผมกำลังรับสมัครพนักงานออฟฟิศในวงการศึกษาของผมที่ผมอยู่ในมหาวิทยาลัยหนึ่งคนเนี่ยผมป้อนข้อมูลว่าผมต้องการคนประมาณนี้ AI มันตอบให้เลยว่าต้องการหนึ่งคนเนี่ยเงินเดือน17,000 บาทเนี่ยคุณต้องเก่งคุณต้องรู้คุณต้องมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญประมวลไอ้หลอกคัดคนที่จะมาสมัครเนี่ยเหมือนจะชี้เป้าไปได้เลยฉะนั้นต้องมองถึงว่าลูกหลานเราหรือวันนี้เนี่ยเราต้องมีการพัฒนาและจะต้องเรียนรู้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีถ้ามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ใจขอบเราจะมีการที่ล้าสมัยล้ำไม่ล้ำยุคและก่อให้เกิดการแข่งขันและท้ายสุดแล้วเนี่ยเราสู้อารยประเทศไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ถ้าผมถามดร.ธนชาติหน่อย AI มันถูกควบคุมโดยมนุษย์ได้ไหม
0: ถูกต้องครับ AI เนี่ยคือมนุษย์เนี่ยใส่ข้อมูลเข้าไปและประมวลผลไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในสิ่งนี้เองเนี่ยมันคือเขามีวิวัฒนาการแต่ครั้งแรกสุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่จะควบคุมในการสั่งการเนี่ยนะครับเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องรู้ก่อนแต่มนุษย์คนนั้นเนี่ยต้องวิเศษเหนือกว่ามนุษย์หลายๆคนนะครับเนี่ยสำคัญนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะว่า AI ก็คือคอมพิวเตอร์มนุษย์คิดค้นน่ะนะครับ
1: ครับ
0: นะเพราะว่ากระบวนการควบคุมเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะใช้ก็เรียกว่าแม้แต่ในรูปแบบรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะ AI นี่ควบคุมโดยกระบวนการโปรเซสคอนโทรลนะคุณณพงษ
1: ์ฮะ
0: นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการที่จะดูแลและกระจายผลและก็การควบคุมต่างๆการวิเคราะห์สถิติทุกอย่างเนี่ยมันประมวลผลตั้งแต่อดีตปัจจุบันและทำนายอนาคตได้เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยประหลาดใจมากเลยอาจารย
0: ์ครับ
1: มีคนลองทดลองกับผม
0: ครับ
1: เขาเอาเสียงของผมมาแล้วก็เป็นเสียงอ่านข่าวนี่แหละครับเสียงคุยข่าวนี่แหละครับทีนี้เขาเอาไปใส่โปรแกรมให้ AI มันทำออกมาเหมือนเป๊ะเลยอาจารย์
0: ใช่ครับ เพราะวันนี้เนี่ยต้องระวังนะที่เราเห็นว่ายิ่งคุณณพงษ์คนดังๆเนี่ยหรืออ่านข่าวในทีวีหรือใครที่เป็นดาราเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราเห็นว่าการขายในออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะกระยิบปากนิดๆหน่อยๆเนี่ยเสียงเหมือนกันแต่ด้วยแววตากับไอ้ปากเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะมนุษย์เราเนี่ยเสียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคุณณพงษ
1: ์ครับ
0: เราจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยหนึ่งเท่าไหร่7,000 ล้านคนนะในโลกเนี้ยถ้าเปรียบเทียบน้ำเสียงนี้ต่อมเสียงนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะคุณณพงษ์
1: ครับ
0: แต่ถ้า AI ประมวลไอ้ copy cloning cloning มาคนนั้นเนี่ยมันจะได้เฉพาะคนนั้นคนนั้นได
1: ้
0: เนี่ยสำคัญมากนะวันนี้เลยถึงบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งวันนี้ในส่วนที่ใครคิดกลุ่ม Data ข้อมูลได้เนี่ยจะควบคุมได้หลายอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาจบใหม่เนี่ยอาจารย
0: ์ครับ
1: ที่เราเป็นห่วงว่ามันจะโดน disrupt แพ้ AI แล้วก็จะตกงานหางานยากกันนี่นะครับ
0: ครับ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีบางองค์กรน่ะที่เขาต้องการรับเด็กจบใหม่มาเพื่อที่จะให้มาฟูมฟักมาทำการเทรนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไต่เต้าขึ้นมาสู่ในระดับงานชั้นต่างๆนี่นะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เดิมทีเนี่ยรับเด็กมาก็จะให้มาดูเรื่องข้อมูลดูเรื่องงานรูทีนสะสมประสบการณ์ไปก่อนนี่นะครับคราวนี้มันไม่ต้องเนี่ยไอ้งานแบบนั้นเนี่ยก็ให้ AI เขาทำทีนี้ด้านเสียก็คืออ้าวเมื่อรับคนเข้ามาเพื่อที่จะให้สะสมประสบการณ์ชั่วโมงบินก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารต่อไปเนี่ย มันก็จะไปตัดโอกาสตรงนั้นนะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับเพราะอะไรว่าวันนี้เนี่ยอาชีพทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีการพัฒนาไปสู่ความสามารถวิเคราะห์วางแผนและทำแทนมนุษย์ได้หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่ตกงานนี่เยอะนะคุณณพงษ์ครับ

0: และกลุ่มเอกสารประมวลผลงานธุรการทั้งหลายต่อไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยสำคัญและเจ้าหน้าที่ระดับต้นน่ะนะที่รายงานรายจ่ายตรวจสอบบินต่างๆเนี่ยอันเนี้ยใช้ซอฟต์แวร์ AI สามารถจัดการได้ทันทีนะหรือเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรนักแปลพื้นฐานเนี่ยตกงานแน่นอนนึกออกไหมครับเพราะเราไปซื้อตาสเลดเนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยหรือกลุ่มบริการสื่อสารพื้นฐานน่ะนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพนักงานคอลเซ็นเตอร์พวกเนี้ยนะกลุ่มเนี้ยต้องระวังนะอันตรายคือตกงานน่ะนะครับพนักงานขายหรือแนะนําสินค้าบางประเภทเนี่ย AI ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนกลายเป็นเซลแมนในระดับ Direct Sale หรือเซลโตขายทางเทเลโฟนน่ะตอนนี้มีกลุ่มเสี่ยงจะตกงานมากและกลุ่มวิเคราะห์และสลาย IT เริ่มต้นหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะนักเขียนโค้ดโปรแกรมเมอร์ระดับต้นน่ะ AI สามารถเขียนโค้ดตามคำสั่งตรวจสอบได้หมดเลยออกแบบสถาบันซอฟต์แวร์แบบนี้คุณธนพงศ์
1: ครับ
0: นักวิเคราะห์ข้อมูลนะกลุ่มที่ผลิตขนส่งนะลายขนส่งโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยวันนี้เตรียมเลยนะหลายๆอย่างเนี่ยคือทักษะที่ AI มันควบคุมมันก้าวล้ำไปเยอะมากนะคุณธนพงศ์เตรียมโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยหรือแผนกต้อนรับอะไรเนี่ยผมว่าวันนี้คนต้องมาคิดให้ทันสมัยขึ้นเลยนะครับ
1: นักจัดรายการวิทยุรายการข่าวมีโอกาสตกงานแพ้ AI ไหมอาจารย
0: ์นักจัดรายการนักคือวันนี้เนี่ยโอกาสสูงเหมือนกันนะคุณระพงศ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเองเนี่ยคนเนี่ยไปหาข้อมูลโดยใช้มือถือเนี่ยที่ผมบอกว่าในChatGPTหรือเข้าไปเนี่ยนะครับมันเข้าเลยอาชีพทั้งหมดเนี่ยวันนี้ต้องระวังนะความเสี่ยงตกงานสูงนะเพราะว่า AI Voice เนี่ยสามารถสังเคราะห์เสียงได้เลยนะนึกออกไหมครับนักกล่าวอย่างคุณพยากรณ์ทุกอย่างที่กำลังก็เรียก DJ AI เลยนะตอนนี้มันใช้ยุคนั้นนะสามารถดึงข้อมูลเรียลไทม์ด้วยนะคุณระพงศ
1: ์
0: นะว่าที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่โต้ตอบเนี่ยถ้า AI ประมวลผลเนี่ยมันวิเคราะห์มาจุดอ่อนจุดแข็งนะแม้แต่การลงเสียงโฆษณาสปอร์ตวิทยุระดับชั้นนำทั่วประเทศเนี่ยคุณธนพงศ์ต้องระวังนะวันนี้มีสิทธิ์ตกงานเหมือนกันนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย AI เนี่ยมันเกิดการที่พูดไปเนี่ยเยอะมากยกตัวอย่างเรากำลังสมมติว่ามือถือคุณธนพงศ์มีปัญหาอยู่ในใกล้ True ก็ดี Dtac ก็ดีโตไปนี่คุณสวัสดีค่ะมะลิพูดนะคะมีอะไรต้อนรับไหมคุณธนพงศ์รู้เลยนะคุณธนพงศ์มีพฤติกรรมอย่างไรชินกับแบบไหนเนี่ยใช้เรากำลังคุยกับ AI นะ
1: ครับ
0: ความคิดทุกอย่างนี่มันเกิดการโดนดิสรัปต์หมดที่ผมเรียนให้ทราบนะว่าทางรอดเนี่ยการปรับตัวโดยเฉพาะนักจัดวิทยุของคุณนรพงศ์เนี่ยผมว่าต้องใช้ personal brand เนี่ยความแข็งแกร่งนรพงศ์วัยวันเนี่ยชื่อมันติดตลาดเนี่ยจะต้องแบบกระตุ้นให้คนได้รู้จักตัวตนมากขึ้นนะคุณนรพงศ์ต้องไปทำแพลตฟอร์มที่มี TikTok ก็ดี Facebook ก็ดีให้คนเห็นน้ำเสียงเนี่ยขายได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะอะไรรู้มั้ยครับเราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยอ่ะนะในการจัดรายการต่างๆต่อไปมันกลืนหมดเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะคุณนรพงศ์ครับ
1: ครับครับอ้าวทีนี้ชิงผู้ว่ากทม.ครั้งนี้เนี่ย
0: ครับ
1: จะมีคนขาย AI จะมีคนขายเทคโนโลยีใหม่ๆมาเป็นจุดขายให้กับคนกทม.ไหมอาจารย์
0: แน่นอนนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี้เขาใช้สมาร์ทซิตี้เนี่ยในเกณฑ์แก้ปัญหามานานนะไม่ว่าการจัดการจราจรความปลอดภัยนะในเรื่องของสัญญาณไฟเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยนะครับใช้ AI ในการควบคุมนะที่ผ่านมานะอันนี้ผมมองถึงว่าการควบคุมหรือการบริการประชาชนเนี่ยนะครับในเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยไม่ว่าในที่เขาบอกว่ายุคอาจารย์ชัดชาติหรือยุคในเรื่องของทัฟฟิ้งฟองดูเนี่ยก็คือเหมือน AI เหมือนกันเลยนะในการที่จะเข้ามาเป็นแพลตฟอร์มการกล้องมี CCTV ก็ดีเนี่ยนะครับหรือการบริการประชาชนทั้งหมดเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าในเรื่องของอะไรรู้ไหมครับเฮลท์แคร์นะในเรื่องสาธารณสุขการแพทย์เนี่ย AI ตรวจคัดกรองโรคนะระบบทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นสำนักของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยใช้ AI มาประมวลหมดเลยแม้แต่เรื่องการบริก็เรียกว่าความโปร่งใสในการบริหารจัดการเนี่ยนะครับgovernance เนี่ยการเปิดข้อมูลเนี่ยนะครับ open data ใช้ระบบการเก็บข้อมูลต่างๆ AI หมดแต่วันนี้ผู้ว่ากทม.จะต้องเปลี่ยนต้องวิธีคิด ว่าลดคอสนะเจ้าหน้าที่กทม.คุณณพงษ์รู้ไหมว่าเยอะมากนะข้าราชการบุคลากรของกทม.เนี่ยประมาณเกือบแสนรายนะ
1: ครับ
0: ประมาณ80,000 รายนะครับตัวเลขยังไม่เป็นทางการในสถิติของตม.เนี่ยเรามาแยกออกมาคือข้าราชการครูบุคลากร147,000 คนนะ
1: ครับ
0: นะครับในโรงเรียน437 แห่งเนี่ยซึ่งมีลูกจ้างประจำอะไรอีก26,000 กว่ารายซึ่งตรงนี้ที่ผมเรียนว่ามันมีการซ้ำซ้อนในการบริหารของเทพมหานครใน50 สำนักงานเขตใน17 สำนักผู้ว่ากทม.เนี่ยจะต้องมีใช้ AI ในการประมวลผลทั้งหมดแล้วก็ไปดูแต่บางครั้งในการแผนกในยกตัวอย่างเช่นดับเพลิงเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปลดคนหรือการเก็บขยะยังไม่ต้องรบกวนแต่แผนกอื่นธุรการสนับสนุนของทีมของบริหารเนี่ยฝ่ายธุรการฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ดีฝ่ายโอเปอเรเตอร์ก็ดีฝ่ายบริการแต่นี่คือฝ่ายสนับสนุนไม่ได้หน้าที่หลักเนี่ยต้องไปลดออกมา
1: ค
0: แล
1: ระ ับ
0: ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไอ้ประมวลผลดูวันนี้เรามองถึงว่าเมืองกรุงเทพ1,500 ตารางกิโลเมตรจะปลูกต้นไม้เนี่ย AI ลงไปคำนวณดูซิแต่ละ50 สำนักงานเขตสมมติเราใช้ต้นไม้สัก700,000 ต้นนะต้นขนาดสัก2.5 เมตรจะทำอย่างไรให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยทำอย่างไรซึ่ง AI ก็ประมวลได้หมดนะในคนก็เหมือนกันแต่ละแผนกเนี่ยรู้ไหมว่าขั้นตอนในการที่ผู้ว่าเวลาเซ็นแต่ละครั้งเนี่ยขั้นตอนมาจากหน่วยแรกจนมาถึงหน่วยผู้ว่าเนี่ยโอ้10 กว่าขั้นตอนนะกว่าผู้ว่าจะลงนามแต่ละครั้งต้องไปลดขั้นตอนออกไปก็เรียกว่าระบบเรดเทปและเทปนี่คืออะไรคือเป็นชั้นและเป็นเชื่องช้าสิ่งเหล่านี้ผมว่าผู้ว่าคนใหม่เนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์นะ
1: ครับ
0: จะต้องมองถึงการใช้ AI ในการประมวลผลให้มากกว่านี้แล้วก็ลดคอสต์ค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายที่มันซ้ำซ้อนน่ะสำคัญนะนี่คืออยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะการสมดุลของตั้งข้าราชการตั้งงบประมาณกรุงเทพนี่เยอะมากนะคุณณพงษ์รู้ใช่ไหมครับว่า
1: ใช่
0: แสนล้าน90,000 ล้านโดยประมาณแล้วก็ตังรัฐบาลซับซิไดซ์อีกประมาณ20,000-30,000 ล้านซึ่งองค์กรเหล่านี้เนี่ยมันมี2 ส่วนคือฝ่ายบริหารก็คือผู้ว่าและก็รองผู้ว่าและขณะเดียวกันจะมีฝ่ายของนิติบัญญัติก็คือสก.นะครับใน50 เขตซึ่งตรงนี้เรามองถึงว่าการบริหารจัดการทั้งสองส่วนเนี่ยมันเกิด2 ขาอยู่นะแล้วก็ในการสรุปเนี่ยเราต้องทำอย่างไรว่าลดขั้นตอนตามกฎหมายก็ดีที่ไม่จำเป็นนะนำเทคโนโลยีมาแทนงานเอกสารและกระจายอำนาจให้คนหน่วยงานตัดสินใจนะคุณณพงษ์ครับเพราะเมืองมันเป็นเมืองใหญ่อ่ะถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยการใช้ AI การใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแต่เราต้องหาวิศวกรมาควบคุม AI ปัญญาประดิษฐ์ให้เข้ารูปเข้ารอยเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับคุณณพงษ์ครับ
1: ครับเอาละครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับรณรงค์อย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทร่วมครับโดยการคัดแยกขยะเพื่อลดค่าธรรมเนียมขยะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ BKK Westpay นะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมก็คือ 1. เสียค่าขยะในอัตราเท่าเดิมนะครับก็คือเดือนละ20 บาทไม่ต้องเสียถึง60 บาทตามอัตราใหม่ของกทม.เสียเพียงแค่20 บาทนะครับอันที่2ท่านจะมีรายได้จากการขายขยะครับเพราะว่าจะมีผู้มารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านถึงหน้าบ้านท่านหรือชุมชนที่ท่านอยู่หมู่บ้านที่ท่านอยู่นะครับบริษัท Westby Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลครับท่านผู้ฟังครับนี่จะเป็นการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบและก็จะเกิดความยั่งยืนครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมขายขยะรีไซเคิลมีรายได้ด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการหมดแล้วนะครับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระ กระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอาจจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่าง